0: ในรายการ Good Morning อาเซียนประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
1: น้องน้ำหวาน อิสรีศรีวิชาญกุลนะครับ
0: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก
1: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
0: เห็นคุณอภร
1: ณ์เอลาวัน
0: ค่ะคุณอภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning อาเซียนสุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักหนึ่งแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันเป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียนมีคุณพัทรานิตคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
1: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสTikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณ GPTMP16 นะครับคุณหมู899แล้วก็คุณผู้เข็นธรรมจักรนะครับได้เข้ามาร่วมในการเข้าชมใน TikTok ของเรานะครับคุณวัชวสอนทานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
0: ค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับเราสองคนเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วง 7:15 นเจาะลึกอาเซียนจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนนะคะผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือจีนหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
1: ครับผมมีรายงานพิเศษมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมันก็เป็นค่อนข้างจะยาวแหละแต่ว่าก็จะแบ่งเอานะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะงงนะว่าเอ๊ะทำเวลาอเมริกาบอกว่าหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยหยุดยิงแต่ทำไมอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ 70-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสนับสนุนประเทศอิสราเอลอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแม้ว่าอิสราเอลจะไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับแล้วก็เคยถล่มเรือของอเมริกาด้วยนะในยุคนู้นนะแต่ก็อเมริกาก็ดูว่าญาติดีแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลตลอดเลยทีเดียว
0: มีหลายมิติลึกลับในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยนะคะเชิญค่ะพี่ดน
1: ทีนี้มันก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เราไปค้นคว้ามาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ทำการล็อบบี้หรือว่ากลุ่มผลประโยชน์นะไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่จะกลุ่มเกษตรกรเขาก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ของเขากลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเพื่อที่จะไปล็อบบี้หรือไปให้ข้อมูลกับบรรดานักการเมืองที่มีอำนาจในการดำเนินนโยบายแล้วก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับองค์กรที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับล็อบบี้ยิสต์นี้ชื่อAmerican Israel Public Affairs Committee หรือ IPAC
0: ชื่อองค์กรตรงตัวมากหน้าที่และบทบาทค่ะใช
1: ่องค์กรนี้นะครับเราก็ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1953หรือพ.ศ. 2496นะครับโดยอิชราC. Kennan นะครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายของตะวันออกกลางนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ก่อตั้งองค์กรนี้ใช้ชื่อว่า American Zionist

0: Committee for Public Affairs ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น IPAC หรือ IAIPAC ในเวลาต่อมานะครับเพื่อสะท้อนบทบาทที่กว้างขึ้นในการมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผ่านระบบรัฐสภา IPAC ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าทำหน้าที่เป็น Political Action Lobbyที่มีอิทธิพลสูงต่อสมาชิกของเกรสนะครับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ IPAC นั้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับตามข้อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็สมาการล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสแล้วก็สภาทั้งรวมทั้งเซเนเตอร์แล้วก็ House of Representatives หรือว่าสว.และสส.เนี่ยก็เขาก็จะเป็นทำหน้าที่ที่ตรงนี้นะครับมี IPAC จะจัดการประชุมประจำปีนะครับในเรื่องของ Policy Conference ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนรวมถึงนักการเมืองระดับสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยบริจาคทางการเมืองได้แล้วก็สนับสนุนกลุ่มต่างๆพันธมิตรต่างๆทางการเมืองทั้งในระดับรัฐและในระดับท้องถิ่นนะครับการล็อบบี้ของพวกเขาในรัฐสภาเนี่ยเขาจะส่งคนไปนะครับล็อบบี้ให้ข้อมูลกับทั้งส.ส.และส.ว.แล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนด้วยนะครับในการลงเลือกตั้งของส.ส.และส.ว.คือทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันก็ตามขอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อเวลามีประเด็นที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยถึงคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ขัดขานถ้าไม่ขัดขานก็จะมีการให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าสสหรือว่าสสวท่านใดที่แสดงตัวชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลเนี่ยทาง IPAC ก็จะไม่สนับสนุนแล้วก็จัดสรรงบประมาณนี้ไปให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะผลที่ตามมาก็คือคนไหนที่มีเงินในการทำหาเสียงเนี่ยมากที่สุดนะครับก็จะชนะการเลือกตั้งเสมอสถิติปัจจุบันนี้บอกว่าสว.จำนวน100คนของรัฐสภาอเมริกานะครับ90คนเป็นผู้ที่รับเงินสนับสนุนจากองค์กร IPAC ครับยังมีเรื่องต่อไว้มาเล่าต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ให้คุณผู้ฟังนึกย้อนไปตอนที่ดิฉันเล่าเจาะลึกเรื่องมาก้า Make America Great Again รวมไปถึงปูมหลังของคุณเจอราร์ดคุชเนอร์นะคะซึ่งเป็นลูกเขยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นสามีคุณอีวานก้าทรัมป์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนการเจรจาข้อพิพาทระหว่างอิหร่านสหรัฐตลอดทุกครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดนี้ด้วยนะคะก็มีเชื้อสายจิวิชนะเรียนในโรงเรียนจิวด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นเป็นผู้ที่เข้าไปทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่า Gulf Country ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยมากขึ้นนะคะมาสั้นๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขายเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงนะระหว่างออสเตรเลียและแคนาดาค่ะออสเตรเลียเป็นผู้ขายแคนาดาเป็นผู้ซื้อนะคะข้อตกลงนี้เนี่ยมูลค่า 1.7 บิลเลียน US ดอลลาร์หรือประมาณ 57,600 ล้านบาทนะคะเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยี OTH นะคะหรือว่าเรดาร์เหนือขอบฟ้าค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียขายนวัตกรรมนี้ให้กับต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนเฝ้าระวังภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาแคนาดาต้องเอาไว้รับมือกับภัยคุกคามนะคะสาเหตุหลักๆที่เขาซื้อจากออสเตรเลียนี้เนี่ยเพราะว่าระบบเรดาร์สูงนี้นะผลิตโดยออสเตรเลียนะคะซึ่งทั้งแคนาดาและออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องเจอกับสภาพภูมิประเทศขั้วโลกที่คล้ายๆกันคืออยู่บนกับอยู่ล่างใช่ไหมคะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเลยในการพัฒนาเครือข่ายเรดาร์พิสัยไกลนะคะซึ่งจำเป็นอย่างมากในการช่วยแคนาดาอัปเกรดระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในแถบอาร์กติกค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อยุทโธปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมระหว่างประเทศพันธมิตรด้วยนะคะภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่น้อยเพราะว่ามันหนาวเนาะและโครงสร้างพื้นฐานเลยก็เลยน้อยไปด้วยขณะที่พื้นที่อาร์กติกส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ

0: 20% ของทั้งหมดของประเทศก็อยู่ติดกับแคนาดาและรัฐอลาสก้าของสหรัฐค่ะทางด้านรัฐมนตรีของแคนาดานะคะที่เขาดูแลด้านกลาโหมเนี่ยชื่อคุณสตีเฟนฟูร์เขาบอกว่าแคนาดากำลังเน้นเสริมสร้างความมั่นคงในแถบอาร์กติกผ่านเนี่ยแหละค่ะการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงจากออสเตรเลียนะออสเตรเลียช่วงหลังเขาก็ค่อนข้างก้าวไกลนะคะในเรื่องการพัฒนายุทโธปกรณ์เรือดำน้ำขายเครื่องบินด้วยนะรอยเตอร์สนำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Australia sells advanced radar technology to Canada in record of 1.7 billion US dollars deal นะคะเป็น advanced radar technologyเหนือขอบฟ้าไปเลยคือแบบล้ำนะคะ
1: เป็นที่น่าสังเกตนะครับเขาแคนาดาเนี่ยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือนะแต่ว่าออสเตรียนี่อยู่ทั้งขั้วโลกใต้ห
0: ่
1: างไกลกันขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่เข้าใจความรู้สึกของแก๊งขั้วโลก
1: แก่กูแล้วแล้วคนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะครับมีทั้งสองประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ยังมีความญาติดีต่อกัน
0: ม
1: ันเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับสงบกันนะบรรดาประเทศทั้งหลายเราจะได้ทำมาหากินกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์อัจฉรี
0: อาจารย์ภากรค่ะ
1: อาจารย์ภากรอาจารย์ภากรกัดชลีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะครับเรื่องการชนะผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือจีนจริงหรือไม่ด้วยคำถาม1 2ได้ซึ่งหมายคำถาม2 3ตัวนะครับ
2: เคยเห็นรถราชการไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือได้ยินข่าวเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วนั่นคือเงินภาษีของเราทุกคนครับรถหลวงมีไว้เพื่อใช้ทำงานราชการเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เอารถหลวงไปใช้ธุระส่วนตัวแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อแววทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรกระทำสำนักงานปปช.จึงเสนอให้แยกให้ชัดอะไรคือสวัสดิการอะไรคือทรัพย์สินของราชการและต้องมีระเบียบควบคุมการใช้งานให้โปร่งใสตรวจสอบได้การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวพร้อมเบิกค่าน้ำมันมีความผิดและโทษตามกฎหมายครับถ้าเราเห็นอะไรที่ดูไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมองผ่านไปเฉยๆเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและแจ้งเรื่องได้ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะรถหลวงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: จริงๆฝุ่นก็ยังตลบไม่หายนะคะสำหรับความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับผมครับ Morning ครับอรุณสวัสดิ์ครับ
0: ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบตัวนะคะกำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจารย
6: ์ใช่ครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคลาสเช้าครับผมก็เลย าจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงครับกำลังเดินทางครับ

0: ว่ามีคลาสเช้าก็เลยเข้าสายให้เราก่อนนะในวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็เกือบ4เดือนเลยสำหรับสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจีนมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าใกล้ชิดมากขึ้นไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะเจรจากับทางจีนนะครับเพราะคือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีนะสงครามอิหร่านกับอเมริกามีความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกานะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขาก็โดนแล้วก็คือผลกระทบมาจากตัวที่เป็นสงครามการค้าที่เขาเริ่มเองมันก็ทำให้อะไรครับเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหาทางลงแหละและใครล่ะที่จะช่วยทำให้หาทางลงได้หนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือจีนเองเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรครับเผื่อตายอยู่เนาะนะครับอยู่เฉยๆนะครับคนเขามีปัญหากันทะเลาะกันนะครับกลายเป็นว่าเผื่อจีนได้เผื่อผลประโยชน์เผื่อสุภาษิตจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับว่านั่งอยู่บนโพครับดูเสือกัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์จีนในตอนนี้
0: ค่ะนั่งอยู่บนอะไรนะคะอาจารย
1: ์นะครับเพราะว่าก็พออเมริกากับอิหร่านทำสงครามกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็เลยอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยครับติดพันตรงนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แผ่อิทธิพลนะครับมายังพื้นที่ของจีนนะครับอย่างเช่นนะครับรอบๆจีนไต้หวันเอ่ยนะครับหรือว่าทะเลจีนใต้เอ่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% หรอกครับนะครับแต่คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีความตึงเครียดที่มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมองกันว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่ได้ญาติดีกันจังเลยนะครับพอล่าสุดที่เขาเจอกันที่คือปักกิ่งเนาะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยเราเห็นเลยว่าในประเด็นหนักๆที่ละเอียดอ่อนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่คุยออกนอกสื่อเลยนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของตัวอาวุธนะครับดีลอาวุธกับไต้หวันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุยประเด็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะโบอิ้งไม่ว่าจะสินค้าการเกษตรแล้วกับจีนเพราะอะไรเพราะเขาตั้งธงเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องดีลในเรื่องของการค้ากับจีนให้ได้เพื่อจะได้กลับไปยังประเทศเขาเพื่อลดความตึงเครียดในเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอม
0: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลนะครับต่อโดนัลด์ทรัมป์นะพอไลฟ์ฝ่ายก็บอกว่าอ้าวยังไงเขาก็หมดอยู่แล้วเผื่อวาระสองนะครับแต่ส่งผลนะต่อสิ่งที่เขาอยู่ไงนะครับนับเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเสียงยิ่งหายไปมันก็ยิ่งทำให้เขาอาจจะทำอะไรลำบากที่ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่มีความกดดันนะครับที่เขือพักเขาด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่เขาก็ยังนะครับต้องรักษาตรงนี้นะครับกับจีนไว้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวคือในมุมมองผมก็มองว่าคือก็ยังไม่ได้ญาติดีแบบ 100% หรอกครับนะครับเพราะว่าในมุมมองของทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับทั้งอเมริกาเองก็ยังมองว่าจีนนะครับขึ้นมาแบบแล้วเป็นคู่แข่งเขาแหละดังนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมมองผมมองว่ามันคือความจำเป็นณเวลานี้ที่ต้องให้จีนเข้ามาเป็นเหมือนนะครับตัวกลางนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวกลางล่ะเพราะเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับปากีสถานนี่ที่นะครับเป็นในส่วนของคนกลางเจรจา

แล้วแต่ถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าคนที่อยู่เบื้องหลังนะปาเกียฐานอีกทีหนึ่งก็หนีไม่พ้นจีนหรอกครับนะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยากที่จะให้สงครามจบเช่นกันอ่ะเอ๊ะทำไมมันดูขัดจะทิมเขื่อเมื่อกี้เขื่อว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสงครามนะครับจีนน่าจะได้ผลดีด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าแต่ถ้ามันลากยาวแบบยาวจริงๆอ่ะคือมันก็เสียไปทั้งหมดแหละครับนะเพราะอะไรนะ

0: รับได้เหมือนเดิมนะเพราะในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนิ่งเงียบเนาะนะครับไม่ได้ออกตัวแบบนะครับล้อฟรีนะครับว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะเขาทำไม่ได้นะลองคิดดูนะนะครับถ้าเขานะครับบอกว่าเนี่ยเขามีดีลสำคัญกับอิหร่านนะมีดีลระยะยาวดังนั้นเขาต้องอยู่ฝั่งอิหร่านถ้าทำแบบนั้นไปปุ๊บจีนโดนประนามแน่นอนแล้วจีนเองก็จะเสียนะครับพันธมิตรในตะวันออกกลางที่อยากจะดีลไว้ด้วยไม่ว่าจะซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบอยู่เบื้องหลังนะแต่ยังไงก็ต้องอยากที่จะให้จบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่โดโรทำเนี่ยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะในการไปเยือนที่ปักกิ่งคือก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสีเจิ้นผิงรับปากเลยนะว่าจะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และรับรองว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดไว้จะไม่มีใครนะครับมานะเก็บค่าเครือผ่านด่านต่างๆและโดทำเขาเครือบอกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เลยของสีจิ้นผิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่พอมีข่าวว่าตกลงกันได้ที่ช่องแคบพอมุดทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกมาขอบคุณนะสีจิ้นผิงในขณะเดียวกันในก่อนหน้านี้ครับเขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากกับใครครับกับพันธมิตรรับของเขานะครับว่าทำไมไม่ส่งมาช่วยอเมริกานะครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวนะครับกับจีนเนี่ยที่บอกเป็นคู่แข่งขันกันนะครับเป็นศัตรูกันแต่ทำไมไปขอบคุณเขาเพราะจริงๆแล้วในมุมมองของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเหมือนกับอยู่นิ่งๆเพื่อไม่เอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟเพื่อให้มันลุกขึ้นมาเพราะถ้าจีนเนี่ยเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจะต้องเผื่อปะทะกับอเมริกาโดยตรงและอเมริกาเองก็คงจะไม่อยากทำสงครามกับจีนในตอนนี้ด้วยรวมถึงจีนเองก็เช่นกัน
1: ครับอาจารย์ครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าท่านสีเจิ้นผิงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบฮอร์มุซเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นแถลงอะไรนี้ออกมาจากท่านสีเจิ้นผิงใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองครับแต่ทางจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
1: ไม่ได้เปรี้ยวแย้งอะไรอาจารย์ครับแล้วเรื่องของสงครามtariff war ที่อเมริกาเนี่ยสาดใส่ทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเอากลับมาอีกไหมครับจะมาสาดใส่จีนอีกไหมครับ
0: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของนะครับกับจีนเองเนี่ยยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปล่ะครับคือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งขันเนาะนะครับตรงไหนดีลกันได้ก็ดีลนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็มีแล้วผมจะคำพูดแบบนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็บอกแบบนี้เช่นกันว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจในฐานะของประเทศคู่แข่งขันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความที่เขื่อไม่ตรงกันเนาะนะครับความเขื่อแตกต่างนะครับแต่แข่งขันได้นะห้ามเขื่อบานปลายดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่มันดูแบบญาติดีขึ้นมามีเรเชนชิพที่เหมือนจะคุยดีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปออกรายการให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดูดีดูแบบสมาร์ทนะครับผมเกือบสูงนับกี่ฟุตกี่นิ้วโอ้โหนับรู้ดีมากนะครับ
2: ลักษณะภายนอกนะคะที่พูดมา
0: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายบอกโอ้โหทำไมดูหยอดคำหวานทำไมดูดีจังเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงนะกดดันด้านอื่นอยู่นะเพราะในรายการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาบอกเอาไว้ด้วยว่านะแต่สิ่งที่อเมริกายังคงเหนือกว่าจีนคือด้านของ AI คือเป็นการนะครับบอกในว่าโอเคนะครับจีนตอนนี้นะครับก็นับเริ่มขึ้นมาสูสีแล้วนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของถ้าว่ากันไปตามเนื้อผ้าจริงนะเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วทำไมโดนัมถึงต้องบอกถึงในประเด็นเรื่องของ AI เพราะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยในตอนนี้นะครับไพ่ใบหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับถือไว้ก็คือในเรื่องของนะครับเซมิคอนดักเตอร
2: ์ค่ะ
0: ในเรื่องของนะครับชิป AI ต่างๆนะครับอย่างเช่น Nvidia เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกนี่แหละว่าใน

0: ประเด็นไหนที่เนื้อจำเป็นจะต้องดีลก็ดีลนะในประเด็นไหนที่แข่งได้ก็ยังแข่งอยู่ครับในตรงนี
1: ้
0: และผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีประเด็นอะไรที่ทำให้อเมริกากับจีนเองก็มีข้อปะทะกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะนี้ในขณะที่โดนทำยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่านะครับปิดดีลนะครับกับอิหร่านก็ยังคงที่จะต้องคงสถานภาพแบบอย่าก้าวล้ำนะครับเส้นแดงที่จีนขีดไว้จะดีกว่าเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่อเมริกากับอิหร่านยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับนิวเคลียร
2: ์
0: เพราะในตอนนี้ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์ครับ
2: ครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มันไม่ก้าวหน้าหรือว่าไปจบดีลลงได้นี่ก็คืออิสราเอลเพราะว่าเขาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าจะหยุดยิงเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เนี่ยอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้ได้ราบรื่นไหมครับเรื่องของอิสราเอลนะครับ
0: โอเคคือคำถามนี้คำถามที่ดีมากครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายตัวแปรเนาะนะครับอิสราเอลก็ดีนะครับเลบานอนก็ดีนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำไมอเมริกายังคงต้องพึ่งพิงจีนอยู่นะเพราะว่ากันตามตรงลำพังเขาในตอนนี้มันมีแรงกดดันหลายด้านที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่าง 100% ในการที่จะจบในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแหละครับจีนเองเนี่ยโดนมองว่าจะต้องเข้ามาช่วยในการเคลียร์จัดการวิกฤตในตรงนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ก็ว่ากันตามตรงนะครับทั้งสีจิ้นผิงทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ดีว่าตนเองมีไพ่อะไรอยู่ในมือกันบ้างจีนเองก็รู้ดีว่าตัวเองก็มีไพ่อยู่ในมือในประเด็นเรื่องของอะไรในประเด็นเรื่องของที่ว่าจีนนะครับสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้แหละดังนั้นเนี่ยอ่ะก็คือจีนกดดันอิหร่านจะได้มีเวลาให้โดนทำนะไปกดดันอีกฝั่งหนึ่งไง
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าจีนไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นว่าอเมริกาก็ต้องจัดการโอ้โหอีลงตรงนังมากเลยถูกป่ะครับ
1: ค่ะคือจีนก็พอมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องการค้าการขายกันอยู่บ้างกับทางอิหร่านนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสุภาษิตนั่งอยู่บนอะไรนะคะดูเสือกัดกันเนี่ย
2: บนภูนั่งอยู่บนภู
1: คืออะไรอาจารย์ภูทุเรียนไม่ใช่
0: ภูขาวครับ
1: ภูขาว
0: ครับนั่งอยู่บน
1: ภูสำเภาโอเค
0: ใช่นั่งอยู่บนภูครับ
1: ยังดีที่เขาให้เป็นเสือนะคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรกับฉลูไว้มาคุยกันอีกนะคะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมาก
1: วันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราบ๊ายบายสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณบมจ. อสมทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
3: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายเอกนัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า10ปีว่าพบต้นทุนแฝงจากการนำไฟทางสาธารณะทั่วประเทศมาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานซึ่งปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือความสูญเสียเชิงเทคนิคเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่2เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานคิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวประมาณหน่วยละ10สตางค์หรือรวมแล้วกว่า10,000 ล้านบาทต่อปีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเรื่องนี้ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ตัวไฟทางถูกหลบตาประชาชนมาเป็น10ปีถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วบวกยัดมาซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟมาชาร์จให้กับผู้ใช้วิธีการเขาแยบยลมากเขาไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทางแต่เขาไปบวกใส่ในค่าของความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักมาเป็นค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเทศสิ่งที่ควรจะทำสิ่งแรกเลยก็คือ 1. ติดมิเตอร์วัดและ 2. แยกรายการออกมาแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจนส่วนที่ 3. ก็คือใครใช้คนนั้นควรจ่ายค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนตนเองได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องก็คือเรื่องที่1สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี 50-51 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงเรื่องที่2ก็คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟเรื่องที่3อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คือ1ในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะตะลึงค่าไฟส่องสว่างถนนชาวบ้านจ่ายเองเอกนัทแฉทำมานับ10ปีแจ้งยกเลิกกฟน.กฟผ.ยังเมินจี้แยกบินเหมือนหน่วยราชการแฉเองค่าไฟทางทำเนียนแฝงเก็บกับบินค่าไฟประชาชนแบบไม่รู้ตัวถึงประมาณหน่วยละ10สตางค์ตกปีละเป็นหมื่นทำมาเป็น10ปีเอกนัทจี้แยกบินจ่ายเหมือนหน่วยงานราชการอื่นช่วยลดค่าไฟประชาชนด้านพลังงานชี้เป็นมติกพช.มาตั้งแต่ปี66แล้วแต่ไม่คืบ2การไฟฟ้าบอกยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้กำลังระดมเตรียมติดมิเตอร์แยกแจ้งต้องใช้เยอะมากถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้านกลุ่มเปราะบางตกสำรวจแห่สมัครเข้าบัตรสวัสดิการเพิ่ม 5.4 ล้านรายคลังพร้อมเริ่มกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์19กว่าล้านคนทันทีเตรียมนำผลคัดเลือกชงครม.ปรับเกณฑ์เห็นชอบก่อนประกาศผลใครผ่านหรือไม่ผ่าน17กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีนั่งประธานกรอ.นัดแรกครับตั้งเป้าด่านเศรษฐกิจไทยติดท็อป20ของโลกภายใน12ปีพร้อมกับลุยคัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่19ล้านรายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศให้ติดอันดับ1ใน20ของโลกภายในปี2573ควบคู่ไปกับการเร่งสังคายนาโครงสร้างค่าไฟฟ้าหลังพบว่ามีการหมกเม็ดค่าไฟสาธารณะในบินค่าไฟประชาชนมานานกว่า10ปีสำหรับการประชุมกรอ.นัดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความร่วมมือในรูปแบบครม.เศรษฐกิจพลัสที่ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันโดยทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดเครื่องยนต์หลัก4ชุดในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพคุณภาพสูงพัฒนาทุนมนุษย์และปรับปรุงระบบราชการสู่ดิจิทัลโดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็นโครงการ Quick Win ที่ต้องเห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีและโครงการ Big Win แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้เสร็จภายใน4ปีตั้งเป้าพาไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 19.15 ล้านรายหลังจากนี้จะใช้ระบบฐานข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันประกาศผลการคัดกรองประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐผู้ที่ผ่านสิทธิ์จะเริ่มใช้สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับปิดลงทะเบียนบัตรคนจนพุ่ง19ล้านรายนะครับหนูตั้งครม.เศรษฐกิจพลัสวางเป้า12ปีมุ่งสู่รายได้สูงนายกสั่งยุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เอกชนร่วมด้วยนะครับตั้งเป็นครม.เศรษฐกิจพลัสถกทุกเดือนส่วนผลประชุมกรอ.นัดแรกรัฐบาลเอกชนประกาศเป้าหมายพาไทยมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนปี2573ดันขีดความสามารถการแข่งขันไทยติดท็อป20ของโลกด้านกระทรวงการคลังครับเปิดยอดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ทะลัก 19.15 ล้านรายกลุ่มตกหล่นโผล่พรวด5ล้านรายปลัดคลังยืนยันตัวเลขเป็นไปตามข้อเท็จจริงคาดใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการคัดกรองก่อนชงสรุปครม.รับทราบประกาศผล17กรกฎาคมกรรมาธิการพลังงานเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากภาระประชาชนพร้อมดันการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครับ
0: มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องอาจจะเชื่อมโยงกับคดี Forex นะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนคดียาเสพติดค่ะซึ่งทางพรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยงกับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอาจเชื่อมโยงคดี Forex มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องไปเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่นะคะไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆอนุทินโต้พักประชาชนโยง DSI แกล้งภาวุธจ่อชง Forex คดีพิเศษอนุทินควันออกหูลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักส้มโยง DSI กลั่นแกล้งคดีพาวุธยันไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตเน็บไอซ์รักชนกขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยับจากคดีสืบสวนหลอกลงทุน Forex ทั่วไปเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ขยายผลฟอกเงินเปิดสัมพันธ์ใกล้ชิดพาวุธ โยงชายปริศนาเที่ยวปารีสสัมมนาร่วมกันพบข้อมูลเป็นโบรกเกอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท QRS ค่ะส่วน Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะจับตาป้อมภาวุธแจ้ง Forex ยื่นหลักฐาน DSI นายกฉุนพรรคประชาชนแซะกล้าวไม่คิดทำเรื่องชั่วอนุทินลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพรรคประชาชนโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุธคดี Forex จวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตขณะที่เท้งและพิจารณ์ออกโรงป้องภาวุธพร้อมแจง DSI ไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ลั่นพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดชี้เป็นหน้าที่เจ้าตัวแจ้งข้อสงสัยสังคมขณะเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุกำลังเตรียมหลักฐานแจ้ง DSI ยันยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ลั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง DSI เตรียมชง Forex เป็นคดีพิเศษเจาะออกหมายเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IBโค้ชสอนเทรดบริษัทเปย์เมนต์เข้าชี้แจงภาวุธและฟิล์มยังเงียบไร้ประสานเข้าพบพนักงานสืบสวนค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่รัฐบาลแถลงผลงาน9เดือนทลายแก๊งสแกมเมอร์และก็คดีของเครือข่ายอาชญากรรมลดลงไปเยอะเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสำเร็จในรอบ9เดือนของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับโดยผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC สามารถลดการเกิดคดีออนไลน์ได้ถึง 69.2 และลดมูลค่าความเสียหายไปได้ถึง 87.3 มีการยึดทรัพย์สินจากการฟอกเงินได้กว่า 24,000 ล้านบาทด้านการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการใช้คนไทยเป็นนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการล้างบางกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้สามารถยึดคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้172แปลงรวมเนื้อที่กว่า130ไร่มูลค่ากว่า 1,670 ล้านบาทพร้อมทั้งมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว107หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว65รายทั้งชาวไทยและต่างชาติหลากหลายสัญชาติขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนเหล่านี้เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนายอนุทินยืนยันว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะไม่มีการตักเตือนอีกต่อไปหากพบการกระทำผิดจะจับกลุ่มยึดทรัพย์และเนรเทศทันทีพร้อมประกาศว่าหากพื้นที่ไหนหย่อนยานหรือไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็จะต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนในขณะเดียวกันครับทางฝั่งการเมืองในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ในพื้นที่ได้ตั้งคำถามในที่ประชุมครม.เงาถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าปัญหาส่วยในพื้นที่ยังคงฝังรากลึกและการโยกย้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพร้อมจี้ให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเหตุผลในการโยกย้ายให้ชัดเจนและแสดงผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจสีเทาให้ประชาชนเห็นผลภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายนฤชาโคษาศิวิไล อธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดเข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าในส่วนของนายอำเภอทั้ง2นายได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและยังไม่พบความผิดร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมที่จังหวัดภูเก็ตส่วนปลัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากใช้สิทธิ์ลาไปก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเรื่องของเส้นทางการเงินยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้มีประเด็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับอนุทินโวลดลง 60% สั่งทุบไม่ยั้งนอมินีสแกมเมอร์ผบ.ตร.รับลูกขยายผลปักหมุด3จังหวัดอันดามันยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านสมส้มย้ำนะครับสวยภูเก็ตรากลึกนายกอนุทินโวปราบสแกมเมอร์นอมินีเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% ลั่นต้องปราบให้ได้มากที่สุดด้านผบ.ตร.รับลูกรัฐบาลแถลงกวาดล้างคนทำผิดขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวเกี่ยวข้องกันนะครับบอกว่า3เดือนคดีสแกมเมอร์ลดลง 60% อนุทินโชว์สถิติลุยปราบฟันนอมินี4จังหวัดใต้107เคสสั่งยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านนายกนำแถลงปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับ
0: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการโดยขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมนะคะก็คือ1พันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการสภ.บูเกตาจังหวัดนราธิวาสไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ2พันตำรวจโทสุพลสุขบุญรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและ 3,000 ตำรวจโทศิระอับดุลละสารวัตรปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเช่นกันค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะหรือจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะสำหรับคำสั่งดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงค่ะเกิดเหตุคนร้ายกลุ่มก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิดใต้ท้องรถกระบะสายตรวจของสภ.บูเกตานะคะซึ่งจอดอยู่หน้ามัสยิดบูเกตาตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกำลังเข้าตรวจสอบและประสานหน่วย EOD เข้าทำการเก็บกู้แต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับยันสวป.เส้นซุกบึ้มรถตำรวจผู้การนราย้าย3เสือโรงพักบูเกตาเข้ากรุเปิดทางสางคดีฝ่ายใต้ผู้การนราธิวาสเซ็นเด้ง3เสือหลักสภ.บูเกตาตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับและสวป.ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่นายกเรียกฝ่ายความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: เตรียมตัวตราบลา
9: โอเค
10: พง
11: เที่ยง
12: น่ากินจัง
13: ทั้งไก่ทอด
14: กุ้งปลาหมึก
15: หมูอัด
16: ผักมีประโยชน
17: ์กรอบอร่อย
18: แน่นอนจ้า
19: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
20: ตราฉลากทอง
19: จึงทำให้ทุกอย่าง
20: กรอบอร่อยมาก
21: ไหนบอกอมเพีย
22: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
23: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเตรียมยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลประจำสัปดาห์ตามปกติพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ ณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยซึ่งไทยต้องยึดหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนไม่กระทำความผิดเสียเองในขณะที่กองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงกรณีเสียงระเบิด3ครั้งบริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่มีรายงานว่าทหารไทยมีใช้อาวุธในเวลาดังกล่าวทั้งนี้พื้นที่ชายแดนบริเวณนั้นเคยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยการก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือว่าสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเก่าทางกองทัพภาคที่2จึงขอความร่วมมืออย่าคาดเดา ชนิดอาวุธเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์พร้อมกับยืนยันว่ากำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายสากลด้านสถานการณ์บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับก็มีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชามีการนำรถแบ็คโฮลและเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดคูสนามสร้างแนวป้องกันคล้ายกับบังเกอร์อย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนโดยจุดก่อสร้างล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีการขยับเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยอย่างเห็นได้ชัดบางจุดห่างจากแนวรั้วรวดหนามของฝั่งไทยไม่ถึง20เมตรความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยที่กลัวว่าจะเกิดเหตุเผชิญหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับข่าวแหล่งข่าวความมั่นคงก็ระบุว่าฝ่ายไทยได้จัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งการติดรั้วลวดหนามและวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้แล้วขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดกำลังลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับดังบึ้ม3ครั้งติดสนั่นชายแดนทหารเขมรรุกขุดคูเล็ดชิดรั้วนายกเรียกรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ส.ส.เข้าพบอัปเดตด้านความมั่นคงยันไม่ยุ่งเรื่องนอกอธิปไตยด้านกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุระเบิดชายแดนศรีสะเกษไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธย้ำยึดข้อเท็จจริงยับยั้งชั่งใจส่วนชาวบ้านหวั่นเขมรขุดคลองทำบังเกอร์ประชิดชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของทหารนะคะกองทัพเรือก็สั่งสอบด่วนตมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมค่ะโดยทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะไม่เหมาะสมจนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจค่ะโฆษกกองทัพเรือระบุนะคะว่ากองทัพเรือได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทร.สอบทำร้ายพลทหารแก้ผ้าเทียนหยดฝีมือรุ่นพี่รับน้องกองทัพเรือสั่งสอบด่วนปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมหลังว่อนโซเชียลคาดโยงรับน้องทหารใหม่ค่ะ
1: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ออกประกาศย้ำเตือนนะครับห้ามเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือว่าเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันที่28มิถุนายนโดยเน้นย้ำนะครับว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการออกคำสั่งดังกล่าวครับก็มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจรวมถึงประชาชนทุกคนเพื่อประโยชน์ในการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองโดยเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการจัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการปฏิบัติงานลดความคาดเคลื่อนด้านพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็เดินหน้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาส้มในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจับตาการ ดูคูหาเลือกตั้งพร้อมระบุนะครับว่าเตรียมที่จะไปดูในทุกๆจุดของการเลือกตั้งครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกทม.ตั้งเป้าคนกรุง 70% ร่วมชี้ชะตาผู้ว่าจัดเจ้าหน้าที่ 70,000 เฝ้าคูหา 50 เขตพร้อมกา 28 มิถุนายนกทม.ประกาศพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ลุยติวเข้มเจ้าหน้าที่ครับ
0: ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะมีการแข่งขัน2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่ม I กับกลุ่ม J นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนค่ะเป็นอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียนะคะผลการแข่งขันคู่นี้ค่ะฟ้าขาวก็ฉลุยนะคะอาร์เจนตินาตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะหลังบทเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกพร้อมกับเดินหน้าสู่เส้นทางป้องกันแชมป์โลกเต็มตัวค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เพิ่งมีรายงานเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็คือฝรั่งเศสค่ะตราไก่ก็ยังคงไล่ต้อนอิรัก3ประตูต่อ0นะคะเป็นเอ็มปาเป้เบิ้ล2พาฝรั่งเศสฉลุยค่ะแม้ว่าเกมครึ่งหลังเนี่ยจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปแบบยาวนานเพราะว่าพายุถล่มที่ฟิลาเดลเฟียแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของทัพตราไก่ฝรั่งเศสที่ยังโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มอิรักไปขาดลอย3ประตูต่อ0นะคะก็เป็นรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะและอีก2คู่นะคะจะเป็นนอร์เวย์พบกับเซเนกัลและจอร์แดนพบกับแอลจีเรียก็ติดตามผลการแข่งขันได้ค่ะ
1: ครับพลตรีชาคิดอุชรัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ร่วมติดตามความคืบหน้าการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมนี้เป็นการรวมพลังของมูลนิธิและภาคีเครือข่ายได้รับเกียรติจากคณะภริยาเอกอัครราชทูตรัฐอิตาลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือในระดับสากลพลตรีชาคิดเปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำว่างานความมั่นคงไม่ได้หมายถึงแค่การดูความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมศูนย์แห่งนี้จึงเป็นต้นแบบครบวงจรทั้งการเรียนรู้การฝึกอาชีพและสวัสดิการชุมชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์สั่งเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานด้วยวีซ่าI9 ตั้งแต่9มกราคม2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของ21มิถุนายนขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกงสุลและรอผลการชันสูตรจากตำรวจเกาหลีใต้เพื่อออกใบมรณะส่วนสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกำลังเร่งตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายวิษณุมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายวิษณุและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านอัธวิทย์แนะปรับสัญญา THAI Passport รัฐจ่ายให้เท่าที่ประชาชนใช้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงข้อสรุปเบื้องต้นที่ให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีซึ่งมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันนายอัธวิทย์ยังฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือสร้างคลิปวิดีโอหากระบบมีคุณภาพจริงย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: ทำที่เพื่อรถ300
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วในชั่วโมงที่2นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ปล่อยได้ใจกระเป๋า
4: ในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคสวัสดีครับโอ้
5: ฮัลโหลอ
4: ยู่ไหมครับ
6: ฮัลโหล
4: คุณอะไรครับ
6: คุณแป๋วค่ะ
4: คุณแป๋วคุณแป๋วอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่ครับ
6: ทำธุรกิจเกี่ยวกับหลังคาเหล็กเมทัลชีทค่ะ
4: โอ้ครับอยู่แถวไหนครับ
6: อยู่แถวเขาหินซ้อน8ริ้วนะคะ
4: เขาหินซ้อน8ริ้วนะฮะ
6: ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นค่ะอ๋อ
4: แล้วรับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ที่จังหวัดชาจังซาวเลยใช่ไหมครับ
6: ไม่ค่ะอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละพอดีกำลังจะพาน้องหมาไปหาหมอก็เลยฟังวิทยุเห็นบอกว่าต้องการทางคนช่วยทำทางคนงานอ่ะค่ะพนักงานทำธุรกิจกิจการเราก็เลยขอเรื่องคนขับรถแล้วก็ธุรการ
4: เดี๋ยวช้าต
5: ้
4: องการอะไรนะ
5: หาทีมงานหาพนักงานอย่างนี้เหรอคะ
4: อยากหาพนักงานขับรถใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
4: เป็นรถอะไรครับรถส่วนบุคคลหรือรถกระบะหรือรถขนของ
6: รถกระบะทั่วไปนี่นะคะ
4: นะครับต้องมีอะไรยังไงครับต้องมีใบยังไงครับ
6: ต้องมีใบขับขี่ไม่ขี้เหล้าเมายาเป็นชายก็25ขึ้นไปค่ะโอเค
4: ต่างด้าวไม่รับเนาะ
6: ต่างด้าวไม่รับค่ะก็ขับรถไม่
4: ได้นะครับพนักงานขับรถ1คนเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะครับ
6: เงินเดือนก็ตามวุฒิเขานะคะตามขั้นต่ำของแรงงานนะคะ
4: ตามขั้นต่ำของแรงงานนะครับแล้วก็มีฝ่ายผลิตอีก1คนใช่มั้ยครับ
6: ฝ่ายผลิตขอเป็น2คนค่ะ
4: 2คนนะครับนะฮะฝ่ายผลิต2คนวุฒิที่การศึกษายังไงครับ
6: ม.3ขึ้นไปค่ะชายหรือหญิงก็ได้ค
4: ่
6: ะ
4: ม.3ขึ้นไปชายหรือหญิงนะครับต้องทำอะไรครับฝ่ายผลิตเนี่ย
6: ก็ผลิตก็ในเรื่องของการปั๊มขาทำทั่วไปที่งานเราเรียกแผ่นพวกนี้นะคะเพราะเราทำเมทัลชีทหลังคาเหล็ก
4: นะครับแล้วมีตำแหน่งอื่นอีกไหม
6: แล้วก็มีทางธุรการเกี่ยวเรื่องเอกสารค่ะขอเป็นปวช.หรือปวส.เป็นหญิงค่ะ
4: แล้วออฟฟิศอยู่ตรงบริเวณเขาหินซ้อน
6: ออฟฟิศอยู่ที่โรงงานเลยค่ะอยู่แถวเขาหินซ้อนค่ะ
4: เขาหินซ้อน
6: 359ทางไปสระแก้วนะคะ
4: อ๋อทางไปสระแก้วนะครับต้องไปนั่นอยู่มีที่พักให้ไหมครับหรือว่ายังไงฮะ
6: มีที่พักให้ค่ะแต่ว่าน้ำไฟต้องพนักงานจ่ายเอง
4: นะครับนะฮะก็ใครสนใจนะครับทั้งพนักงานขับรถฝ่ายผลิตและธุรการ2คนติดต่อคุณแป๋วได้ที่เบอร์อะไรครับ
6: 081ค่ะ425-7768
4: 081-425-7768
6: ค่ะ
4: 7768นะครับนะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับบริษัท MSC
6: โครงสร้างเหล็ก
4: โครงสร้างเหล็กนะครับอยู่แถวเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับใครสนใจนะครับหรืออยากหางานเนาะนะครับผู้ประกอบการมาเองเลยรับเองเลยทั้งพนักงานขับรถทั้งฝ่ายผลิต2คนทั้งธุรการ2คนนะครับกดไปหาคุณแป๋วได้เลย0814257768นะครับวันนี้คุณแป๋วอยากฟังเพลงไหนดี
6: อยากฟังเพลงของคุณปล่อยฝ้ายนะคะเพลงอะไรก็ได้
4: เดี๋ยวนะตะกี้เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพลงแค่ฝุ่นของแอลกอฮอล
6: ์อ๋อแอลกอฮอล์นี่เราไม่รู้จักขอเป็นปุยฝ้ายได้ไหมคะขอเปลี่ยนได้อ๋อ
4: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูเช็คนิดนึงครับว่าปล่อยฝ้ายเพลงอะไรครับ
5: เพลงอะไรคะ
6: เพลงอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นของปุยฝ้ายนะ
4: ปล่อยฝ้าย
6: ใช่ปล่อยฝ้าย
4: ปล่อยฝ้ายมาลัยพร
5: ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะใช
4: ่เพลงเพลงอะไรนะ
6: เพลงอะไรก็ได้ค่ะพอดีเราไม่รู้จักชื่ออ
4: ๋อโอเคเดี๋ยวพูดขอบคุณให้ผมก่อนแล้วกันเนาะนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
6: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
6: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอ่าห้า
6: และไอ้ไอยราห้าร
4: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
4: ทานง่าย
6: ทานง่าย
4: ชุ่มคอ
6: ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
4: อัยราอ่ะฮะ
6: ไอราอ่
4: ะฮะขอให้ได้คนไวๆเนาะนะครับใครอยากจะเป็นพนักงานขับรถนะครับแล้วก็ฝ่ายผลิต2คนธุรการโรงงานนะครับนะฮะอยู่แถวขาวหินซ้อนนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราก็ติดต่อไปทางคุณแป๋วได้เลย0814257768ครับ0814257768นะครับขอบพระคุณนะครับ
6: ขอบค
4: ุ
6: ณนะคะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
4: เปลี่ยนเพลงกระทันหันก็ต้องฟังเพลง
5: ที่
4: ปล่อยไฟมาลัยพรนะครับนะฮะเมื่อปอสครูนี่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับนะฮะบริษัท MSC นะครับ
5: โครงสร้างเหล็ก
4: นะครับอยู่จังหวัดประจันบุรีนะครับเขาหินซ้อนนะครับแถวฉะเชิงเทราเนี่ยแหละนะครับนะฮะรับพนักงานขับรถ1คนนะฮะฝ่ายผลิต2คนธุรการ2คนนะครับนะโทรศัพท์ประสานไปที่คุณแป๋วได้เลย0814257768นะครับ0814257768นะครับวันนี้เราเลือกเพลงนี้แล้วกันนะตลกอกหักนะครับเสียงร้องของปอยฝ้ายมาลัยพรนะครับแล้วก็ใครอยากจะช่วยเลือกต่อนะครับนะฮะพูดคุยออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ SMS เข้ามาได้นะครับ4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับอีก3เพลงต่อด้วยเพลงไหนดี

0: ตลกอกหักครับปล่อยฝ้ายมาลัยพรนะครับอกหักจากปากใต้เอกชัยศรีวิชัยอกหักจากคาเฟ่สายันนิรันดรและปกอกหักแค่เรื่องขำๆสุชาดานะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับเอาใครอยากจะหางานเป็นพนักงานขับรถนะครับแล้วก็ฝ่ายผลิตแล้วก็ธุรการบริษัทนี้เขาอยู่แถวเขาหินซ้อนนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับติดต่อคุณแป๋วได้เลย0814257768ครับ0814257768นะครับอ่ะขอให้ได้งานไวๆเนาะนะครับวันนี้เพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของตั๊กกะแตนชลดาครับเอาไปกอดหน่อยซิงเกิลล่าสุดนะครับที่ได้อาจารย์ประสูเฮาหานเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแหลงนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ในช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับกับคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับเต้ยสังลาครับเสียงร้องของ T-Rex นะครับ
2: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่2ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้มีคนขอด้วยเพลงนี้ปริญญา
2: ไก่ตีค่ะจอนี่มือปราบอินดี้นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะ
1: 2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับทวนให้คุณฟังกันอีกรอบนึง
3: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
7: บบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ปู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชันสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของพี่จี๊ดสุนทรจุดสุจริตฉัน
0: ค่ะ
3: นักร้องนำวง Royal Sprite นะครับเพลงชื่อสั้นๆว่าให้นะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันอาทิตย์นี้นะครับที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข่าวสดเขาก็โปรยหัวนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ตั้งว่าตั้งเป้านะครับว่าคนกรุงหรือชาวกรุงเทพมหานครเนี่ย 70% โอ้โหเยอะน
3: ะ
2: ที่จะไปเลือกผู้ว่านะครับนะฮะแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ 70,000 เฝ้าคูหา50เขตพร้อมกับกานะครับในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเรื่องของบอลโลกด้วยเรื่องของสเปนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่มีการทำร้ายพลทหารด้วยนะครับนะฮะรับรุ่นพี่รับน้องนะครับนะฮะกองทัพเรือนะครับก็สั่งสอบนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการยกย้ายผู้กำกับยันสวป.นะครับคดีเรื่องของซุกนะฮะระเบิดในรถตำรวจนะครับนะฮะผู้การที่นราธิวาสนะครับก็ย้าย3เสือเลยนะครับของโรงพักนะครับเข้ากรุนะครับนะฮะเอาไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็วันนี้มติชนรายวันนะครับลงเรื่องของกรอตั้งเป้า12ปีนะครับที่จะขึ้นชั้นนะครับประเทศที่มีรายได้สูงนะครับอันดับการแข่งขันติดท็อป20ของโลกนะครับท็อป20นะครับท่านนายกก็นำทีมจับเข่ากับเอกชนนะครับสปสช.ก็มีการพูดคุยเรื่องบัตรทองนะครับชู3ประเด็นเร่งด่วนนะครับในการพัฒนาชี้เป็นพลังให้ต่อยอดเรื่องของนโยบายนะครับแล้วก็เรื่องของForex นะครับก็เป็นประเด็นในมติชนเหมือนกันท่านนายกท่านก็ออกมาโต้เดือดนะครับประเด็นแบบยาวเลยนะครับลองไปตามอ่านดูแล้วกันแล้วก็เรื่องของ3เดือนคดีสแกมลดลง 60% นะครับท่านนายกก็โชว์สถิติในการลุยปราบนะครับนะฮะเรื่องของนอมินี4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะลองไปตามอ่านรายละเอดูเรื่องของสเปนในบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆอีกเยอะเลยนะครับท่านอนุชานะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์นะครับก็หาเสียงชูแก้ปากท้องนะครับแหมศึกพัทยาก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากรุงเทพนะครับเลือกพ่อเมืองเนี่ยนะครับนะฮะสองคู่แข่งรุยขอคะแนนกันไปตามอ่านดูว่าเป็นใครนะครับแล้วก็วันนี้เดลินิวดงเรื่องของท่านนายกนะครับนะฮะที่ปราบโนมินีนะครับบอกว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยตรวจผู้ทำบัญชีนะครับพบเอี่ยวเรื่องของการถือหุ้นเพียบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของไฟส่องสว่างบนท้องถนนชาวบ้านจ่ายเองนะครับท่านเอกนัทก็บอกว่าทำมานับ10ปีแล้วแจ้งยกเลิกการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่ายังเมินนะครับแล้วก็จี้แยกบินเหมือนหน่วยงานราชการเอาลงไปตามอ่านดูนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เรื่องของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นะครับจะดึงภาคเอกชนมาด้วยน่าจะดีแหละนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการลงนาม MOU นะครับในการหยุดยิง60วันแล้วตั้งคณะหารือร่วมนะครับบอกก็เจรจาวิดล่มโดนัลด์ทรัมป์ก็ขู่จะโจมตีอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องของ Forex นะครับยื่นหลักฐานนะครับ IDSI เรียบร้อยนะครับนะฮะก็ท่านนายกก็บอกว่าไม่คิดทำเรื่องชั่วๆอะไรแบบนี้นะครับในตามสื่อที่ผมอ่านตามหัวข้อข่าวนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของไทยรัฐก็เหมือนกันนะครับบอกว่าท่านนายกบอกว่าการย้ายข้าราชการเกียร์ว่างนะครับปล่อยปะละเลยเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็ไม
4: ่ขณะนี้เวลา 9:00 นค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันรัฐบาลโต้ครม.เงาย้ำแก้ปัญหาภูเก็ตคืบหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรมยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อเนื่องไม่มีระบอบสีน้ำเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีครม.เงาโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุมครม.เงาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ภูเก็ตและการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่ยังลึกและสะสมมายาวนานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะเห็นได้จากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี10บริษัทที่ดิน4แปลงจำนวน2ไร่1งานมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ12คนหมายจับ13หมายจับและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทที่ดิน52แปลงเนื้อที่รวมประมาณกว่า12ไร่มูลค่าประมาณ115ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ29หมายค้นรวมที่ดินกลุ่มที่1และ2จำนวน56แปลงเนื้อที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ได้สร้างภาพและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับใดหากตรวจพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ปัญหาดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมืองขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอยๆเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองรัฐบาลปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีดึงลงทุนเพิ่มรายได้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามและผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้แก่ท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและรายได้จากกิจการอื่นที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศนำเสนอศักยภาพของสนามบินภูมิภาคเพื่อดึงดูดการเปิดเส้นทางบินใหม่เส้นทางข้ามภูมิภาคและเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์หาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการที่ส่งผลให้การดึงดูดผู้ประกอบการและการลงทุนใหม่ๆใช้เวลานานนำไปสู่การทำบันทึกความตกลงระหว่างกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุภายในบริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: โอ้ย
6: แค่นั่งเกาะ
5: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: ั่วโมงสุดท้ายนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับคลื่นแพรสนาครับแก้บนการตองทงเงินนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงประสาทนะฮะโดยเฮโมวิทนะครับยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆสำคัญจริงๆสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีแผนอะไรในการดูแลตัวเองเมื่อเช้าพี่ปูก็พูดไปแล้วเรื่องของการประกันเรื่องของการดูแลชีวิตตัวเองแล้วก็สร้างมรดกให้ลูกให้หลานด้วยนะครับเป็นเรื่องสำคัญจริงๆทำประกันกับไทยประกันชีวิตนะครับในแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลกันนะครับ
4: ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะยังพอหาเงินได้แต่ก็ยังไม่ได้มีพอเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าจะเป็นการสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทถือว่าเป็นโอกาสดีๆเลยในการที่ให้เราเนี่ยได้เริ่มการวางแผนการเงินการสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยเขาจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะคะวันแรกเราจ่ายเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะค่ะ2ปีแรกเนี่ยรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50-75 ปีนะคะอายุมากแล้วก็สามารถที่จะทำแผนตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะสมัครได้ด้วยตัวเองนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะกับแผนประกันชีวิตค่ะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะเราก็มีเหมือนเงินเก็บเงินก้อนนะคะรับสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ยิ่งเราอายุมากขึ้นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เราดูแลท่านเนี่ยอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยก็เป็นโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบค่ะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดคือ1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: ในช่วงเวลาเพลงฮิตซอรี่ครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้ใสว่าสีวทิมกันก้องห้วยไร่แล้วก็ปลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับฟีเจอริ่งร่วมกันครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันนี้เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากชาวรู้ทุ่งมหานครกันนะครับ
2: ใช่ค่ะสำหรับใครที่มีน้องแมวอยู่ที่บ้านนะคะเลือกอาหารแมว A Pro IQ ค่ะอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงในตำนานนะคะไม่เค็มหอมอร่อยกินเพลินเทปุ๊บหมดปั๊บค่ะให้กินได้ทุกวันแบบสบายใจนะคะส่วนราคาก็คุ้มค่ามากๆค่ะไม่ว่าจะเลี้ยงแมวกี่ตัวก็ตุนไว้ได้ยาวๆเลยหรือจะลูกแมวหรือแมวโตก็ได้เขามีให้เลือกครบทั้งสูตร2มิก3มิกค่ะและมีสูตรลูกแมวที่อายุ 1-12 เดือนด้วยเลือกให้ตรงตามวัยได้เลยนะคะกินยังไงก็เพลินได้ประโยชน์ครบถ้วนช่วยทั้งดูแลเรื่องของสุขภาพโดยรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงขนให้เงางามนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับน้องแมวของเราให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงวิ่งเล่นได้ไม่มีแผ่วค่ะหาซื้อได้แล้วค่ะ A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับติดตามกิจกรรมของลูกทุ่งมหานครได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับเร็วๆนี้นะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรทำอะไรที่ไหนนะครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบทานกาแฟค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณมากกว่า65ปีนะคะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกค่ะเติมความสดชื่นในทุกเช้าค่ะกับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่ค่ะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะและก็เติมความสุขในช่วงเวลานะคะกับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3-in-1 สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอริสคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะ
1: นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตักกลับของคุณผู้ฟังเองเผื่อจะได้พูดคุยสัมภาษณ์กันนะครับเสาร์เว้นเสาร์ติดตามกันนะครับเสาร์นี้นะครับช่วงเวลาเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับนะฮะวันนี้เราจะแนะนำเพลงอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่ใช้ชื่อว่าลืมบังจากนุนวงลิลีนะครับลองฟังกันดูนะครับหรือใครอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุเราก็ยินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลองฟังเพลงนี้

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: วานต้องขออภัยด้วยนะครับพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังแทนพิตรานะครับวันนี้พิตราน่าจะมาแล้วนะครับดูแลคุณผู้ฟังหลัง10โมงเช้านะครับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะหลวงตาสอนว่าสมบัติในโลกไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวเราจงประคองตัวให้ดีค่ะ
0: เอสเบทที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: เพลงชื่อหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับพันวรการนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะพรุ่งนี้เราสองคนมาใหม่นะครับ7 โมงครึ่งจนถึง 10 โมงเช้าสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขณะนี้เวลา10นาฬิกาค่ะ

0: ินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570และร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระที่น่าสนใจคือสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางในโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพกระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและกระทรวงอุตสาหกรรมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 ซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพื่อขยายความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% ในกรอบวงเงินรวมประมาณ5,175 ล้านบาทเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญาปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 100% จำนวนกว่า 6.9 ล้านตันวงเงิน477ให้แก่กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีกลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,000 ขอไปค่ะปริมาณอ้อยกว่า 5 ล้านตันวงเงินช่วยเหลือ411 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่62ล้านบาทปริมาณอ้อย 9 แสนตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งไร่ส่งอ้อยสด100% ให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินประมาณ3ล้านบาททั้งนี้เป็นการใช้งบประมาณเพิ่มเติม477ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้อย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันสสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจับมือภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่61จำนวนของกลางกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศและตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและนายสิริสุขยืนหารรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ากว่า40ตันรองลงมาได้แก่เมทแอมเฟตามีนไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆทั้งนี้จะมีการนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในวันที่25มิถุนายนเวลา11นาฬิกาสสิธรกุวังคดิลกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท ดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอเพลงอิจฉาได้เลยค่ะช่วงนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะคะใครที่ปวดตาใครที่ง่วง

มาแล้วค่ะพ่อแหมฟังเพลินเลยใช่ไหมคะรถติดจริงๆวันนี้โอ้ยเหนื่อยหมดแรงแล้วค่ะคุณผู้ฟังมามาเพิ่มพลังกันหน่อยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสินธนิยากรอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเฮ้ยจะเป็นหนักอะไรกันนักหนาชีวิตอะเวลามันที่มันหนักๆเนี่ยโอ้มันถาโถมมาจริงๆนะคะก็ให้เราเขาเรียกปล่อยได้ใจก็เบาปล่อยได้แค่ไหนล่ะอยู่ที่เราทั้งสิ้นเลยถ้าเราจะไปรู้ว่านี่มันเป็นไฟเราไปรับมาเพื่ออะไรก่อนนะคะอะไรก็ตามที่เขารู้ว่าเขาจะกำลังจะยื่นไฟมาให้เราเฮ้ยไม่ต้องไปรับให้เขาถือไว้งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ร้อนตัวเขาเองสวัสดีทาง Facebook นะคะกดแชร์เป็นสาธารณะทายังเอ๋ยพี่สวยนี่กดไม่เป็นไม่เป็นไรค่อยๆฝึกนะพี่สวยสวัสดีค่ะคุณเรินนะคะพี่จุ๋มมาแล้วเห็นน้องเอว่าแบ๊บมาสักครู่น้ำหวานสดชื่นแบบฟังเพลงแบบเพลิดเพลินเจริญใจคุณนุ่นรับซ่อมผ้าค่ะเป็นไงงานเยอะไหมขอให้งานเยอะเงินเยอะนะคะแล้วก็มีพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาทีไรก็แชร์ให้ทุกทีน่ารักสุดๆคุณกชมนนะคะเอสุดหล่อน้องหญิงบุ๋งบิ๋งมาไหมเนี่ยอ๋อมาแชร์แล้วด้วยขอบคุณนะคะลูกขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาใน Facebook ก็ลองเข้ามาดูพิมพ์คำว่า LTM FM 95นะคะก็จะได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็ได้ชมการจัดรายการไปด้วยนะคะอันนี้ถ้าส่งเพลงไปเดี๋ยวข้อความหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาด่วนๆนะคะจะได้รับทราบว่าเออยังมีชีวิตอยู่อ๋อพี่อู๊ดบางบ่อมาใช่ไหมคะพี่คุณเดินเจริญบอกฟังเพลงเพราะเพลินๆนะคะคุณหนิงสวัสดีค่ะเราทักทายตรงนี้ก่อนขอเพลงเลยนะคุณเดินบอกขอความจนเรื้อรังมาต่อสายมาเลย022481366นะคะจะได้ฟังเดี๋ยวขอเป็นในช่วงหน้านะคะหรือว่าจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะคะจะได้ฟังในช่วงสายชิวหัวใจหลังจากที่ทายได้พูดถึงเรื่องราวของเพลงไปตั้งแต่ฮิตมาราธอนส่งไปเรื่องราวของการรอคอยเขาบอกความทรมานคือการรอคอยจริงไหมรอคนรักรอความสมหวังแต่สำหรับวันนี้เพลงแรกของทาที่ส่งไปของพี่เป้าค่ะรอจนกว่าจะรักนี่เป็นไงนะมั่นคงมั่นคงอ้อพี่สนมมาแล้วค่ะตลาดช้อนทองก็มาด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตรงไหนก็ขอให้ขายดีๆนะคะให้ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะคุณปีชาสวัสดีค่ะหนูเล็กสวัสดีค่ะคุณอ่านว่าไงเนี่ยปลาโอ้ยอ่านยากจังทักทายค่ะพันโอ้ยอ่านยากอ่ะทันทีค่ะพออ่านผิดอีกก็ตั้งแต่พี่เป้ามาก็มาพี่แอลสิพี่แอลก็บอกว่าขอแค่คำรักนะคะแล้วก็มาถึงพี่โยงเอ้ยไม่ให้พี่ทันค่ะพี่สอนสุพรรณกับรักมา5ปีโอ้ไม่ได้หอมทียังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยความรักก็รอได้ไม่เป็นไรรอแบบใจจดใจจ่อรอจนกว่าเขาจะไปมีแฟนใหม่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใจว่างั้นบางคนมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ยังเฝ้ารออยู่นะถ้าก็มีเห็นมีอยู่หลายคนนะแต่น้อยมากเอสเบเกอรี่สดใหม่จากเตามะไก่มาแล้วคุณชายบอยสวัสดีค่ะคุณสุภาพคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณแล้วก็ใครอีกมาเข้ามานะคะจะได้รู้ว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่นะเราไม่ได้เจอกันเมื่อวานนะวันนี้มาทักทายกันหน่อยนะคะก็ผ่านไปมาถึงเพลงที่แถมสิอู้แถมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ตั้งแต่เพลงของใครน้องกุ้งนะคะรักจงรอน้องวิค่ะวิรดาน้องสาวซึ่งจากไปแล้วก็ได้แต่คิดถึงนะคะรอเพราะรักมาถึงมหานครไลฟ์ก็น้องบิวค่ะน้องบิวมากับบทเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงคนต้นทางนะคะน้องมาในงานซูเปอร์สตาร์เฮนะคะที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีตอน CJ Supermarket Super Concert นะคะ30พฤศจิกายนปี62ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะมาถึงคุณไม้ต่อเลยรอสายใจสั่งมาแน่รออีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้คิดถึงเยอะโทรศัพท์ไปทักทายกันหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ทำให้ได้ยินเสียงบ้างมันก็คลายความคิดถึงลงไปพี่อุทัยสีหายไปเลยสวัสดีพี่เป็นยังไงบ้างนะคะทักทายกันเถอะจะได้รู้ว่าโอ้ยังมีชีวิตอยู่นะคุณอเกนบอกอยู่พะเยาครับสวัสดีครับใครก็เรียกพี่นนท์นี่แม่เป็นสมาชิกใหม่อ๋อขอบคุณมากค่ะน่ารักสุดๆมายินดีต้อนรับต้อนรับสิต้อนรับสมาชิกใหม่ขอบคุณมากนะคะคุณดวงใจค่ะคุณจุ๊บแจ้งนะคะ

0: นะบุ๋มบิ๋มว่าไงไม่ได้เจอหลายวันคิดถึงแม่บักหวานอ้าวพี่อุทัยศรีบอกวิทยุฟังไม่ได้ก็เลยเข้ามาใน Facebook นะคะเป็นไรนะคะคุณดวงใจบอกว่ายังอยู่ค่ะไม่ได้มีเวลาทักทายเกิดแต่ก็ฟังเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยครอบครัวเราอบอุ่นเสมอพอเราแชร์ไปเยอะๆคนก็จะเข้ามากันมากขึ้นมากขึ้นนะคะคุณมาลายว่าไงคะขอเพลงหลวงพ่อห้ามจนวอนหลวงพ่อช่วยทีทัดนาแบกทุกข์มาจนอ่อนเดี๋ยวให้ฟังตรงนี้เลยดีกว่าเท่าเพราะว่าจะเป็นช่วงของสายชีวิตใจที่แบบขอบปุ๊บจัดปั๊บในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาต่อสายมา022481366ด่วนค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตกลงมีนะหรือมียำยำอ๋อมีค่ะมีหลายอย่างมากก็มียำยำที่ขอเขาเรียกขอนำเสนอด้วยนะคะมาตอนนี้นำเสนอเพลงอะไรกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับใครเอ่ย
2: สวัสดีแม
0: ่แม่เดี๋ยวปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะดีเลย์จะงงคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้เรื่อง
2: ครับครับ
0: คุยกับใครอยู่ครับ
2: ผมอุเทนตาทิพย์ครับอยู่จังหวัดตากนี่
0: อ๋อเหรออยู่จังหวัดตากทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อตอนนี้กำลังมูนข้าวเหนียวทุเรียนครับคุณแม
0: ่ตกลงเดี๋ยวเป็นพี่เดี๋ยวเป็นแม่เอาไงกันเนี่ยตกลงจะให้เป็นอะไรกันดี
2: ผมเป็นลูกแม่นั่นแหละ
0: เป็นลูกแม่แต่ตอนนี้คุณลูกจะต้องปิดวิทยุก่อนลูกงงไหมเนี่ยเสียงมันจะดีเลยครับปิดก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับ
0: ปิดก่อนเพราะว่าไม่งั้นคนฟังก็จะงงด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ทำข้าวเหนียวมูนขายอยู่ที่ไหนนะอยู่อำเภออะไร
2: พร้อมอำเภอเมืองครับแม่
0: แล้วทำวันหนึ่งเยอะไหม
2: ก็ทุกวันถ้าไม่แน่นอนบางทีก็กับข้าวมั่งอะไรมั่งอย่างนี้
0: แล้วแต่ว่าจะวันไหนจะทำอะไรแต่วันนี้มูนข้าวเหนียวกินกับอะไรทุเรียนโอ้แจ่มเลยก็ขอให้ขายดีไปขายที่ไหนไปขายที่ไหน
2: ไม่ฮะก็วางอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละครับ
0: เอาวางไว้
2: เดี๋ยวลูกค้าเขาก็มาเอง
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเรียกลูกค้าให้เงินทองไหลมานะชาริติมา
2: จริงแม่แม่พูดจริงวะเนี่ย
0: มานี่มามามาขายดีขายดีขายสดก็ขายดีขายดีทุกอย่าง
2: แม่ผมดีใจมากเลยได้คุยกับแม่เนี่ย
0: โอ้ก็ดีใจ
2: ม
0: าก
2: เลยก็ป่านนี้แล้วเนี่ยโอ้ดีใจได้คุยกับแม่
0: ป
2: ่
0: านน
2: ี
0: ้ป่านนี้คือเท่าไหร
2: ่อ๋อผมก็ครึ่งละ50ละ
0: 50แล้วเรียกเราแม่โอ้ยเป็นน้องเหอะ
2: โอ้ยไม่ละครับไม่ผมนี่อยากจะคุยจังเลยอ
0: ่
2: ะ
0: เออเหรอ
2: โทรยาก
0: วันนี้ได้คุยกันละได้คุยกันละดีๆให้มีแต่ความโชคดีนะครับฟังเพลงอะไรเราวันนี้ฟังเพลงอะไร
2: ผมขอถามเราเลยได้ไหม
0: ว่า
2: ความเครียดนี่จะให้แก้ไง
0: โอ้ยจะไปคิดอะไรล่ะคนเราก็มีความเครียดหมดแหละเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเราลองเดินออกไปสิไปหาอะไรที่มันผ่อนคลายหาอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขฟังเพลงก็ได้ก็ช่วยลดความเครียดได้เนี่ยเพลงกำลังจะเปิดเนี่ยขอนี่เนี่ยรับรองหายเครียดเลยเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังซ้ำอ่ะ
0: ฮะ
2: อยากฟังซ้ำ
0: ก็นี่ไงอยากฟังซ้ำไงเราหัวเราะเรามีความสุขเราฟังเพลงสิ่งที่เราทำ
2: ไม่ผมก็พยายามที่ว่าทำจะอะไรไม่ให้เครียดตัวเองจะทำทุกอย่างถ้ามันดูจะเฉยนี่จะเครียดยิ่งกว่าอีก
0: ก็ทำไปสิรู้ว่าเราทำแล้วมันไม่เครียดก็ทำไปแล้วไม่ได้ไปเดือดร้อนใครถูกไหม
2: ถูกครับ
0: นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราฉันอยากจะทำข้าวเหนียวมูนวันนี้ฉันอยากจะทำกับข้าวนี้ขายฉันอยากจะร้องเพลงฉันอยากจะฟังเพลงทำเลย
2: คร
0: ับ นะเพราะฉะนั้นไม่มีคุยกับสินค้าแล้วไม่เครียดโอ้โหเสียงอะไรกับโอ้ยคนมาอุดหนุน
2: เนี่ยผมโชคดีมากเลยเนี่ยว
0: ัน
2: นี้ผมคงนอนหลับสบายเลยล่ะ
0: สบายทุกวันด้วยแหละต่อไปเนี้ยนะแล้วก็ขาขายก็ขอให้ขายดีๆนะครับไปฟังเพลงกันเนาะให้โชคดีนะอุเทนนะคะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ นะนะเฮงๆรวยๆแข็งแรงครับแล้วก็หายเครียดด้วยเพียง
2: คร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ครับผม
0: ครับไปฟังเพลงนี้ค่ะฟังแล้วก็อยากฟังอีกเพราะเป็นเพลงที่ชื่อว่าอยากฟังซ้ำค่ะ

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: เดี๋ยวได้ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้ฟังเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เตรียมไว้นะคะสำหรับบทเพลงในช่วงพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะที่จะแนะนำเพลงกันแล้วก็ได้ฟังกัน4เพลงต่อเนื่อง022481366ค่ะพี่สวยบอกว่าพูดเร็วจังเบอร์โทรศัพท์อ่ะพูดช้าๆแล้วได้ยินไหมคะแล้วก็มีใครอีกเสียเปียกว่าไงเสียเปียกแซวอะไรอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ทักทายกันก่อนนะคะแหมชอบคนร้องเพลงเมื่อกี้จังแหมปากหวานนะผู้ชายเนี่ยหลานพรจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณสวัสดิ์มาแล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ปามอลีฟสวัสดีค่ะพี่เน่งส่งกลอนมาอีกแล้วนี่ว่าไงขอพี่นางร้องคอยทางที่นางรองเห็นเธอร้องอะไรท้อเชิงต่อว่าคงนัดกันพลาดกันนิดผิดเวลาเห็นชายามาคอยนางที่อ่างทองเออไม่ได้เจอกันอ้าวแต่ตอนนี้ต้องมาเจอกันเพราะเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจค่ะกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยเริ่มต้นส่งเท่าไหร่ก็ส่งเท่านั้นหากว่าเรายังไม่มั่นใจนะคะในข้อมูลเบื้องต้นที่ค่ะส่งไปเนี่ยที่ค่ะบอกไปเนี่ยสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะคะ022014364เบอร์นี้เจ้าหน้าที่รอคอยอยู่แล้วค่ะที่ให้คุณผู้ฟังนั้นได้โทรศัพท์ไปสอบถามนะคะเรื่องราวตรงนี้มาฟังกันว่ามันได้อะไรกลับคืนมาบ้างหลายคนที่มองว่าการประกันชีวิตคือการแช่งตัวเองแล้วก็หมายถึงว่าสูญเปล่าเสียเปล่าไหมมาฟังดูค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วในบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรไปไม่ได้หมายความว่าเขาจะบังคับให้คุณทำนะคะโทรไปถ้าหากว่าสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เสร็จปุ๊บเข้าใจก็ทำได้เลยนะคะทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่ทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะย้ำเบอร์กันอีกนิดนึง022014364เอามาฟังกันช้าๆสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตละค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนดีกว่าเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่นะคะสอบถามเลยส่งเท่าไหร่ส่งนานแค่ไหนหากว่าส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปเป็นยังไงเพราะเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เราต้องสอบถามเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะหมายเลขโทรศัพท์022014364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

0: ไปนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบอร์โทรศัพท์022481366นี่เป็นเบอร์ที่อยากจะให้แนะนำเพลงกันนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคต่อมาด่วนเลยจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจต่อเนื่องกัน4เพลงค่ะแต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณสุบินว่าไงคะขอคำแนะนำหน่อยนะคะเป็นโรคไตรักษาแบบไหนครับตอนนี้ป่วยอยู่ครับหรือลุงหนวดเหรอคะเดี๋ยวเราคุยกันแต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมากับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
2: ้ขณะนี้เวลา 11:00 นค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรียืนยัน F-16 ขึ้นบินกลางดึกเป็นการฝึกชี้ปัดตรึงชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่ใช่เป็นการตรึงกำลังชายแดนแต่โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการฝึกซ้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการติดต่อหลังกัมพูชาประกาศทวงคืนบ้านหนองจานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งกองทัพบกมีมาตรการควบคุมพื้นที่ได้มีการกำชับหรือมีข้อกังวลใดหรือไม่ว่าในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องการปะทะยิ่งมีข่าวว่ามีการสนับสนุนรถถังจากประเทศจีนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นของเดิมแต่ยืนยันว่ารถถังไม่ได้เข้ามาในเขตแดนไทยซึ่งกองกำลังที่ปฏิบัติการในพื้นที่แดนทุกหน่วยทั้งกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยเฉพาะพื้นที่มีความกังวลคือกองกำลังสุรนารีแม่ทัพมีการกำกับดูแลอย่างดีส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากกองกำลังจากฝ่ายไทยแต่อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ส่วนการกดกุเลตในฝั่งกัมพูชาได้รับการรายงานแล้วมองว่าทหารที่เข้ามาอยู่ที่ใดก็ต้องสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติส่วนกรณีที่พลเอกเตียเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาประกาศเตรียมทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตนไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาแต่ในส่วนของไทยยังยืนยันตามแถลงการร่วมทุกอย่างตามแถลงการร่วมทุกอย่างด้วยกันพี่พัดแจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดการลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ต้องขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ตามบ้านซึ่งจากการสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนหมดอายุแล้วต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละ

0: ประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทย้ำว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลาย10ปีและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟแก่ประชาชนโดยต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ขอบคุณคุณเวทีเซ็นเนอร์บอกฟังอยู่นะคะพี่ปุ๊กมาแล้วอยู่ที่นนทบุรีนะคะมาถึงช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สีภาคกันแนะนำเพลงอะไรคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณวินค่ะ
4: ค่ะใครเอ่ย
5: จิ๋วแปดริ้วค่ะ
4: ใครนะคะ
5: จิ๋วแปดริ้วค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อพี่จิ๋วแปดริ้วนะคะเราเคยคุยกันอยู่หลายครั้งแล้วใช่ไหม
5: ค่ะสองประมาณสองครั้ง
4: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะที่แปดริ้ว
5: ก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็อยู่เฉยๆค่ะ
4: ดีจังอ่ะถ้าอยากอยู่ให้เฉยบ้างทำยังไงถ้าจะได้อยู่เฉยๆเขาบ้างเนี่ย
5: อยู่เฉยๆไม่ดีหรอกค่ะ
4: มันเหนื่อย
5: ก็ได้ออกกำลังกายได้ออกความคิดได้สมองจะได้แล่นนะคะ
4: จะได้แล่นใช่ไหมคะนี่เราไปอ่านบทความนึงเขาบอกคนเราถ้าหากว่าเราได้ฟังเพลงวันอย่างน้อย30นาทีมันจะทำให้สมองเรานะมันได้ใช้งานแล้วเราก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์นะพี่จิ๋ว
5: ถ้าเกิดฟัง24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นไหม
4: อ๋ออันนั้นคงจะไม่เหลือชีวิตค่ะอันนั้นเยอะไปเยอะไปเยอะไปเอาพอดี
5: ก็ฟัง95น
4: ี่
5: แหละ24ชั่วโมงอะค่ะอ
4: ย่างนั้นเลย
5: ถ้าเผลอนอนหลับก็คงไม่ได้ฟ
4: ัง เอ้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้นะคะมันต้องจัดสรรนะคือการเปิดไว้อ่ะเปิดไว้ตลอดมีพี่คนหนึ่งพี่แต๋วที่ฮารุจักแกก็เป็นอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเพลงตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเพลงก็ต้องจัดสรรนะคะเรื่องของการพักผ่อนอันนี้สำคัญตัวเธอเองเริ่มรู้สึกแย่กับเรื่องของการที่เรานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็นอนไม่พอทำให้สุขภาพเราแย่เลือดมันสร้างไม่พอถ้าก็เลยมีปัญหาเรื่องของเลือดน้อยที่กำลังตามมาเลือดหนักใช่เพราะนั้นพี่จิ๋วก็ต้องพอดีแต่ว่าการฟังเพลงดีอยู่แล้วค่ะนะ
5: ใช่ชอบค่ะ
4: นะแล้ววันนี้เป็นไงคะวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดี
5: เรารอเขาลืมค่ะ
4: รอเขาลืมใช่ไหมคะมอบให้ใครบ้าง

0: มอบให้น้องหลังไมค์แล้วมอบให้เอพิจินทาแล้วก็มอบให้ทุกๆคนทุกๆเสียงเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะพี่จิ๋วพี่จิ๋วจะต้องจัดสรรสุขภาพดีๆนะไม่ได้นะอันนี้สำคัญนะคะ
0: เนาะ
1: เราจะต้องอยู่เขาเรียกว่าแก่ตายไปด้วยกันที่เราสัญญากันแล้ว
0: ใช่
1: เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปก่อนวัยอันสมควรไม่ได้เราต้องจัดสรรเมื่อเขาให้สังขารมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ดี
0: ถ้าเป็นอะไรก็คือเป็นไปเลยคือไม่ต้องมาทรมานคนอยู่ข้างหลัง
1: มันง่ายไหมอ่ะ ถ้ามันง่ายแบบนั้นเท่าว่าทุกคนก็อยากเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่า มันก็เป็นไปอยู่จากการกระทําของเราทั้งสิ้นเลยจากการกระทําเราจะเจ็บจะป่วยเราจะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเราทั้งสิ้นเลยก็อยากนะก็ให้พี่จิ๋ว
0: เพราะเห็นคนใกล้ชิดของจิ๋วคือเตี่ยแม่สองคนคือแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนเลยค่ะ
1: โอ้แล้วตอนนี้ใครดูแลคะ
0: ไปแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นตรงเนี้ยเราต้องสร้างกล้ามเนื้อนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคนเราพออายุเยอะปุ๊บกล้ามเนื้อเรามีน้อยพอมีน้อยปุ๊บทำไมคนถึงอ้วนเพราะตัวกล้ามเนื้อมันจะช่วยในเรื่องของการระบบย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายด้วยนะคะนั่นแหละทุกอย่างมันจะค่อยๆปรับไปนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องไปเป็นภาระใครนะพี่จิ๋วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพิ่มพลังกันพี่จิ๋วเรามาขอบคุณก่อนได้ไหมคะสำหรับผู้สนับสนุน
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: พูดได้ไหมหรือต้องพูดตามทา
0: พูดตาม
1: นะพูดตามทานะคะพี่จิ๋วขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์มันเป็นชีวิตก็เรียกว่าการใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คำท้ายอร่อย
1: คำไหน
0: คำไหนคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: และไอ
0: และไอไอยาลา
1: อาฮ่าด้วยอาฮ่า
0: อาฮ่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่าย
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อ้าวเดี๋ยวต้องมีทานง่ายก่อนทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้าน
0: ทุกบ้านต้องมีไอ้ล่ะ
1: ฮ่าอ้าวแค่นี้แหละก็จำได้แล้วแสดงว่าตอนนี้ระบบสมองเรายังใช้ได้อยู่ฟังเพลงต่อไปเรื่อยๆแต่ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: พี่จิ๋วแข็งแรง
0: สุขภาพเช่นกันนะคะ
1: ขอบคุณค่ะแข็งแรงมีความสุขเยอะๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องราวของการรอคอยอีกแล้วค่ะเอ๊ะวันนี้ทำไมเรามีแต่เรื่องของรอและก็รอน้องรอขันมากพี่มาอุ้ยอันนี้พอเธอไปเกิดใหม่ก่อนอ่ะสำหรับรอนี้ค่ะรอแรกตัวไกลใจเหงาพี่แวมยุราค่ะและรอไหนที่จะต่อไปก็แนะนำกันได้022481366ค่ะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะวันนี้น้องนับดาวถูกซ่อนอีกแล้วทำไมเป็นคนที่มีลับลมคมในนะจะต้องโดนซ่อนข้อความคอมเมนต์ตลอดเลยเดี๋ยวหาวิธีการช่วยนะคะน้องน้อยบอกว่าอยากอยู่เฉยๆมันไม่ได้หรอกชีวิตคนเราต้องมีการขยับเขยื้อนหน่อยละกันป่ะแต่เพลงนี้คงขยับเขยื้อนไม่ได้ก็แค่ได้แต่แค่ร้องตามหรือฟังให้เพราะๆค่ะเสียงร้องพี่แบมมยุราค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: ีใครปล่อยให้คนที่เขารักเรารอบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้พิจารณาหน่อยนะคะแล้วก็อย่างน้อยให้เขาหายคิดถึงให้เขาคลายความทุกข์ไปเพราะว่าคนเราเนี่ยพอรักโลภโกรธหลงเนี่ยคือมันเกิดขึ้นในความเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ในความพอดีท่านเองนะคะเริ่มกันตั้งแต่รอแรกเลยตัวไกลใจเหงาค่ะพี่แววเขาเป็นคนรอนะคะจูบแล้วลาค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คอยทางที่นางรองพี่นางสิริพรอำไพพงษ์ค่ะพี่เหน่งการทางส่งกลอนมาได้ฟังต่อเนื่องกันพอดีนะคะปิดท้ายด้วยเรารอเขาลืมสุนารีราชสีมาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอระอ้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ้า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ค่ะวันนี้จอคิวฮิตค่ะเพลงของหนูเล็กกาก้านะคะวันนี้นำเพลงใหม่มาฝากกันอย่าใจกระจอกเดี๋ยวไปฟังกันนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาค่ะเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเจาะคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ก็เป็น2เพลงที่ให้ฟังในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงกลางดาวนะคะลูกชายแห่งชาติค่ะน้องไรอันการบัณฑิตตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่6นะคะลงมาแล้วที่จบไปคืออบอวนค่ะเล็กรัชเมธค่ะอยู่ในฮิตที่16ก็เป็นเพลงเรียกว่าความรักแหละคนเรานะมันก็ดับแรกเลยเห็นไหมรักนะแล้วถึงอันที่2โลภโกรธแล้วก็หลงนะคะนี่คือเพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงที่เปิดให้ฟังกันขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะอันนั้นคือเรื่องของอาหารแมวถ้าเป็นของคนล่ะแหมถ้าหากว่ากินไปเยอะๆแล้วมันมีปัญหามันก็ต้องมีตัวช่วยใช่ไหมคะเรื่องกินคนไทยไม่เป็นรองใครอยู่แล้วค่ะของอร่อยก็ต้องมีให้เลือกทุกมื้อแหละทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความสุขก็หายไปทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียนะคะให้กระต่ายบินโททรัลค่ะช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องเลยได้แก่อะไรบ้างท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกนะคะด้วยตัวยาบิสมัสซับซิลิไซเลตนะคะอร่อยได้เต็มที่เลยแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องก็อย่าลืมกระต่ายบินโททรัลนะคะผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้เลยค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสไปเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสไปไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026

รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับบทเพลงคอยน้องค่ะเสียงร้องของพี่ต๋อยวินัยพันธุรักษ์นะคะในเพื่อนเพลงหวานก็เป็นบทเพลงเพราะๆนานมากแล้วค่ะสมัยพี่ต๋อยอยู่วง The Impossible นะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวชีวิตจะคอยอะไรไม่ได้สำหรับเรื่องราวตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดสรรมรดกทางการเงินไอ้เรื่องคอยคนรักรอยคอยอะไรก็รอยคอยไปเถอะแต่ต้องคอยตรงนี้ไม่ควรจะคอยเพราะอะไรมันเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้จริงๆการจัดสรรตรงนี้จะทำให้คนในครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราเองได้มีเงินเอาไว้ใช้แหละจะว่าไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่จนครบสัญญาระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตเราคนในครอบครัวเราก็ยังมีเงินไว้สำหรับเพื่อที่จะพยุงตัวเองขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปได้นะคะบางที

บางครั้งที่บอกประมาทไปนิดนึงไม่ได้จัดสรรตรงนี้ไว้ถึงปัญหาเรื่องของเงินมาปุ๊บไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยนะคะบางคนคิดว่าการที่หนี้สินหนีไปพร้อมกับคนที่เขาไปแล้วไม่ใช่เลยนะหนี้สินไปแล้วไอ้คนไปแล้วอ่ะแต่หนี้สินน่ะยังอยู่แล้วส่งต่อไปถึงคนในครอบครัวเหมือนกันนะคะอย่าประมาทจริงๆฟังดูค่ะแล้วค่อยคิดพิจารณาแล้วตัดสินใจนะคะกับการวางแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตตรงนี้มีอะไรกลับคืนมาบ้างเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะและที่แน่ๆคือการส่งเบี้ยค่ะเรียกว่าการเริ่มต้นแค่วันละ8บาทส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยส่งเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะคะเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ส่งเท่านั้นไปตลอดระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นมีอะไรกลับคืนมาบ้างฟังตัวนี้คิดพิจารณาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบใจเย็นๆกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364เจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะโทรไปไม่ได้หมายความว่าเขาจะบังคับให้คุณทำนะคะโทรไปก็คือไปปรึกษาก่อนเอ้ยยังไงส่งขนาดไหนส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปได้คืนมาไหมอันนี้ถามให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเราเองนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครได้ง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรศัพท์หมายเลขนี้ค่ะ022014364นะคะเอามาฟังกันช้าๆสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรศัพท์เลยดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่รอแล้วค่ะรอให้ข้อมูลค่ะ022014364แต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินใจสมัครนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะนี่ก็เป็นการรออีกเหมือนกันรอคนรักค่ะพิษรักพิษสนุโลกพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากรขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กองข้อสอบข้าราชการรายใหญ่จับมือตำรวจค้นบ้านย่านนนท์เจอหลักฐานแก้กระดาษคำตอบนับพันอนุทินฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10ปีแล้วชี้นายกสั่งหาวิธีลดภาระประชาชนคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะใช้ปีตกละหมื่นล้านเสียงปืนดังสนั่นโพธารามภูมิชำระเอเย่นยาเสพติดไม่ยอมมอบตัวสาดกระสุนใส่อาสาสมัครตำรวจเจ็บสาหัสก่อนโดนวิสามันสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่าน60วันผลบังคับใช้วันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกขณะที่การสู้รบในเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันช่วง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะนำความเคลื่อนไหวของข่าวมารายงานไปยังคุณที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้สำหรับข่าวที่จะติดตามกันเป็นข่าวแรกนะคะก็คือเรื่องของขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะมีการแถลงถึงการจับกุมกระบวนการดังกล่าวแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเองก็ถึงขั้นบอกว่ารับไม่ได้เลยนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะทางตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้ค่ะเรียกรับเงินถึง 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนั้นก็เรียกรับเงินสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาททีเดียวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินค่ะไปตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบหลายพันรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว 2,000 กว่ารายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายนะคะสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลค่ะเพราะยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการผู้สนับสนุน

0: หนุนรวมถึงผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานพร้อมเดินหน้าสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการกฎหมายค่ะคดีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการค่ะ
1: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจากที่ได้ฟังเนี่ยรับไม่ได้หลังบก.ปปป.แล้วก็ปปช.ทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.ร่วมประชุมครม.ประจำสัปดาห์ก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ถามไปนะคะว่านายกได้สั่งการอะไรบ้างหรือยังนะคะนายกบอกว่าเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่สั่งการไปแล้วด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าและเป็นเรื่องที่แย่มากขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่นในปี68มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีจึงมีการสั่งการทำ MOU 5หน่วยงานวันนี้ก็ไปพบข้อมูลหลักฐานนายวรศิษฐ์กล่าวว่าการจับโกงข้อสอบวันนี้ยังเร็วไปที่จะมาพูดในส่วนของสถ.จะต้องมีการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างตามข่าวบอกมี 3,000 คนแต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้างต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของค่าไฟทางนะคะที่แฝงอยู่ในค่าไฟบ้านของประชาชนค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านจากการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็พบว่าค่าไฟดังกล่าวมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะว่าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนนายพิพัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีแก้ปัญหาค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เคยออกข่าวไปนะคะว่าโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 40-50% ค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่าเกิดมาหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องหาผู้ที่จะมาชำระแทนนะคะโดยที่ไม่บวกส่วนนี้ไปกับค่าไฟบ้านค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าสามารถที่จะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปของบประมาณก็จะมีคำถามว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมมาได้นั้นเป็นเงินของใครเงินมาจากไหนก็จะเกิดคำถามตามมาอีกก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานนั้นหาวิธีการมาค่ะ
1: ค่ะ อีกเรื่องนึงนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงแล้วก็สีแดงราคา40 บาทตลอดวันตอนนี้มาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสี

0: ดึงโดยการดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐขณะนี้มีหลายสัญญากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าหากรัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยจะมีวิธีการใช้วิธีตั๋วร่วมในราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็เก็บแค่ครั้งเดียวจะนำไปสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.ระดมทุนได้จากที่ไหนณเบื้องต้นมีแนวคิดจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดตั้งโดยภาครัฐใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้จะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อถึงขั้นตอนนั้นจะมีการกำหนดรายละเอียดแยกตั๋วเป็นตั๋วรายสัปดาห์นะคะราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุค่ะนายพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เริ่มใช้ให้ทันวันที่1มกราคมปี2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยโดยจะต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนนะคะไปชดเชยในส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้สถาบันใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูเหตุการณ์ตำรวจวิสามันเป้าหมายยาเสพติดนะคะมีฉายาว่าภูมิชำแระค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่อสตรนะคะที่มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อนายธนกรอายุ45ปีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเหตุการณ์นั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามตัวนายกิติภูมิหรือภูมิชำระเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งค่ะแต่ว่าไม่พบตัวและทราบว่านายกิติภูมิขับรถมาบ้านแม่ที่อำเภอโพธารามก็เลยติดตามมาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่นายกิติภูมิที่นั่งอยู่ในรถนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปถูกเจ้าหน้าที่อสตรที่กำลังจะเข้าตรวจค้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กันก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและทำการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวนะคะแต่ว่าก็เงียบไปนะคนร้ายไม่ได้เปิดประตูออกมาต่อมาก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราชบุรีแล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมมีการนำโล่เหล็กพร้อมค้อนเหล็กเข้าไปประชิดรถตัดสินใจทุบกระจกค่ะแต่ว่าก็พบร่างของนายภูมินั้นเสียชีวิตอยู่บริ

0: ริเวณที่นั่งคนขับค่ะมีลักษณะของการปรับเอนนอนมือขวาถืออาวุธปืน9มม.วางบนอกนะคะบนเบาะรถข้างศีรษะพบแมกกาซีน3อันปืนปลอม1กระบอกแล้วก็บริเวณแขนและสีข้างขวาถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดค่ะส่วนที่รถของคนร้ายมีร่องรอยอาวุธปืนยิงหลายรูนะคะตรวจสอบในรถก็พบเงินสดจำนวนมากยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะผู้ตายมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายคดีและเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้2ปีแต่ก็กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของการหาเสียงนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอนุชาควงนายอภิสิทธิ์ผนึกทัพประชาธิปัตย์บุกราบุรณะประกาศสงครามคอร์รัปชันนะคะลั่นประชาธิปัตย์นั้นพร้อมทำงานจริงไม่ทิ้งคนกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้านายองอาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบุรณะเริ่มต้นลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนซึ่งพื้นที่นั้นค่ะมีความหนาแน่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ขาดสายผู้สื่อข่าวถามนายอนุชานะคะกรณีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานถึงการจัดการบุคคลที่กระทำผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตในกทม.ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่อดีตผู้บริหารกทม.นั้นเริ่มออกมายอมรับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเรื่องความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักจะนำระบบแพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลนำมาใช้ขจัดส่วยแล้วก็ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าจะนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงไม่ได้มาเพื่อหาเสียงชั่วคราวแต่มาเพื่อรับใช้ประชาชนในส่วนนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคค่ะตอกย้ำว่าโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญทั้งเรื่องการจราจรขยะสภาพเศรษฐกิจการเลือกผู้ว่าก็จะต้องควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อยากให้เลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ควบคู่กันไปเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมค่ะก็มีทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะคะนายกก็ให้โอวาทค่ะบอกว่าโอ้ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เจอกับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นนักดนตรีของลูกๆที่กำลังจะนำชื่อเสียงของประเทศไทยความสามารถของเยาวชนไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้ถึงความสามารถของพวกเราไปถึงยุโรปเนเธอร์แลนด์เป็นโอกาสดีมากนะคะบอกเลยนะคะว่าลุงเชนป้าแต๋มลุงเอกลุงเสิร์ตอาป๊อปลุงหนิมขอบคุณทุกคนที่หนูมา ช่วยงานพวกลุงพวกอาการไปเนเธอร์แลนด์เท่ากับมีคำว่าไทยแลนด์ติดตัวไป

0: เวลาเริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นวงดุริยางค์ของไทยแลนด์ในประเทศไทยมีคำว่าไทยแลนด์แต่ในดินแดนอื่นนอกประเทศก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยนะคะบอกว่า40ปีก่อนนั้นเป็นสมาชิกวงดนตรี AC Band ค่ะเล่นได้ทุกเพลงนึกว่าวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะให้กลับมาเล่นให้ลุงๆป้าๆฟังแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะดนตรีเวลาไปเล่นก็ให้ใส่ให้เต็มที่ใส่อารมณ์เพลงไหนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่อารมณ์ไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวท่านนายกเนี่ยบอกว่าลุงนี่ก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต้องดูตามจังหวะตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนกระแทกนั่นคือความพร้อมเพรียงก็บอกว่าดูให้ดีๆแถวอย่าให้เกยกันให้เป๊ะให้พร้อมแล้วที่สำคัญก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้ไปแสดงได้อย่างเต็มที่ก็บอกว่าทุกคนเอาใจช่วยนะอยากจะไปแข่งขันด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนทำได้และทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพหมู่รวมกับเด็กๆนักเรียนนะคะก่อนที่เด็กๆก็จะรุมกันถ่ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนก็นำผลไม้ของดีจากจังหวัดจันทบุรีทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเงาะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ที่ครม.นี้มีการแจ้งลาการประชุม2คนค่ะคนหนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนคือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรงนะคะ650บาทสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง43ดอลลาร์20เซนนะคะหรือ 1.02% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์การแข่งข้าของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำมีราคาไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆและราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วในปีนี้เมื่อเช้าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเปิดมาวันนี้ร่วงลง650บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่22คือเมื่อวานนี้โดยราคาทองระหว่างวันยังคงเป็นทิศทางขาลงก่อนจะปรับขึ้นนะคะจากนั้นลงต่อค่ะจนถึงเวลา 11:00 น.ทองคำในประเทศปรับราคารวมๆเนี่ย6ครั้งโดยเป็นการปรับลดลง5ครั้งปรับขึ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นรวมแล้วปรับลดลง800บาทขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงแต่ระดับ32บาท9832บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์จากการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินค่ะ
1: วันนี้นายอัธวิชวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport หรือ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE นะคะซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกก็ย้ำให้ภาครัฐนั้นปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงค่ะโดยข้อสรุปเบื้องต้นนะคะก็คือให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีมีความเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันค่ะโดยนายอัธวิชบอกว่าถ้าเปลี่ยนมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่มีการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมากว่าเดือนไหนไม่มีคนใช้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรจะปรับเงื่อนไขสัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะนายทวิชเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอว.ดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้นะคะ

โดยมีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามูลค่าการใช้งาน AI ระดับสูงตามราคาตลาดนั้นตกอยู่ที่ราวเดือนละ 2,000 บาทแต่ภายใต้โครงการนี้รัฐจะจ่ายค่าบริการให้เอกชนเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแต่หากให้นักศึกษา 200,000 คนใช้งานอย่างเจาะลึกเพื่อการศึกษาและวิจัยระยะเวลาเพียง1ภาคเรียนหรือ4เดือนก็จะสร้างมูลค่าการใช้งานจริงเทียบเท่าตลาดได้ถึง 1,600

0: ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือการสร้างคลิปวิดีโอถ้าระบบมีคุณภาพจริงก็ย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นจะต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรจะคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ใจถึงหน่อยค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์สู้รบเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านกระทรวงคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึง21สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นการเปิดทางรัฐบาลอิหร่านสามารถจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฐานรากที่ดีสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกลไกยุติการสู้รบเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตลอดจนการเปิดช่องทางสื่อสารอื่นรองรับความปลอดภัยทางเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์สำคัญนายแวนส์ดังกล่าวนะคะยังกล่าวแสดงท่าทีเชิงบวกนับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจบอกว่าอิหร่านนั้นตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าประเทศรวมถึงจัดตั้งกลไกการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและการให้บริการจัดการข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้ทั้งนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและมีการชี้แจงว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนิวเคลียร์หรือมีข้อผูกมัดใดๆในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์ม Truth Social บอกว่าอิหร่านยอมตกลงในการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตัวเขาเองก็พร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทันทีสำหรับการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทั้งสองฝ่ายเพื่อลงรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
0: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็มาดูการชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูชัยชนะของอาร์เจนตินากันก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เลโอเนลเมสซี่สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกที่18ประตูนะคะทำอีก2ลูกพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม J นัดที่2ที่ดัลลัสสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบออสเตรียค่ะฟ้าขาวได้จุดโทษตั้งแต่9นาทีแรกนะคะแต่ว่าเมสซี่นั้นยิงออกค่ะนาทีที่38ก็ขึ้นนำได้ 1-0 นะคะฟากุนโดเมดินาเปิดให้เมสซี่ยิงเข้าไปค่ะประตูนี้ก็ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดตลอดกาล17ประตูแซงมิโลสลาฟโคเซ่ตำนานทีมชาติเยอรมนีครึ่งหลังท้ายเกมช่วงทดเวลานาทีที่ 90+5 เลอันโดรปาเดเรสจ่ายบอลให้เมสซี่ยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะคะการันตีแชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนค่ะหลังจบเกมนะคะเมสซี่ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับชัยชนะในเกมนี้เป็นเกมที่ต้องออกแรงอย่างหนักตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นเกมที่ทีมทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่สามารถจะเสียสมาธิได้พอใจกับผลการแข่งขันและการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกเกมนึงนะคะก็เป็นรอบแรกกลุ่มไอที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมฝรั่งเศสพบอิรักค่ะครึ่งแรกนาทีที่14ฝรั่งเศสออกนำไปก่อนนะคะไมเคิลโอลิเซ่จ่ายบอลให้คิลิยันเอ็มปัปเป้ปั่นบอลเข้าไปค่ะเกมนี้สภาพอากาศไม่ดีหยุดพักไปกว่า2ชั่วโมงฝรั่งเศสมาได้ประตูนำ 2-0 ในนาทีที่54ค่ะอุสมันเดมเบเล่ฉกบอลจากแนวรับอิรักแล้วก็เปิดให้เอ็มปัปเป้ยิงเข้าไปนาทีที่66โอลิเซ่จ่ายให้เดมเบเล่ยิงปิดท้ายให้ฝรั่งเศสถล่มอิรักไป3-0 นะคะมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบ32ทีมค่ะ
1: ค่ะอีกคู่กลุ่ม I นะคะนอร์เวย์พบเซเนกัลค่ะครึ่งแรกนาทีที่43ไวกิ้งนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากบาคัสปีเดอร์เซนครึ่งหลังเออร์ลิงฮาลันบวกประตูที่2ให้กับนอร์เวย์นาทีที่48ก่อนที่เซเนกัลจะยิงประตูตีไข่แตก นะคะมาจาก

0: อิสมาอิลาซาแต่ว่าฮาลันนั้นก็มาทำประตูได้อีกให้กับตัวเองเป็นประตูที่2นอร์เวย์หนีห่าง3ประตูต่อ1นาทีที่58แต่ช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90บวก3ซายิงให้เซเนกัลไล่มาตี2ประตูต่อ3แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เฉือนชนะ3ประตูต่อ2มี6คะแนนเต็มตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะก็ถือเป็นการฉลองของนอร์เวย์ในการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้คุณเยมินหวานเคลือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์
0: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เป็นเพลงที่แนะนำมานะคะทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังเสมอเลยว่าเพลงไหนแนะนำมาเดี๋ยวจะพยายามจัดให้ได้มากที่สุดนะคะวันนี้ก็จัดไปแล้วสำหรับเพลงในเพลงมหานครออนไลน์ฮิตขอบคุณ

0: สำหรับการแนะนำเพลงนะคะจากจังหวัดตากจากคุณเล็กสิงห์บุรีจากพี่เน่งบึงกุ่มคุณเมฆจากมุกดาหารไม่ได้เปิดเพลงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ขอใหม่นะคุณพิษจากรังสิตค่ะคนไม่มีหัวใจจะปักช่องไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็คุณมลิจากอุตรดิตถ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะกับเพลงแรกที่ผ่านไปก็เพลงคิดถึงจังเลยมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะซึ่งต้นฉบับคือพี่นพรเมืองสุพรรณนะคะแล้วก็มนต์สิทธิ์ก็นำมาร้องใหม่ตามมาแก้ด้วยเพลงของอัมพรแหวนเพชรค่ะคิดถึงจริงหรือคะนี่ก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะมาถึงเพลงฮิตสตอรี่สิเพลงฮิตสตอรี่เรื่องราวของความรักที่ไปรักคนมีเจ้าของเฮ้ยไม่ผิดเนี่ยทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดไงคะเราก็แค่รู้สึกทางใจอ่ะมันไม่ได้ไปก้าวล่วงใดๆก็ไม่เสียหายนะคะก็ให้อยู่ในขอบเขตตามคันลองครองธรรมว่างั้นเริ่มตั้งแต่เพลงขอจองในใจค่ะตั๊กแตนชลดาตามมาด้วยชู้ทางใจนะคะหนูไก่จันจวงดวงจันทร์ก็ส่งกำลังใจให้น้องด้วยผ่านวิกฤตไปให้ได้นะคะลูกเป็นน้องแหละน้องแต่ว่าโอ้โหเป็นรุ่นก็ใกล้ๆลูกเหมือนกันเพราะว่าห่างจากพี่พึ่งเยอะเจ้าไก่เนี่ยแล้วก็มามีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้มีใจที่แข็งแกร่งเดี๋ยวโรคเขาหนีไปหมดแหละหรือมันก็อยู่กับเขาอย่างมีความสุขนะคะเพราะโรคนี้เป็นโรคที่ต้องใช้ความสงบสยบปัญหาคืออย่าไปเครียดปัญหาของโรคมะเนี่ยมันมาจากความเครียดเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราผ่อนคลายต้องจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานเสมอยิ้มเขาไว้นะคะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขไม่ต้องไปตื่นเต้นเหมือนตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่รู้แหละว่าปัญหามันเริ่มมาแล้วสำหรับสุขภาพแต่เราก็มาจะเป็นอะไรก็เป็นเพียงแต่ว่าเราต้องมาปรับการใช้ชีวิตของเราให้มันปกตินะอะไรที่มันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเราก็ต้องมาแก้สิแก้การนอนอย่างเงี้ยตอนนี้ปัญหามากมายทางคือไม่ยอมนอนเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วที่แต่บอกกับคนอื่นนะกินแค่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะพักผ่อนให้เพียงพอเราทำไม่ได้ไหนเงี้ยอายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาปรับและให้ทุกคนแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขได้เยอะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิสตอรี่ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะเมื่อสักครู่เจอผอ.อวสุค่ะเดินขึ้นมาบอกมาทำไมเนี่ยหมดเวลาทำงานหรือเดินขึ้นมาทำไมนู่นอยู่ชั้น4นู่นเขาบอกคิดถึงไม่ได้เจอสิรินทานานก็มาคุยกันเรื่องราวของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ว่าจะมีในเดือนสิงหานะคะเท่าที่ทราบทุกส่วนของทาก็บอกเขาแล้วว่าพฤศจิกานะก็จะพาแฟนๆไปเที่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจัดเลยไม่เป็นไรก็แล้วแต่พี่เลยแต่สิงหาก็มาช่วยงานของ FM 95ก่อนจัดอะไรยังไงรายละเอียดยังไงก็ติดตามนะคะเราจะได้มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะซึ่ง FM 95พร้อมจะเป็นสื่อกลางนำสิ่งดีๆให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นส่งเพลงไปให้หรือแม้แต่ให้เราได้มาเจอกันเพื่อทำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวาวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุปริน
0: เอาละมาถึงเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะแต่พรุ่งนี้10โมงนะเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณสำหรับคุณสวัสดิ์บอกว่าแหมเพลงกำลังเพราะเดี๋ยวได้ฟังเพลงเพราะต่อน้องมีดูแลคุณผู้ฟังต่อนะคะเสียเปียกว่าไงจ๊ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากค่ะพี่จุ๋มขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้คุณเอกสิทธิ์นะคะแล้วก็คุณแสงจันทร์ค่ะแล้วก็ใครอีกคุณกับแก้วแล้วก็พี่อรุณค่ะแม่อรุณบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะได้ฟังเพลงลูกชายไปแล้วสบายใจเนาะน้องแชมป์บอกยังอยู่นะครับนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ใครอีกคุณคนสันโดษค่ะคุณนิยมคุณหนูวันนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นกำลัง

จให้กันและกันและเพิ่งอย่าลืมมาเป็นกำลังใจกันต่อบทเพลงนี้ค่ะเป็นบทเพลงที่ทาชอบมากแต่ว่าหลายคนคงจะชอบคล้ายๆทาเหมือนกันสาวๆทั้งหลายที่อยากจะมีคนที่มาเป็นคู่อ่ะทั้งที่เจอแล้วก็เจ็บแล้วก็ยังอยากจะเจออีกไม่เข็ดสักทีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเจอก็ขอให้เจอแบบที่น้องก้านตองกำลังจะบอกคุณผู้ฟังแล้วกันแก้บนเลยดีกว่าถ้าหากว่าสำเร็จพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะใครขายอะไรก็เฮงเฮงเงินทองไหลมานะชาลิติและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงมหานครซูเปอร์ฮิตด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นมาละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364ค่ะลาไปแล้วนะคะวันนี้10โมงกลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฉขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายแอบอ้างว่าสามารถใช้ความสัมพันธ์ภายในช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราและจัดสอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการข้าราชการและผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.เปิดเผยว่ารูปแบบการกระทำความผิดเชื่อว่าไม่ได้เป็นการลบหรือฝนคำตอบใหม่บนกระดาษคำตอบโดยตรงแต่เป็นการแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนโดยมีการคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปทางนี้ปปช.เชื่อว่าขบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานและการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประชาชนที่มีการจ่ายเงินทุจริตการสอบทั้งหมดหลายพันคนด้วยวุฒิสภาเห็นชอบ140เสียงให้จักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านสว.พันใหม่ข้องใจองค์ความรู้ไม่ตรงสาขาการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและประพฤติทางจริยธรรมที่มีพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาก่อนการลงมติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมลับสพ.สว.กลุ่มพันใหม่ได้ลุกอภิปรายเพื่อคัดค้านการลงมติดังกล่าวและเห็นว่าควรชะลอการลงมติออกไปเพราะมีประเด็นที่ต้องการให้เกิดการตรวจสอบและคำชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อว่าตรงกับสาขาที่เปิดรับสมัครหรือไม่จากนั้นได้เข้าสู่การประชุมลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาประชุมลับเพียง27นาทีก่อนจะกลับมาเปิดประชุมและใช้การลงมติด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนที่เป็นการลงคะแนนลับโดยมติที่ประชุมเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นด้วย17เสียงและงดออกเสียง22เสียงถือว่านายจักรพงษ์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพันทินจี้กกต. DSI เร่งขยายผลคดีขั้วสว.ถึงผู้สั่งการตัวจริงชี้8ผู้ต้องหาล็อตแรกแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายนายพันทินน่วมเจิมสส.กทม.พรรคประชาชนแถลงถึงการติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีขั้วสว.ว่าการแถลงครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยต่อเนื่องว่าอาจมีการจัดวางกระบวนการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากคดีพิเศษมีผู้ต้องหา8รายที่ปรากฏในเอกสารที่อัยการส่งกลับมายัง DSI เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายและยังมีบุคคลในระดับผู้สั่งการหรือหัวระบบที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่ควรให้คดีสิ้นสุดเพียงการดำเนินคดีกับบุคคลบางส่วนทางนี้ในวันที่25มิถุนายนอนุกรรมาธิการของกกต.ได้ศึกษาการได้มาซึ่งสว.จะเชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ DSI เข้าชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้ตอบข้อสงสัยว่ามีเครือข่ายใดเข้าไปแทรกแซงครอบงำหรือจัดวางกระบวนการเลือกสว.ทั้งระบบหรือไม่

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: าวนะครับชาวคณะครับถ้าได้ยินเสียงผมแล้วนะครับฟังเพลงชาวร็อกนะฮะผมบอกเลยว่าต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับศิลปินเราชาวร็อกนะครับอย่างเท่นะครับนะก็รีบเข้ามาส่องกันนะครับลูกพี่ที่LTM FM 95นะครับหรือว่าใครที่เป็น FC ของพี่ๆเขาอยู่แล้วนะฮะก็รีบเข้ามาตอนนี้ด่วนเลยนะฮะแล้วก็ใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เปาวงนิยมครับผมสวัสดีครับพี่เปาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ให้พี่เปาทักทายชาวคณะนิดนึงครับ
1: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางไลฟ์สตรีมสดนะครับ
0: LTM FM 95
1: 95นะคร
0: ับ ผม
1: ลูกทุ่งมหานคร
0: อ้าวนะครับโอ้โหนี้ยินดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าแต่ละเพลงของของพี่นี่ไม่ธรรมดานะ
1: ธรรมดาธรรมดา
0: อย่ามาถ่อมตัวพี่อย่ามาถ่อมตัวนี่ผลประกอบการนะครับเพลงนี้ทำท่าฮัก11ล้านวิวแต่ที่พิเศษคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงฮะ
0: คนกดไลค์ 1.9 หมื่นคนกดไลค์เกือบ 20,000 นะพี่แล้วก็คอมเมนต์เนี่ย 1,000 คอมเมนต
1: ์ครับ
0: ผมถือว่าสูงมากเลยนะแบบเป็นเพลงที่แบบโอ้โหแบบแฟนๆแบบตอบรับดีมากรู้สึกไงบ้างครับพี่ตอนน
1: ี้โอ้ดีใจครับมีคนรู้จักบ้างจากผลงานเพลง
0: ไม่บ้างนะไม่บ้างนะน่าจะรู้จักเยอะเลยนะเออ FFC แบบมาเยอะมากเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็น2ปีที่แล้วเอง
1: ครับ
0: นะแบบแป๊บเดียวแบบเราสามารถแบบขึ้นมาปั้งแบบเป็นที่รู้จักเลยนะฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่เปาครับ
1: ตอนนี้ก็ซุ่มทำเพลงกันอย่างเดียวเลยครับ
0: เก็บเพลงอย่างเดียวเลย
1: เพลงอย่างเดียวเลย
0: แสดงว่าตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งานมีเยอะมากไหมครับช่วงนี
1: ้งานก็เรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: เดือนหน้ามีไปทัวร์ที่ยุโรปครับ
0: อ้าวคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวมีงานต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: มีไปประเทศไหนบ้างครับ
1: มีสวีเดนสวิตอะไรนะ
2: นอร์เวย์
1: เยอรมัน
0: อ้าวนะครับโกอินเตอร์นะครับเจ้าภาพต้องรีบแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ว่างจริงงานเยอะนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะก่อนที่เราจะมาเป็นเปาวงนิยมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเริ่มร้องเพลงแต่อายุเท่าไหร่พี่ประมาณ
1: อายุประมาณ19ครับที่ร้องเพลงจริงจังเลยครับประมาณ19
0: กำลังวัยรุ่นเลยกำลังแบบโจ๊ะเลยนะฮะช่วงนั้นนี่ร้องเพลงแบบร้องสนุกหรือว่าแบบร้องเอาจริงเอาจังเลยตอนนั้น
1: เอาจริงผมไม่รู้จุดหมายเลยพี่
0: หมายถึงว่าตอนแรกที่ร้องเพลงก็แบบเอ้ยสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คือเราก็ลองฝึกของเราไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ไม่มีแบบไปลงไปเรียนไม่มี
1: ครับ
0: นะครับแล้วครั้งแรกที่เรามาเริ่มแบบร้องแบบในร้านอาหารแบบจุดเริ่มต้นเลยนี่คือยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงพี่
1: จุดเริ่มต้นก็เอาง่ายๆตอนนั้นอายุ19คนส่วนมากเขาก็จะเรียนกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเรียนไม่จบ
0: เราเป็นชาวร็อกใช่ไหม เรารู้จิตวิญญาณว่าเราคือชาวร็อกคือตอนนั้นคือชอบร้องเพลงก็คือออกมาร้องเพลงก่อน
1: ครับ
0: ครับเล่าให้ฟังหน่อยก็คือแล้วหลังจากที่เราเอา

0: ไม่เรียนเรามาตั้งใจเรามาทำหาเพลงมาร้องเพลงเนี่ยตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ตอนนั้นก็พี่สาว
0: ครับ
1: พี่สาวแบบควบคุมผมไม่อยู่แล้ว
0: เอาไม่อยู
1: ่เอาไม่อยู่แล้ว
0: ตอนนั้นแบบ
1: ใครก็เอาไม่อยู่
0: ครับพุ่งพลานมากเป็นชาวร็อก
1: ล็อกแบบล็อกแรกล็อกแรก
0: แล้วเราตีโค้งกลับมายังไงมาทางร้องเพลงครับ
1: ตีโค้งกลับมาพี่สาวเอามาอยู่ด้วยที่บ้านที่บ้านจะเปิดเป็นร้านขายดอกไม้สดนะคร
0: ับ
1: เช่าเปิดในเมืองครับ
0: ครับ
1: เข้ามาอยู่ด้วยบังเอิญข้างหลังร้านเป็นผับ
0: อ๋อผมก็งงแบบให้ชาวร็อกมาอยู่กับร้านดอกไม้สดไม่เข้ากันแต่ข้างหลังเป็นผับ
1: ครับ
0: แล้วยังไงครับ
1: ข้างหลังเป็นผับแล้วทีนี้พี่สาวก็สนิทกับพวกพี่ๆในผับอยู่แล้ว
0: ที่รู้จักกันอะไรงี
1: ้เขาก็เลยฝากเข้าไป
0: ครับ
1: ฝากเข้าไปออดิชั่น
0: ก็คือจุดเริ่มต้นคือแบบร้องเพลงเลยแบบไปเป็นนักร้องในนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วงั้นแสดงว่าเราต้องมีพื้นฐานก่อนสิหรือว่า
1: ก็พอมีอยู่บ้างคร
0: ับ พอร้องได้ตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็ต้อง
1: แม่ฝากไปร้องตามหมอลำซิ่งอะไรเงี้ยแถวบ้าน
0: เดี๋ยวนะนี่เราหมอลำเราก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ลูกทุ่งอีสานเราก็ได้หมด
1: ได้ครับ
0: โอ้หลายแนวมากเลยนะ เออนะครับแล้วตอนที่เขาให้ไปเริ่มต้นร้องเพลงร้านอาหารทำอยู่นานไหมครับ
1: ทำอยู่ร้านแรกทำอยู่ประมาณ 4-5 เดือนได้อยู่ครับ
0: ครับ
1: 4-5 เดือน
0: แล้วเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นร้านปิดครับ
0: สู้เศรษฐกิจไม่ไหวพิษเศรษฐกิจร้านปิดแล้วเราไปไงต่อ
1: ร้านปิดก็ย้ายไปอีกร้านนึง
0: ครับ
1: ย้ายไปอีกร้านนึงก็ทำอยู่ได้ประมาณ2ปีก็ปิดอีก
0: ร้านปิดอีกช่วงนั้นอาจจะเศรษฐกิจไม่ดี
1: คร
0: ับ นะครับแต่เราก็ได้ฝึกประสบการณ์มาตลอดรวมไปแล้ว6ปีนะครับแล้วไปร้านไหนต่อครับ
1: โอ้ทีนี้ก็ข้าม
0: ครับ
1: ไปลาวครับ
0: ข้ามไปร้องที่ลาว
1: ข้ามไปร้องอะไร
0: จริงเหรอ
1: ลาวอีกปีนึง
0: โอ้โหนี่ประสบการณ์ไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วแต่เราร้องแบบภาษาอีสานธรรมดาคือฝั่งสปป.ลาวเขาก็ฟังได้ปกติเลยใช่ไหมครับ
1: ที่นั่นฟังเพลงไทยครับ
0: ก็คือร้องปกติเลยสำเนียง
1: ใช่ครับ
0: ครับ FC เราได้ FC จากสปป.ลาวมาเยอะไหมครับ
1: ก็พอมีบ้าง
0: พอสมควรนะฮะอยู่ที่ลาวนี่ประมาณกี่ปีครับ
1: ปีหนึ่ง
0: หนึ่งปี
1: คร
0: ับ ร้านปิดอีก
1: ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดร้านนี้ไม่ปิดแล้ว
0: มันเข้าร้านในหัวหน้าตายหมด
1: ผมก็คิดอยู่นะ
0: เข้าร้านไหนว่าปิดอ๋อไม่ทีนี้ไม่ปิดทีนี้พอมีประสบการณ์จากที่นู่นแล้วเราก็กลับมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไปไหนต่อครับ
1: กลับมาอยู่ศรีสะเกษก็เข้าร้องในร้านเหมือนเดิมครับ
0: ร้านอาหาร
1: เข้าร้องร้านอาหารแล้วก
0: ็
1: มีรับงานรถแห
0: ่อ๋อรถแห่เริ่มมาแล้วอันนี้เริ่มมันนะรถแห่ทำอยู่นานไหมครับ
1: รถแห่ก็ทำอยู่ประมาณปี2ปี
0: นี่รวมๆเกือบ10ปีเหมือนกันนะเนี่ยแบบเก็บปี2ปี
1: ใ
0: ช่ไหมครับ
1: ประมาณเรื่อยๆครับ
0: นะครับแล้วจุดเริ่มต้นของการมาเป็นศิลปินครับเราแบบมีแมวมองหรือว่าแบบเอ๊ะยังไงเอ๊ะมาทำค่ายไหมอะไรอย่างงี
1: ้ไม่มีแมวมองไม่มีอะไรเลยครับ
0: ครับ
1: มีแต่มองตากันกับเพื่อน
0: คือเราฟอร์มวงกันเอง
1: ใช่ครับ
0: ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเราฟอร์มวงกันยังไง
1: ฟอร์มวงกันยังไงเหรอตอนนั้นเล่นอยู่ร้านอาหารในศรีสะเกษนี่แหละคร
0: ับ
1: และทีเนี้ยมันมีงานนอกเข้ามาด้วยม
0: ัน
1: งานมันเริ่มเยอะก็เลยคุยกันกับเพื่อนทำเพลงกันดีไหม
0: เริ่มฮอตแล้วไม่ได้แล้วมันต้องมีเพลงตัวเองแล้ว
1: มีเพลงก็ได้พี่ชายมาช่วยอีกแรงนึง
0: ครับ
1: พี่ชายที่แกทำรถแห่แกก็ช่วยก็เลยได้ทำเป็นเพลงแรก
0: ครับ
1: ของการเป็นศิลปิน
0: ตอนนั้นเป็นวงนิยมหรือยังครับ
1: เป็นแล้วครับ
0: ก็คือจุดเริ่มต้นเลยเป็นวงนิยมนะฮะจากจุดนั้นเนี่ยนะครับมาถึงตอนนี้ประมาณกี่ปีครับ
1: น่าจะ 6-7 ปีได้อยู่ครับ
0: 6-7 ปีคือเริ่มต้นก็เป็นวงเลยใช่ไหมครับฟอร์มเป็นวงขึ้นมาเลย
1: ครับ
0: นะครับนะก็อย่างที่เรารู้กันว่าเพลงที่ผมเปิดได้ฟังเป็น1เพลงเท่านั้นนะฮะที่แบบโอ้โหกระแสมาแรงมากเลย11ล้านวิวซึ่งในยุคนี้ทำยากมากนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเพลงโปรโมทกันบ้างที่วันนี้เราจะเอามาฝากชาวคณะชื่อเพลงว่า
1: อยู่จังใดหายใจบ่เจ็บครับ
0: แปลว่าอีหยังครับ
1: แปลว่าอีหยังอยู่ยังไงให้มัน
0: ไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บอ่ะ
0: โอ้โหหล่อเนี่ยเพลงนี้นะอยู่ยังไงให้ใจไม่เจ็บมันเนื้อเพลงพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: เนื้อเพลงก็จะเล่าถึงความรักของคู่หนึ่ง
0: ครับ
1: มันมาถึงทางตันครับ
0: ไ
1: ม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามไม่ได้เกี่ยวกับการมีคนอื่น
0: ครับ
1: มันเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันที่มันอึดอัดมีทะเลาะบ้างมีเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันมันมาถึงทางตัน
0: ครับ
1: ไปต่อก็คงไม่ไหวจะแยกก็มันก็เจ็บอ่ะ
0: มันตัดกันไม่ได้เพราะมันมีความรักอยู่ในนั้น

0: เลยเป็นก็เลยวกกลับเข้าไปชื่อเพลงแล้วว่าอยู่ยังไงให้ใจไม่เจ็บเป็นภ
1: า
0: คกลาง
1: ตอนที่ได้เพลงนี้มาเนี่ยเรารู้สึกไงครับว่าตอนนี้มีเพลงของเราไปปะเพลงใหม่ตอนนั้นที่เห็นเพลงนี้เลยเนื้อเพลงรู้สึกยังไงครับ
0: รู้สึกว้าวนะครับผมไม่เคยร้องเพลงอกหักแบบนี้มาก่อน
1: ปกติไม่เคยอกหัก
0: ไม่ใช่
1: คนเราแบบเรา
0: คนเราก็ต้องมีบ้าง
1: มีบ้างครับ
0: ผมลืมเลยทีนี
1: ้เนื้อเพลงแบบไม่เคยอกหักแบบจ๋าจ๋าจ๋า
0: คือส่วนมากความรักที่มันอกหักก็จะมีแบบมือที่3เข้ามาก็อกหักง่ายๆแต่ทีนี้เพลงนี้มันค่อนข้างเป็นความรักที่มันเลือกกันเพราะว่าความอึดอัด
1: โอ้ใช่คำว่าอึดอัดเลยมันเหมือนว่ามันอยู่ด้วยกันบ่อยๆมันอิ่มตัวไหม
0: มันอิ่ม
1: มันอิ่มตัว
0: ความรักมันอิ่มตัว
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่ค่อยมีใครทำ
1: เอามาทำในอารมณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ปรับอารมณ์เพลงนานไหมปรับตัวเองให้เข้ากับอารมณ์เพลงนานไหม
0: ก็ใช้เวลาอยู่ครับ
1: ใช้เวลานานเหมือนกัน
0: ใช้เวลา
1: ครับเพราะเพลงนี้ผมเห็นแบบคือจังหวะหายใจน้อยมากเลยแบบร้องแบบโหยาวแล้วตอนจะจบมีขึ้นสูงอีกแบบโอ้ใช้ลมแบบต้องขโมยหายใจตลอดเลยแบบแบ่งท่อนอะไรเงี้ยนานไหมครับเล่าให้ฟังหน่อย
0: ก็ใส่เสียงเพลงนี้ก็ใส่อยู่ประมาณเกือบ6ชั่วโมงได้อยู
1: ่โหยโหดมากเลยนะ6ชั่วโมง
0: ไม่ได้ก็เอาใหม่ไม่ได้ก็เอาใหม่อยู่งั้นแหละครับ
1: เอาใหม่นะฮะจนท่อนไหนที่รู้สึกว่ายากสุดเลยของเพลงนี้ครับไม่เดี๋ยวเราให้โชว์อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราให้โชว์อยู่แล้ว
0: น่าจะช่วงท่อนฮุกเลยครับท่อนฮุกที่มันต้องปีนขึ้นไป
1: สูงใช่ไหมตอนจะจบแล้วแบบมันเหมือนจะหมดลมแล้วมันต้องขึ้นไปอีกนิดนึงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแบบร้องสดๆให้ชาวบ้านฟังครับ
0: วอร์มเสียงก่อนวอร์มเสียงครับเอาเป็นท่อนฮุกเลยแล้วกัน
1: ได้เลยครับผม

0: โอ้โหเหมือน YouTubeเออแต่เสียงมันสูงมากเลยนะแบบโอ้โหท่อนหลังๆแบบคือแบบนึกว่าจะลงแล้วอ่ะขึ้นไปอีกแบบเราต้องแบบพลังกายเนี่ยต้องซ้อมหนักมั้ยแบบปอดเปิดอะไรเงี้ยครับ
1: ซ้อมๆครับ
0: ซ้อมใช่มั้ยฮะไม่งั้นแบบมีหอบแน่ๆเลยนะเพลงนี้ไม่ธรรมดามากนะเราใช้เวลาในห้องอัดประมาณ6ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะกว่าจะเสร็จพูดถึง MV บ้างครับเส้นเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: เส้นเรื่องก็เหมือนที่ผมพูดเลยครับมันคู่รักที่มันอึดอัด
0: ครับ
1: ต่างคนก็ต่างร้อน มีแต่คนอารมณ์ร้อนสุดท้ายก็จบแบบผู้หญิงเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะว่าผู้ชาย
0: จากไปยังสงบจากไปยังสงบ
1: จาก
0: คือเอาอย่างนี้ตอนแรกที่ผมดู MV อ่ะตอนแรกผมรู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นเหมือนแบบมีใครแบบไปมีคนใหม่แต่พอดูไปเรื่อยๆแบบมันกลายเป็นว่าแบบเหมือนผู้ชายป่วยป่วยหนักแล้วก
1: ็
0: เขาอยากจะแต่งงานกันแล้วก็พอผู้ชายป่วยไม่รู้นะในความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าผู้ชายน่าจะแบบทำตัวไม่ดีอ่ะแบบแบดแบดอ่ะแบบเอ้ยอย่าไปยุ่งกับพี่แบบพี่ไม่ใช่คนดีแบบอะไรเงี้ยไปคืออยากให้น้องเจอคนใหม
1: ่
0: แล้วก็แบบไปใช้ชีวิตกับคนใหม่เพราะว่าพี่ใกล้จากไปอย่างสงบแล้วอันนี้นี่คือความคิดเห็นที่เราดูนะเรารู้สึกว่าค่อนข้างหักมุมพอสมควรนะฮะแต่ก็มันสามารถตีความได้แบบหลากหลายมากนะฮะเราใช้เวลาถ่ายทำ MV นี่นานไหมครับ
1: วันเดียวครับ
0: วันเดียวใครเขียนบท
1: มือกลอง
0: อ๋อเหรอเฮ้ยเขาเก่งนะเออเขาทำดีนะ
1: พอดเนื้อเพลงก็เป็นเขา
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คิดมาสดๆเลย
1: ครับ
0: อย่าบอกว่านางเอกก็คนในแถวๆนั้นแหละ
1: ไม่ใช่
0: คือเล่นดีมากอันนี้ชมเลยนะคือนางเอกมาถึงบวกเลยแบบเล่นดีพระเอกแบบโหแบบเล่นนิ่งแบบผมว่าออกมาดีเลยดูแล้วแบบรู้สึกอินและยิ่งแบบอันนี้ต้องชมเปาเลยนะว่าเราเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วอินเนอร์ออกแบบแต่ละเพลงแบบโอ้อินเนอร์มันออกมาแบบจากข้างในเลยผมไม่แปลกใจที่บอกว่าเพลงนี้ทำไมถึงร้องยากเพราะว่ามันต้องเค้นอารมณ์ณตอนนั้นให้เป็นอย่างนี้นะฮะ
1: ต้องเอาตัวเองลงไปในเพลง
0: คือต้องลงไปถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ครับ
0: ครับ จบรอครับเปล่าครับผมนะฮะมาดูผลประกอบการบ้างคือคอมเมนต์จากชาวคณะนะครับบอกว่าเพราะมากเลยครับเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีว่า

0: พลงแล้วก็ MV เนี่ยลงตัวมากๆปังๆนะคะหัวใจเพลงเศร้าเพลงดี MV เลิศค่ะนี่นี่ชาวคณะเรานะที่เขามาเม้นกันตอนนี้ทั้งเพลงแล้วก็ MV เสร็จแล้วในตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับ
1: ขออีกทีนึงครับ
0: ทั้งเพลงแล้วก็ MV ที่เราตอนนี้ถ่ายทำเสร็จหมดแล้วคือพูดง่ายๆงานเราเสร็จหมดแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกภูมิใจครับ
0: ครับ
1: ผมเป็นคนที่ภูมิใจกับผลงานตัวเองนะครับถึงมันจะทำงานแล้ว

0: ันนี้ต้องขายงานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วครับเราจะติดต่องานโชว์งานจ้างไปต่างประเทศยังไงที่ไหนยังไงเชิญเลยครับ
1: ครับฝากด้วยนะครับติดต่องานแสดงนะครับวงนิยมนะครับได้ที่เพจ Facebook นะครับวงนิยมนะครับหรือโทรได้ที่0619254251นะครับคุณเอ็มรับสายนะครับ
0: ครับขอใช้อีกครั้งนึงครับ
1: เบอร์โทร0619254251ครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับผมนะฮะนี่ชาวคณะบอกว่าโอ้แบบเสียงดีมากเลยแบบนะแบบปังๆนะครับนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีบอกว่าคิดว่าน้องเมกอูเสียงดีมากเลยนะครับไม่แปลกเลยที่โตมาด้วยกัน FC นะตอนนี
1: ้
0: FC ทยอยมาแล้วนะฮะก็ฝากเขาเรียกอีกหนึ่งศิลปินไว้ในดวงใจด้วยเข้ามาขอเพลงได้วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่เป่าวงนิยมครับผม
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: มรักแม่กลองครับขอเสียงกับแดนเซอร์สาวสุดสวยของเราด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากเสียงไอ้ทุยคนนี้ว่าในอ้อมอกอ้อมใจพี่รักทุกท่านด้วย

ผมจะพูดระหว่างดนตรีกันแล้วกันนะครับเขาบอกให้กระชับสวยมาก

0: ขอบพระคุณครับสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็เสียงกรี๊ดที่ดังกึกก้อง
1: ขอบคุณด้วยนะครับพี่กันนภัทรนะฮะนี่คือมนรักแม่กลองนะครับโอ้ตอนนั้นจำได้ว่าอู้ FC ที่กรี๊ดกันลั่นเลยนะครับก็เป็นงานนะครับมหานครคัลเลอร์ฟูลปาร์ตี้2025นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับการวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะบางท่านอยากมีรถนะครับบางท่านอยากมีบ้านนะครับบางท่านอยากจะให้ลูกๆเนี่ยนะครับเรียนหนังสือสูงๆนะครับก็แล้วแต่

ความตั้งใจของแต่ละครอบครัวนะฮะแต่เป็นสิ่งที่ดีหมดนะฮะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับเราควรวางแผนในระยะยาวด้วยนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งครับเราโชคไม่ดีครับเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะได้ใช้ชีวิตไปต่อได้นะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีเลยครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาอ้าวแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364เดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะแล้วขอข้อมูลทั้งหมดเลยครับลูกพี่อะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรที่เรายังรู้สึกว่ายังงงยังสงสัยถามให้เคลียร์ครับเคลียร์ใจเลยนะครับพอเรามีข้อมูลแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้นะครับนะเอากดไปเลยที่เบอร์นี้จ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะจ๊ะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5

0: เทศอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ข้ามันลูกทุ่งนะครับจากไทยธนาวุฒินะฮะแล้วก็มีสิ้นกลิ่นดินนะครับนะในเวอร์ชันของจารอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับตอนนี้มีเวลาเกือบ6นาทีก็ชาวคณะรีบเข้ามาส่งกันบ้านกันในช่วงของพาเรทนะจ๊ะที่เบอร์นี้เลยจ้ะ022481366ย้ํา022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากมารีฮวาน่าหัวใจพรือโชว์นะจ๊ะ

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกลั่นรอดูคำสั่งบ่ายนี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทที่นนทบุรีมีการสั่งการอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าว

0: ว่าให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆรอดูคำสั่งบ่ายนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าคำถามต่อไปอนุทินสยบข่าวลือชายแดนไทยเขมรตึงเครียดยัน F-16 ขึ้นบินแค่ซ้อมตามวงรอบปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุกรานไม่มีแน่นอนส่วนการฝึก F-16 ของไทยนั้นได้รับรายงานว่าเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามวิธีการของกองทัพคือตั้งมั่นอยู่ในที่ของไทยไม่รับการคุกคามจากศัตรูและไม่เคยไปทำใครก่อนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันตกลงกันไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อใดก็เมื่อนั้นพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าทางเลือกเป็นของไทยส่วนฝั่งชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยจะมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตามกรอบมนุษยธรรมที่ผ่านมาช่วงหลังๆถ้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไทยก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาอันควรก็ผลักดันให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสีหศักดิ์เผยรออนุกรรมการรายงานผลลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมตรวจสอบปมตำรวจในพื้นที่ดูดข้อมูลโทรศัพท์กว่า2ล้านเลขหมายละเมิดสิทธิ์หรือไม่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถึงการเดินหน้าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้ประชุมไปแล้ว1ครั้งมีการกำหนดแนวทางการทำงานและมีอนุกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักและอนุกรรมการจะมีการไปพูดคุยกับกรรมการในพื้นที่ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับฝ่ายความมั่นคงหลังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยและเริ่มมีการพุ่งเป้าไปที่ชุดคุ้มครองครูว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบและมีกลไกในพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วส่วนคณะอนุกรรมการได้ประชุมแล้ว1ครั้งคาดว่าจะมีการรายงานผลเร็วๆนี้ส่วนกรณีในพื้นที่มีการดูดข้อมูลโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า2ล้านเลขหมายไปอยู่ที่ตำรวจโดยอ้างอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นั้นนายสีหศักดิ์ระบุว่าคงต้องตรวจสอบและอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1

LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเฮียหมี
4: ครับผมพี่อะไรครับผม
5: ขอใช้นิ่งเรียมว่าคนไม่มีหัวใจ
4: ครับผมรบกวนพี่ปิดวิทยุนิดนึงได้ไหมครับพอดีเสียงมาสะท้อนครับ
5: ปิดไปแล้วครับผมไม่ได้เปิด
4: อะไรฮะโอเค
5: ต้อง
4: ครับผมเมื่อกี้เหมือนได้ยินสะท้อนนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: อ๋อพอดีผมทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับ
4: โอ้ครับ
5: จ้างบ้านแล้วก็อยู
4: ่ครับช่วงนี้เป็นไงครับแบบลูกค้าเยอะไหมครับ
5: ก็ติดต่อมา 3-4 เจ้าครับแต่ว่าผมทีมงานน้อย
4: ครับก็คือเราไม่ได้รับเยอะใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผม
4: เราเน้นคุณภาพใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ปกตินี่เน้น3ชั้นหรือว่า5ชั้นครับพี
5: ่ก็สร้างบ้านทั่วไปนะครับแต่บ้านเจ้าของไม่เสร็จสักที
4: ครับคือแบบอุปกรณ์มันไม่เต็มหรือว่าอะไรครับพี
5: ่ไม่ใช่ครับบ้านเจ้าของไม่เสร็จเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปทำบ้านเจ้าของทำให้แต่บ้านคุณดิน
4: อ๋อคือบ้านตัวเองอะไรงี้แหละ
5: ใช่ครับผม
4: โอ้ครับผมอุ้ยแสดงว่างานเยอะสิพี
5: ่ใช่ครับก็ปีทั้งปีไม่มีว่างเลย
4: โอ้โหดีจังเลยนะก็ขอให้งานปังๆตลอดนะพี่นะ
5: ครับผม
4: วันนี้อยากฟังเพลง
5: อยากฟังเพลงยาใจคนจนเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบ12ปี
4: ครับ
5: ที่อยู่กับแฟนมา
4: ครับโอ้ดีจังเลยอยากจะบอกอะไรกับแฟนบ้างครับถ้าตอนนี้เขาฟังอยู
5: ่ก็เขาก็อยู่ข้างๆนี่ครับก
4: ็
5: อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณนะที่ให้พี่เป็นหัวหน้าครอบครัวมา12ปีโดยพี่อาจจะไม่ดีทุกอย่างแต่หนูก็ยอมทนได้ทุกอย่าง
4: ครับ
5: แล้วก็อยากจะฝากบอกคนที่มีครอบครัวนะครับเราไม่ต้องรักกันมากขอให้นึกถึงวันแรกที่เราเจอกันแค่นั้นก็พอ
4: ครับ
5: แล้วก็จำวันที่เราพบกันวันแรกทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันแค่นั้นพอ
4: โหหล่อมากเลยครับพี่หัวใจพี่หล่อมากเลยครับพี
5: ่คือธรรมดาครับผมก็วันครบรอบวันนี้แต่ว่าจะพาเขาไปเที่ยวเมืองพัทยาแต่ว่าไม่รู้จะไปได้กี่โมง
4: ก็คืองานยังมีงานอยู่
5: ใช่คร
4: ับ
5: ผม
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆก็หาเวลาไปนะพี่นะ
5: ครับผม
4: ขอให้มีความสุขมากๆงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: นำได้ไหมคร
4: ับ ได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
5: ครับผม
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่า
4: เป๊ะมากเลยครับเบจะฝากให้ใครไหมครับชุดนี
5: ้ก็ฝากให้ผู้เสียงผู้สายโดยเฉพาะคนที่มีคนอยู่ข้างๆอยากจะฝากว่าดูแลเขาให้ดีนะครับกับที่เรามีหัวมีใจอยู่ถ้าเราไม่มีโอกาสตรงนั้นมันคงจะไม่มีค่าอะไรครับ
4: ครับเป็นแง่คิดที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่คนไม่มีหัวใจนะครับ
5: ครับผมเพราะหัวใจผมอยู่กับคุณข้างๆเลยไม
4: ่
5: ม
4: ี
5: หัวใจคนอื่น
4: คือหวานแท้พอแล้ว อุ้ยจะหวานไปไหน
5: ไม่ได้หวานครับเป็นอย่างนี้
4: อ่ะโอเคโอเคอุ้ยอมชมพูมากเลยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทมีชื่อว่ารักเธอที่สุดนะจ๊ะนะบอกเลยว่ารักนะจากน้องเฟียสนะครับมีอยากบอกว่ารักดังๆนะครับเฮียอูนะครับมีอยากมีเธอเป็นแฟนนะฮะไผ่พงศธรยาใจคนจนจากพี่ไม้4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิบ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่านะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมกันบ้างนะครับการที่เรามีเงินเก็บเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเก็บเงินนะครับลูกพี่เราจะใช้จ่ายไปเรื่อยๆนะครับนะพอใช้ไปเรื่อยๆเงินมันหมดครับผมเงินหมดแล้วทำยังไงครับผมปัญหามักจะมาตอนที่เราไม่มีเงินนะครับหรือว่าตัวเบานะครับนะและพอเราต้องใช้เงินเนี่ยนะครับทำยังไงครับเราก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามานะครับแล้วก็กู้แต่ละทีเนี่ยก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็บางครอบครัวกู้มาเยอะมากเลยนะครับโอ้ดอกทบต้นจ่ายแบบไม่จบสักทีจนบางทีเนี่ยนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วนะครับนะนี่ยังไม่หมดเลยครับลูกพี่ฉะนั้นหนี้สินเนี่ยเขาก็จะยกยอดนะครับจากรุ่นลูกเนี่ยนะฮะรุ่นพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกนะครับให้ลูกมาใช้ต่อนะครับก็คงเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยครับลูกพี่นะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยจ้ะ02-201-4364นะครับวิธีทำฮะทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364 นะครับมาเดี๋ยวผมย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับแล้วก็ให้พี่ๆเนี่ยคำนวณเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายเท่าไหร่ประมาณไหนไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับก็ได้นะครับนะกดไปเลยครับไปคุยดูก่อนที่เบอร์นี้ฮะ02-201

0: 02-221-4364 ย้ำ02-201-4364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่มาเศร้าเลยนะครับใส่ช้ำเลยนะครับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับโชเล่ชกัดพลนะครับสังกัดอิสระนะครับมีชาวคณะหลายท่านบอกโอ้ยเพราะเลยเพลงนี้นะครับก็เข้ามาขอได้แล้วนะครับคำร้องทำนองนะครับโชเล่ชกัดพลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ตะวันเพชรรัตน์นะฮะก็ใครที่ชอบนะย้ำนะเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: 2เพลงนะครับโอ้โหนัวมากในช้าของเรานะฮะนี่คือดอกกระเจียวบานจากน้องก้องนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับแล้วก็มีแค่ฝุ่นนะครับจากแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่13นะฮะแล้วก็ติดค้างชาวคณะหลายวันนะครับแล้วก็มีเจ๊เดซี่ขอมาวันนี้กับคุณยายพอเพียงนะครับเราก็จัดให้2เพลงรัวๆจ้ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับเอาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่อุเทนนะครับจังหวัดตากนะครับมีป้ายาสมุทรปราการนะครับคุณพลอยนะมีพี่นกสุพรรณพี่เหน่งเบืองกลุ่มป้ายายแสงพี่เปิ้ลอ่างทองพี่กุลสมุทรปราการนะครับคุณลุง935แล้วก็มีน้องนันน้องนันพี่นันเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายให้ด่วนเลยนะตอนนี้ฮอตมากเลยนะครับกดมาเบอร์นี้ครับผม02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่ฝนนะครับทิ้งน้องไว้หนองหารนะครับเอาเพลงนี้ก็ติดค้างพี่ขวัญเรือนไว้นะครับนะตื่นมาฟังพอดีนะครับแหมจังหวะดีมากเลยนะครับนะแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็รีบเข้ามาเลือกเพลงเลยนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนะชั่วโมงนี้ผมเรื่องงานจากพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะจ๊ะตัวสำรองจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับดราม่าค่าไฟแฝงบินประชาชนสั่งรัฐมนตรีพลังงานกฟผ.กฟน.หาข้อเท็จจริงย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่ากำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่เมื่อใดและมารายงานตนต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระส่วนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหากให้กระทรวงคมนาคมจ่ายจะแบกรับภาระกว่า 10,000 ล้านบาทไม่ไหวนั้นการตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรซึ่งหากตรวจสอบพบว่าประชาชนต้องจ่ายจริงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนส่วนเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการใช่หรือไม่นายอนุทิน

0: แต่ว่าเกิดจากความสงสัยว่าในเมื่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟสาธารณะทำไมยังมีกำไรจึงถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้ไปตรวจสอบแต่หากต่อไปไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินทางนี้ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ผลักภาระเรื่องนี้ให้ประชาชนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2567และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ72คนงบประมาณ72ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครม.เห็นชอบราคารถไฟฟ้าเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทต่อเนื่องรับปี2570ตั้งเป้าคิกออฟเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มีราคาแพงเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารถูกกำหนดโดยสัมปทานและเงื่อนไขผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มติการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่าเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายโฆษกรัฐบาลยังชี้แจงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าในหลักการอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญา17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวซึ่งจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายถ้าค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้เก็บตามจริงพร้อมกำหนดให้มีค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและให้รฟม.มีหน้าที่บริหารจัดการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักส่วนต่อขยายสายสีแดงและสายสีทองรวมถึงรายได้และภาระให้รฟม.ดูแล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: งานจากน้องกุ้งนะครับนี่คือธาตุมนต์คนดีนะครับแล้วก็มีหวานไม่เป็นนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับแหม2เพลงหวานหวานนะครับอ่ะรัวๆในช่วงนี้จ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: มหานครออนไลน์ที่ของเรานะครับผ่านไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับวันนี้ชาวคณะของเราก็บอกเลยครับว่าอุ้ยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเราเลยต้องเปิดเพลงแบบสบายๆใสๆให้ชาวคณะนะครับนะแล้วก็ทักทายพี่เพ็ญนภานะครับนะมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีเจเดซี่นะครับนะมีน้องแม็กนะครับนะแล้วก็มีพี่ป๊อปมาแล้วนะครับพี่หนูริงพี่นันเชฟพงเจนีนะครับเสี่ยเปียกนะคุณแก้วตานะครับนะชาวคณะของเราก็ยังอยู่ครบนะครับนะเมย์ด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะยามี
0: ครับผมพี่หนูนะครับ
4: ว่า
0: พี่หนูตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
4: อยู่แปลงยาวฉะเชิงเทรา
0: อุ้ยฉะเชิงเทราตอนนี้ร้อนไหมพี่หนู
4: อ๋อมันทีมันก็ร้อนทีมันก็ล่มอ่ะ
0: ครับอ๋อแดดล่มอะไรงี้เหรอครับ
4: จ้า
0: ครับ
4: แต่ไม่มีฝนนะ
0: โอ้ฝนไม่ไปแถวนั้นเลยเหรอครับ
4: ไม่มีอ่ะ
0: โอ้ก็ร้อนพอสมควรเนาะ
4: ร้อนพอสมควร
0: ครับแต่พี่แถวบ้านพี่หนูน่าจะแดดล่มบ่อยก็คงไม่ร้อนมากเนาะ
4: จ้ามันมีต้นไม้ มันก็จะเย็นหน่อย
0: โอ้ยถ้ามีต้นไม้สบายเลยแบบเย็นเย็นมันมีลมนะพี่หนูเนาะ
4: ใช่มีลมพัดมากินสดชื่น
0: โอ้ดีแล้วขอมีลมบ่อยๆนะงั้นพี่หนูเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะ
4: จ
0: ้
4: า
0: ผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่หนู
4: ไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: พี่หนูผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็มีลูกบอลให้พี่หนูเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพี่หนูพร้อมหรือยัง
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาเขย่านะครับเบาๆสวยเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวนะฮะลูกที่2คือสีแดงครับแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นเขียวแดงเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่หนูครับ
4: สีเขียว
0: สีเขียวนะครับเทมทะเลมทําเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องครับพี่หนูมาดีครับผมขออีกลูกหนึ่งพี่หนูนะระหว่างสีแดงกับสีเหลืองครับพี่หนูครับ
4: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทะเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะไม่ใช่นะครับโอ้โหนิดเดียวเองขออนุญาตเฉลยครับมาดูสีเหลืองนะครับโอ้เขย่าคลุกโรยนะครับอยู่ที่สีเหลืองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าพี่หนูมาเล่นเดี๋ยวเราจะมีโปรพิเศษให้พี่หนูนะครับขอบคุณนะครับพี่หนู
4: สวัสดีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับนะฮะเอายิ่งโทรเข้ามาบ่อยนะครับเราก็จะมีโปรให้นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วันนี้เป็นเรื่องของสาวๆนะครับมีสาวรามยามเย็นนะครับบิวกัลยาณีนะครับมีสาวสันกำแพงนะครับอยู่ญาติเยอะนะฮะสองเพลงรัวๆจาก
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับวันนี้ลูกพี่เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับวันนี้ผมเห็นชาวคณะหลายท่านนะครับบ่นมาเลยนะว่าอุ้ยวันนี้อากาศร้อน

มากเลยค่ะเฮียนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เดินไปดูรอบๆนะครับอสมทนะครับโอ้โหวันนี้แดดเปรี้ยงมากๆเลยนะครับเมฆก็ค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้อุณหภูมิน่าจะดูเดือดพอสมควรนะครับยิ่งตอนนี้ถ้าลูกพี่ผมเนี่ยทำงานกลางแจ้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับนะในเรื่องของโรคลมแดดนะครับโลฮิสโตรกเนี่ยนะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับนะถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยหรือว่าเราต้องตากแดดเป็นเวลานานๆเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนักๆเนี่ยนะครับจากไปอย่างสงบเลยนะครับ

ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอยู่จนครบนะเอ้าลูกพี่รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับข้อไหนงงข้อไหนสงสัยก็ถามได้เลยนะครับรวมถึงให้พี่ๆเนี่ยเขาคำนวณให้เลยนะครับว่าเบี้ยแต่ละปีเนี่ยเราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ไว้หรือเปล่านะครับมาประเมินดูนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนะกดเลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: ัน
1: งานจากน้องแคทประภัสสรนะครับนะเป็นช่างเผือกสายหวานนะครับสาวเมืองกาญยังรอนะครับได้คะแนนถึง5ดาวเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่เอกพลมนตรการนะครับนั่งเฝ้าเขาจีบนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับเอกราชสุวรรณภูมินะครับนะเอาชาวคณะของเรานะฮะคึกคักนะวันนี้พี่จิตนะครับเสี่ยเปียกนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับพี่กุลนะครับนะพี่หนูริงพี่ละไอนะครับน้องนับดาวนะครับน้ำเมนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับชาวคณะของเราก็อยู่ครบเลยนะฮะแล้วก็ทักทายลูกพี่ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันบ้างนะครับมีพี่แมนยูเก่งนะครับพี่วงเดือนมีพี่อ้อพี่ดัชนีพี่วิโรจน์นะครับมีแม่นัดกับบุญเส้นนะฮะคุณรัตนานะมีพี่โกแหม่มนะฮะมีคนบ้านป่านะครับแล้วก็พี่มาลีพี่เสงพี่อาวอนพี่ทองมีนะครับพี่กันชัยพี่สวัยพี่สุนีแล้วก็มีพี่ชีวิตต้องทนนะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
2: หานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: นสุปเปอร์ฮิต
1: ก่อนหน้านี้นะครับเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับนะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับนะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องนันจ้ะใครคือคนที่ใช่ของเธอรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมหาดไทยเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยระบุเหตุผลจากกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งป้องปรามการคอร์รัปชันตำรวจกรณีตำรวจ CIB ร่วมปปช.บุกทลายแหล่งกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการทุจริตในการสอบเข้าเป็นการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยินมาตลอดสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยแก้ไม่หมดเพราะมีการทำกันเป็นขบวนการและเรียนรู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงมาตรการในการตรวจสอบจับกุมเพราะฉะนั้น

0: หากจะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้ได้และจำเป็นต้องหยุดต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันดร.มานัสกล่าวว่าเหตุที่ปัญหาคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะไม่มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนที่คิดทุจริตยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องโกงเพื่อให้ตัวเองคืนทุนกลับมาและเชื่อว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วจะพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอที่ต้องการหรือย้ายไปใกล้บ้านหรือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าอันตรายทางนี้เชื่อว่าการไล่จับไม่มีทางหยุดปัญหาเหล่านี้ได้มาตรการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุด
1: การไปไล่จับไม่มีทางหยุดได้ครับเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันเป็นเรื่องดีที่สุดทำยังไงเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในอบต.ในเทศบาลนะครับ
2: ครับ
1: อยู่ดีๆก็ซื้อรถกระบะมาขับได้หลังจากทำงานไม่กี่ปีมันจะต้องมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกตินะครับ
2: ครับ
1: มันจะหยุดคนพวกนี้ได้ครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการพูดมาตลอดข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทันทีเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากอยู่ไป3ปี5ปีแล้วเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
0: หากขบวนการทุจริตกงสอบสามารถเข้าไปรับราชการได้ดร.มานัสกล่าวว่าระบบราชการไทยจะกลายเป็นคนชินชากับการวิ่งเต้นชินชากับการรีดไถชินชากับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวต่อไปจะบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มือสะอาดเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับใช้บ้านเมืองคำพูดเหล่านี้จะมีเพียงแค่ลมปาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับด้วยสำเนียงเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยวันนี้เปิดต้นชั่วโมงครับมาด้วยไม่มีสิทธิ์ล้มงานจากน้องต๊อกนเรนทราชหนุ่มสุราษฎร์ธานีนะครับต่อด้วยขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟิชริงไว้กับน้องวินวรพัฒน์เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ผ่านพี่กุลสมุทรปราการนะและปิดท้ายครับปริญญาไกตีเมกอภิสิทธิ์ฟิชริงไว้กับบุ๊กสุภการเพลงนี้ถูกแนะนำผ่าน SMS 4689400จากหนุ่มหล่อฝั่งอ่อนนุชนะฮะไอ้พรกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ต้อนรับกับเวลา 16:21 นครับฮิตมาราธอน4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณัชชัยนะสักสวัสดีทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสขยายความสุขส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับช่วงเย็นๆวันอังคารที่23มิถุนายนกันแล้วนะครับส่วนช่องทางขอเพลงครับเน้นย้ำกันเช่นเดิมนะครับต้นชั่วโมงเผื่อท่านใดที่อยากจะมาร่วมสนุกร่วมฝากเพลงนะหรืออยากจะส่งกำลังใจให้ใครผ่านเสียงเพลงผ่านคลื่น95ลูกทุ่งมหานครของเราก็เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตลอด24ชั่วโมงทุกช่วงนักจัดรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับทางหลังไมค์สวัสดีเพิ่มเติมพี่เล็กสิงห์บุรีครับพี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ปยาสมุทรปราการด้วยพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชนะครับยายแสงบางนาแวะมาแล้วรถเร็วรถเร็วนะครับส่วน SMS ครับมีเพิ่มเติมจากพี่อรุณแสงสอนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตวันนี้ช่วงเย็นฝากเพลงเช่นเดิมเป็นกำลังใจนะรวมไปถึงอยากฟังกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตเชฟพงษ์เจนีครับขาประจำของเรามาต้นชั่วโมงนะก็ฝากเพลงรักแท้บอกได้แปลว่าโง่ฝากมอบให้ลุง935นะครับให้ลุงหนวดมีนบุรีมีกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายและถัดไปนะครับคุณนัทคุณนัทนี่บอกว่าพี่โอ๊ตคะหนูขอเพลงหลงตัวเองของวงโปรงลังสะออนให้กับตัวเองหน่อยค่ะหนูรักพี่โอ๊ตมากๆนะแต่หนูเนี่ยไม่ได้รักพี่โอ๊ตน้อยๆค่ะโอ้นี่แซวๆใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวดูให้แล้วกันส่วนทางสาวเบอร์ตองบอกว่าสุดหล่อค่ะพี่นิ่มอยากฟังสังหารหมู่หน่อยเนาะส่วนทางไลฟ์สดก็สวัสดีไปถึงแม่สวยชายชูศรีบอกว่าพรุ่งนี้คุณแม่จะผ่าตัดหัวเข่าแล้วนะก็เดี๋ยวนานๆฟื้นตัวผ่านพ้นไปก็เดี๋ยวจะแวะมาขอเพลงลูกโอ๊ตอย่าลืมนะไม่ลืมแน่นอนเนาะส่งกำลังใจให้เช่นเดิมครับแม่สวยครับคุณทัศนีมาฝากเพลงกลางดาวพี่สาวเหนือสุมาลาพี่สว่างบุญรอดเอ๋ยพี่หนูพินสาวนครนะพี่วิชัยสวัสดีด้วยคุณพี่กุลก็แวะมาอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางไลฟ์สดพี่ลูกพี่ชัยนรงค์นี่ลูกพี่หลินวันนี้ขออะไรนะวอส2ขอเพลงใจจางหน่อยครับได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวดูให้คุณก้อนฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามานะครับแล้วก็มีคุณอัญชลีฝากเพลงน้องนันอนันต์ใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณสุนีทักทายด้วยพี่สุวิมลทิพย์สุดานะพี่จรัสเอ้ยโอ้หลายท่านเลยทีเดียววันนี้พี่หนูพินฝากเพลงเอาคำว่ารักของเธอคืนของสันติอ่ะแล้วก็มีคนฟังฝากเพลงปฏิหาริย์มีจริงเข้ามาด้วยนะครับของดร.วีระอ่ะก็เดี๋ยวดูตามช่วงเวลาแต่ตอนนี้1สายก่อนกันก่อนแล้วกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ครับ

16:29 นะครับ1สายหน้าใหม่เพิ่มเติมกันได้อยู่นะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366คุณผู้ฟังท่านใดของเราอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับขอปุ๊บจัดให้ทันทีสำหรับ1สายหน้าใหม่ในชั่วโมงนี้นะแต่ช่วงนี้ครับคุณฟังอากาศค่อนข้างแปรปรวนเลยทีเดียววันนี้แดดค่อนข้างร้อนจัดอีกแล้วนะครับดังนั้นแล้วแม่ต้องร้องโอ้โหกันเลยจริงๆโอ้โหช่วงนี้บ้านเมืองของเราเนาะอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะครับบางวันเนี่ยแดดร้อนเหมือนวันนี้ก็ร้อนนะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนใช่ไหมพอตกอีกวันหนึ่งก็ฝนตกกระหน่ำยังไม่รวมฝุ่นควันรถที่เราเนี่ยต้องพบต้องเจอทุกวันใช่ไหมคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแจ้งเอ่ยไม่ว่าจะทำไร่ทำนาพ่อค้าแม่ค้าหรือคนขับรถที่ต้องสู้ทั้งแดดทั้งลมเนี่ยนะครับอยู่กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันพออากาศแปรปรวนแบบนี้นะครับอาการไอมันก็แบบว่าฮัลโหลทักทายมาทันทีถูกป่ะล่ะทั้งไอแห้งไอมีเสมหะไอจากหวัดหรือไอจากภูมิแพ้นี่แหละไอทีหนึ่งคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ระคายคอยังรบกวนทั้งการทำงานของเราและการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับต้องลองนี่เลยคุณผู้ฟังไอราอาฮ่าสูตรคุ้มค่าตัวช่วยเวลาไอครับสูตรนี้นะคุณผู้ฟังเขาช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีความชุ่มคอบรรเทาอาการไอรสชาติดีทานง่ายครับไม่ต้องกลัวง่วงไม่มีแอลกอฮอล์ปลอดภัยที่สำคัญเลยราคาก็คุ้มค่าแถมประสิทธิภาพเนี่ยเกินราคาจริงๆนะครับไม่ว่าจะไอจนกวนใจแค่ไหนถ้ามีไอราอาฮ่ารับรองสบายหายห่วงลองเลยครับไอราอาฮ่าสูตรคุ้มค่า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ต
1: พี่เบิร์ดนะ
2: พี่เบิร์ดนกใช่ไหม
1: พี่นกสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์เนี่ยพี
2: ่ฝากเพลงรอรักจากเพชรบุรีจ้ะ
1: อ๋อเป็นเวอร์ชั่นของน้องยูอี้เหรอฮะยูอี้โฟเอสใช่ไหมใช่ไหมโอ้อยู่สุอยู่สุพรรณแต่ทำไมไปรอรักเพชรบุรีล่ะพี
2: ่ก็อยากจะไปอยู่ใกล้ทะเลบางที
1: โอ้โหคิดว่ามีขนมหม้อแกงอร่อยอร่อย
2: ใช่อันนั้นเป็นชื่ออยู่แล้ว
1: เนาะโอ้มอบให้ใครครับเพลงนี้เชิญเลย
2: มอบให้กับเอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร 90R แล้วก็ให้น้องกวางแล้วก็ให้น้องโอ๊แล้วก็ให้พี่สุวรรณแล้วก็พี่น้องแต้พี่วังอีสาแล้วก็พี่หนานดิบลำปางด้วยจ้ะ
1: ได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นกด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะพี่นะ
2: จ
1: ้าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณด้วยครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: เสียงเพราะๆจากเพชรคทาวุฒินะฮะคุณผู้ฟังจดหมายจากแนวหน้าแม่มีคุณกระแตศรีสะเกดบอกว่าโอ้โหฟังเพลงนี้แล้วเอ้ยตกใจหมดเลยค่ะโอ้โหเสียงก็หล่อแต่ซาวด์เอฟเฟคนี้เอ้ยตกใจนิดนึงในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับกับเวลา 16:46 นาทีขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระ

เพลงนี้จากน้องต้นข้าวสุปริยานะครับก็ประพันธ์โดยดร.วีระแข็งกระสิการชื่อเพลงว่าปฏิหารมีจริงก็ต้องขอบพระคุณคุณฟังที่แนะนำเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับทาง Facebook Live สดตอนนี้ 16:54 นคุณฟังฝากเรื่องราวของการวางแผนชีวิตกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเป็นแผนประกันชีวิตครับจากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยแผนประกันชีวิตตัวนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับท่านที่อายุ50ปีจนถึง75ปีมีความประสงค์ต้องการนะครับอยากจะเริ่มต้นการวางแผนสร้างมรดกเตรียมความพร้อมไว้ให้ลูกให้หลานนะหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมเพื่อตัวคุณเองในช่วงบั้นปลายของคุณนะฮะการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับกรณีแรกก็คือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็จะรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือคุณทำแล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็จะคงได้รับเงินก้อนกลับขึ้นมานะครับก็จะครอบคลุมกับกรณีที่หากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364หากคุณผู้ฟังนะครับอายุ50ปีจนถึง75ปีมีความกังวลใจกันอยู่หากเราเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุสาธารณะก็ดีหรือว่าอุบัติเหตุที่เราอาจจะเกิดขึ้นนะฮะจนเสียชีวิตเนี่ยหากเราไม่ได้มีแผนสำรองไว้เพื่อลูกเพื่อหลานตัวนี้กรมธรรม์ตัวนี้ก็อยากให้คนฟังได้ลองศึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือเริ่มต้นสมัครตั้งแต่วันนี้กับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยนะครับจากไทยประกันชีวิตคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364นะครับย้ำอีกครั้งหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364อย่างที่เกริ่นไว้เพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครได้เลยคุณผู้ฟังสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพหรือคุณผู้ฟังนะครับอาจจะยังไม่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขอายุนี้อยากจะสมัครให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านที่มีอายุถึงก็ได้เช่นกันนะฮะก็โทรไปได้เลยเจ้าหน้าที่เขาพร้อมที่จะดูแลบริการตอบคำถามไม่ว่าคุณติดข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับกรมธรรม์ตัวนี้นะครับก็อยากจะให้เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้คุณผู้ฟังนะครับยิ่งอายุมากขึ้นบางคนอาจจะเป็นกังวลใจกันอยู่หากเราไม่ได้มีเงินก้อนนะการวางแผนสร้างมรดกตั้งแต่เนิ่นๆก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆบางครอบครัวเราก็เห็นข่าวอยู่เขาก็มีลูกมีหลานคนที่อยู่ข้างหลังเขาอาจจะดำรงชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปกันลำบากนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364โทรได้เลยนะครับคุณฟังและอีกหนึ่งเรื่องราวครับจากไทยประกันชีวิตทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทครับตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจสวัสดีไปถึงพี่สำราญด้วยนะครับพี่แท็กซี่บอกว่านี่ฟัง FM 95ตลอดเลยนะน้องโอ๊ตนะโอ้ยังไงก็ขอให้รับทรัพย์ลูกค้าผู้โดยสารเยอะๆด้วยพี่รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายทุกสายอาชีพนะครับที่ฟัง FM 95กันอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับอากาศก็ร้อนหลายพื้นที่แต่สาวศรีสะเก็ดชื่อแต่นี่บอกว่าขอฟังเพลงเย็นๆหน่อยจะเสิร์ฟเพลงนี้ให้ผีโรงเย็นครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรรมธิการที่ดินเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัยวัฒน์ไซสกอตให้ข้อมูลปมทับลาน25มิถุนายนนางสาวกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงแนวทางการทำงานของกรรมการต่อกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมธิการตนอยากให้สังคมเปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตลอดยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นชุมชนมีทางบ้านวัดโรงเรียนและพื้นที่ที่แบ่งให้สปก.เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่การขีดเส้นใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อสร้างความชัดเจนและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่25มิถุนายนนี้จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูลได้แก่กรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสตาร์นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานนายศิรณัฐสกอตหรือไซสกอตจากนั้นจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นมติกรรมธิการเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มคัดค้านจะปรับเปลี่ยนแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเดินทางมายื่นหนังสือที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้ตนจะไปรับหนังสือด้วยตัวเองและไปพูดคุยเพื่อนำข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมธิการด้วยกรมรางตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงพบไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักอุโมงค์นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะปฏิบัติงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ้นพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทางกรมการขนส่งทางรางได้ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
4: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับกับ FM 95ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับดูแลจนถึง1ทุ่มตรงนะครับต้นชั่วโมงนี้กับช่วงของพาเรตเพลงฮิตคนฟัง1สายก็รอร่วมที่จะขอเพลงพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
4: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
5: คุณแม่สวยครับ
4: แม่สวยแล้วสวยจริงหรือเปล่าครับแม่
5: แก่แล้วเหี่ยวแล้ว89 79แล้ว
4: 79แล้วไหวสิครับแม่ต้องไหวเสมอ ใช่ไหมโอ้นี่ FC แม่สวยเยอะเลยนะบอกว่าโอ้ดีใจจังเลยได้ฟังเสียงแม่สวยแบบโอกาสแบบโอ้แม่สวยจะได้ออกอากาศหน้าไมค์นี่ค่อนข้างแบบหลายเดือนเลยเหมือนกันนะแม่นะเพราะผมนี่เหมือนจะคุยกับแม่ครั้ง
5: แ
4: รก
5: เลยแม่โทรทีไรไม่ติดไม่ได้สักทีเลยมีแต่ให้เราสายเกิร์ล
4: แม่แล้วตื่นเต้นครับแม
5: ่ถือว่าพรุ่งนี้แม่โชคดีแล้วที่แม่จะเข้าห้องผ่าตัดแม่ได้คุยกับน้องโอ๊ตน่ะ
4: โอ้ยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงขอเพลงกันอีกนะแม่นะตื่นเต้นไหมแม่พรุ่งนี้ตื่นเต้นไหมครับพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเข้าห้องผ่าตัด
5: โอ้โหทีแรกมันตื่นเต้นมาแต่นี่มันทำใจแล้วไงแบบนี้แต่ก็คือแบบว่าก็ยังมีคนเข้าไว้พรให้กำลังใจเยอะก็เลยแม่ได้กำลังใจตรงนี้ไงก็เลยว่าค่อยวางใจไปหน่อย
4: ครับแม่นี่นะแม่ออกมาวิ่งมาเลยนะวิ่งเลยนะแม่นะ
5: เอางั้นเลยเหรอโหถ้าไม่วิ่งไปหาไม่วิ่งไปหาน้องโอ๊ตเลย
4: ขอให้แม่แบบว่ามีความสดใสนะแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีอ่ะวันนี้ฝากเพลงอะไรดีหน้าไม
5: ค์โหขอตอนไหนอันไหนก็ไม่ได้ไหนก็ไม่ได้เลยต้องหันมาเอาเนาะเพลงของหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อห้ามจนจ้ะ
4: ดีนะครับหลวงพ่อห้ามจนนะเพราะว่าเพลงตอนแรกคุณแม่ฝากเพลงพี่ไมค์พี่ลมพรเมื่อต้นชั่วโมงแรกผมเปิดไปแล้วแม่นะ
5: อ๋อนี่
4: อ่ะหลวงพ่อห้ามจนมอบให้คุณฟังสักหน่อยได้มีโอกาสพูดคุยหน้าไมค์แล้ว
5: คือให้ทุกเสียงทุกสายที่เพื่อนทุกคนนะที่ในขึ้น95เนี่ยที่ให้กำลังใจแม
4: ่
5: ที่ในแก้วของผ่าตัดน่ะให้ทุกคนแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยน่ารักมากเลยให้แม่ได้คุยเนี่ยวันเนี้ยแล้วก็น้องคณิตด้วยโอ้ย
4: แม่
5: ไม่เคยลืมนะที่แม่ไม่ได้เข้าแม่ก็เข้าหาเพราะหาหมอบ่อยไงนี่ก็เพิ่งกลับมาหมอเนี่ยคุณหมอเรียกตัวบ่อย
4: นี่คุณหมอใจดีไหมครับแม่
5: ก็ใจดีนะคือเขาเนี่ยเขาให้กำลังใจเนี่ยถึงต้องยอมผ่าเนี่ย
4: นี่นะแม่ยังไงก็นี่หลายคนคอมเมนต์เลยบอกโอ้เสียงแม่สวยยังสาวเลยแม่พรุ่งนี้ขอให้ปลอดภัยนะคะนี่พวกเราไม่ลืมแน่นอนเนาะ
5: ขอบคุณมากๆเลยกับทุกๆคนกับเพื่อนทุกๆคนมันโหมัน79แล้วมันจะ80แล้วมันสาวไม่ไหวแล้ว
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็เอาเท่าที่เรามีความสุขละกันเนาะตามอายุอานามนี่แหละอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะไม่ว่าจะหลายช่วงวัยเนาะที่มาฟัง95แล้วก็ร่วมพูดคุยกันมันก็เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ๆละกันเนาะแม่นะ
5: ได้ก็คือชายแม่ก็คือติดตามก็น้องคณิตมาโหมากี่เป็น10ปีแล้วน่ะไม่ใช่ไงแล้วที่ช่วงหลังนี่ที่จะขึ้นก็5จัดน่ะแม่ไปไม่ได้ไม่เข้าห้องเขาจัดขึ้นก็5ไม่เข้าห้องผ่าตัดหมดจิตเลยอดไปเลย
4: ไม่เป็นไร
5: นอนตั้ง5คืน5วันนะบอกไม่ไหวเลยไม่ได้ไปไหนเลย
4: ครับแม่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับแม่นะ
5: อันนี้มันยาวไม่จำไม่ได้อ่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำไปทีละท่อนและแม่สวยพูดตามผมนะครับ
5: ครับผม
4: มาขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยาลาอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาลาอาห่า
5: ไอยาระอ่าฮ่าน
4: ี่อ่าฮ่าสมใจเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณแม่สวยด้วยนะครับ
5: ครับขอบคุณครับลูกชาย
4: ครับแม่สวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีจ้าน
4: ี่หนึ่งสายหน้าไมค์ผ่านพ้นไปนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับสายหน้าไมค์เพิ่มเติมหลังไมค์นี่ทักทายไปถึงคุณซีร่มเกล้าคุณหน้าหมีจากบางพลีคุณศิวกรลำปางแล้วก็มีคุณเอมนวมินด้วยนะครับ SMS ก็จะมีพี่วิภารัตน์ครับมาฝากเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บของอินคาแต่ตอนนี้ชมพู

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคชั่วโมงนี้นะก็เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามาหลากหลายช่องทางคุณผู้ฟังหัวขบวนครับเปิดมาด้วยหลวงพ่อห้ามจนงานจากพิตราสิรินทรานิยากรแรงใจไรวันครับงานจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ขอเดินด้วยคนงานจากวงไม้เมืองและปิดท้ายด้วยคลื่นงานจากแพรชนานี่ก็เป็นพาเรทเพลงฮิตครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
0: 17:30 นกับ FM 95นะครับคุณผู้ฟังต้องถามเลยทีเดียวหลายคนอยากจะแก้หนี้เสียแต่อาจจะมีคำถามมันอยู่เอ๊ะฉันต้องเริ่มต้นยังไงจะไปพึ่งพาใครไปสอบถามใครเนาะก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงบางคนครับไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โครงการดีๆครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินครับซึ่งเขาได้เปิดระบบ Smart Self Service ให้คุณเนี่ยแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะครับที่@samsocialamc ครับผมทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์สะดวกง่ายจบในที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังส่วนขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์หากเช็คสิทธิ์ผ่านเนี่ยถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปครับขั้นตอนที่2ก็คือยืนยันตัวตนขั้นตอนที่3ครับเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณก็มี2แผนด้วยกันนะครับแผนที่1ครับจ่ายปิดจบตัวนี้ลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวครับและแผนถัดมาแผนที่2ผ่อนชำระแผนนี้นะครับลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยครับและขั้นตอนที่4สำหรับในการที่จะทำมานะฮะในไลน์นะก็คือขั้นตอนที่4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ชำระเงินตามแผนที่เลือกนี่นะครับก็เน้นย้ำกันอีกสักรอบที่ไลน์ของเขา @samsocialamc นะครับคุณผู้ฟังและที่สำคัญเลยยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีครับคุณฟังยิ่งเข้าร่วมเร็วเนี่ยนะฮะยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้นะครับประวัติเครดิตบูโรก็จะกลับมาดีอีกครั้งเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตของคุณนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับดังนั้นแล้วสมัครกันเลยครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงใหม่จากแทนคุณมะเสงมิวสิกหลายคนถามหาเพลงนี้กันอยู่นะครับก็ฟังกันมาแบบโอ้หลายคนชื่นชอบจริงๆชื่อเพลงครับขั้นลำไปฟังกันครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต 17:46 นกันแล้วครับช่วงนี้ขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
10: บบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เพิ่มเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเพลงสตริงยุคเก่าๆนี่หลายท่านก็เพิ่มเติมเข้ามาหลายเพลงเลยนะฮะแต่ต้องเลือกแล้วจริงๆเพราะว่าเวลาไม่พอแต่ที่สำคัญหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้ายังมีเวลานะครับที่เพิ่มเติมขอเพลงกันเข้ามาแต่เพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดให้นี่เดี๋ยวโยกไปชั่วโมงหน้านะยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ23มิถุนายนวันนี้บรรยากาศการลงทุนหนักหน่วงทุกด้านเลยนะฮะตลาดหุ้นไทย
4: ค่าเงินก็อ่อน
3: ตลาดหุ้นไทยร่วงไป 33.23
4: 33เลยเหรอคะ
3: ครับ
4: ทำไมอะคะ
3: 33.23.2.11%
4: เดลต้ากับกราฟเหมือนเดิมเหรอฮะ
3: ก็กลุ่มที่อิงกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักก็เดลต้าเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยฉุดให้ดัชนีร่วงไป16จุดนะฮะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยนะฮะกราฟลดลง75สตางค์เดลต้าตัวเดียวนี่ลงไป18บาท K-Bank ลงไป3บาทปตท.ลงไป75สตางค์แล้วก็กลุ่มแบงก์กรุงเทพลงไป2บาท50นักวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงขายหุ้นอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาเป็นแรงกดดันหลักโดยเฉพาะเดลต้านะฮะรวมทั้งแรงขายกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังจากที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วขณะที่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากคาดว่านักลงทุนต่างชาติขายออกก็วันนี้ขายสุทธิไปนักลงทุนต่างชาติขายไป 14,000 กว่าล้านบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ1ปีนะ ปิดนี่เข้าใจว่า 33.14 บาทต่อดอลลาร์หลุดไปที่33แล้ว
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้แต่ก็ยังเกิน 1,500 อยู่นะคะ 1,540.90
3: 1,540 กว่า
4: ค่ะ
3: ก็อยากจะเห็น 1,600 ก็ไม่ได้เห็นสักทีนะฮะถอยหลังไปอีกก็ปิดในจุดเกือบต่ำสุดของวันนะเพราะว่าต่ำสุดของวันเนี่ย 1,538.69 ปิด 1,540.90
4: ลดลง 33.23 จุดถือเป็น 2.11% ค่ะมูลค่าการซื้อขายแสนล้านค่ะพี่ไพศาล 114,176.66 ล้านโอ้โหนี่ถ้าเป็นการแบบถ้าหุ้นขึ้น30แล้วมูลค่าแสนล้านนี่แบบเราไม่เห็นมานานแล้วนะ แต่แสนล้านมันดันเป็นวันที่หุ้นตก 33.23 จุดค่ะ
3: ครับ
4: กราฟลงมา 1.22% เดลต้าลง 5.37%K-Bank ลง 1.43% PTT 2.10% BBL ธนาคารกรุงเทพ 1.39% ค่ะ
3: ครับส่วนเงินบาทวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 ถึง 33.20 บาทนะ โดยอ่อนค่าสุดในรอบ1ปีนับตั้งแต่พฤษภาคม68และเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาคในวันนี้ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดมองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนะ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี
4: ้
3: จึงมีส่วนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นประกอบกับราคาทองคำวันนี้ดิ่งลงแรงยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้บาทอ่อนค่าโดยบอกว่าวันนี้เงินบาทก็อ่อนค่าสุดในรอบ1ปีเพราะตลาดเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งส่วนของไทยครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่ากนง.จะประกาศคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1% และจะจับตาประเมินภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังการประชุม
4: อ
3: ันนี้ก็เป็นเรื่องภาพบรรยากาศเศรษฐกิจการลงทุนในวันนี้นะทองที่ว่าลงหนักๆนะผมดู Gold Spot ก็ลงประมาณ60เหรียญตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,125 เหรียญนะนี่ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะของราคาสปอตนะฮะส่วนราคาของสมาคมค้าทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด25ครั้งรวมแล้ววันนี้ทองไทยลงไป800ผมว่าถ้าไม่ใช่บาทอ่อนช่วยนี่น่าจะลงหนักกว่านี้นะ
4: หนักกว่านี้
3: อาจจะได้เห็นลงไปเป็นหลักพันครับ
4: ค่ะ มีรายงานบูเบิร์กใช่ไหมคะรายงานว่าค่าเงินบาทร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีลงไปถึง 0.5% แตะระดับ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เนื่องมาจากตลาดคาดการณ์ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยจะยิ่งกว้างขึ้นประกอบกับความต้องการภายในประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบหลายด้านมันฟังดูทำไมไม่ดีเลยนักลงทุนในตลาดการเงินโลกกำลังคาดการณ์ว่าแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าธนาคารกลางของไทยก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 40% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแต่ไอ้ตรงนี้สิคะรายงานระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มลงแต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นตัวฉุดรั้งการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศด้านธนาคารกลางของไทยก็เคยประกาศว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าไทยกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจรอบด้านนอกเหนือจากผลกระทบของสงครามอิหร่านแล้วไทยยังต้องรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการอุดหนุนทางการค้าของสหรัฐปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีกำลังแรงงานลดลงหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งผลส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะพี่ไพศาลคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยทัวร์เนี่ยไม่มีจบไม่มีทัวร์ไม่มีทัวร์อย่างที่เราเคยเห็นนุ่งกระโปรงพลิ้วมาเที่ยวกันคนที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคนที่มาทัวร์ครั้งแรกในคนที่มาทัวร์อย่างเงี้ยมาจากชาวบ้านมาจากชนบทของจีนมาเที่ยวไทยเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วคนจีนที่มาเที่ยวไทยตอนนี้คือคนที่มาเองค่ะพี่ไพศาลคนที่รู้จักไทยดีและเอาตัวรอดในไทยได
3: ้
4: เป็นคนแบบนั้น
3: อันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวใช่ไหม
4: นักท่องเที่ยวจีน
3: ไม่ใช่
4: อ
3: ัน
4: นี้คือนักท่องเที่ยวส่วนพวกทำมาหากินก็พวกอีกระดับหนึ่ง
3: พวกเอาเงินมาฟอกหรือว่าเอาเงินมาทำมาค้าขายก
4: ็หนึ่งคนมีเงินคนอีกระดับหนึ่งมาเที่ยวสองก็คือพวกที่มาทำมาหากินแต่นักท่องเที่ยวที่เคยมากันเป็นล่ำเป็นสันพวกทัวร์ศูนย์เหรียญพวกนั้นจบไปแล้วค่ะไม่มีเขาเที่ยวกันเอง
3: ผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามีชื่อเสียงหลายท่านนะก็มีโอกาสที่ยังติดต่อคุยทางไลน
4: ์ค่ะ
3: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเจอกับฟองสบู่สังหาริมทรัพย์เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันต้องเจอแน่ๆเขาดูจากตัวเลขดูเลยแต่เขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยมันช่วยกันการเข้ามาของทุนเทาเนี่ย เข้ามาแล้วก็มาระดมซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆนะโดยเฉพาะพวกบ
4: ้
3: านที่อยู่อาศัยคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้เรื่องของฟองสบู่ที่มันจะเกิดเนี่ยนะจะแตกเนี่ยนะมันคลี่คลายไปมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะมันก็ยังมีส่วนเกินล้นอยู่แต่ว่ามันช่วยทำให้มันไม่ระเบิดขึ้นมา
4: ซึ่งความจริงเลย
3: เขาอธิบายให้ฟังว่าอย่างนั้น

0: พี่สารคะซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอยู่ได้ทุนพวกนี้เยอะมานานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าเบาที่สุดไม่ใช่เท่าก็คือทุนจากการที่พี่สารลองคิดดูตอนที่บิ๊กตู่มาเนี่ยเขากวาดคนที่ทำมาหากินบนฟุตบาทหมดเลยและให้ไปรวมอยู่ที่สนามหลวงสองถูกไหมคะตั้งไม่รู้กี่พันแผงเงินพวกเนี้ยเป็นพันแผงเนี่ยมันกี่พันล้านน่ะที่มันอยู่อ่ะมันมีเศรษฐกิจใต้ดินพวกเนี้ยเยอะมากที่มันหล่อเลี้ยงสังคมไทยอยู่แล้วแล้วก็พวกทุนเทาที่มาก็มานะทั้งเทาแล้วก็ทั้งไม่เทาแต่ก็ขนมาซื้อเพราะเวลาเทามาเนี่ยอาจจะซื้อระดับหนึ่งแต่พวกคอนโดราคาล้านกว่าบาทที่ทำกัน30-40ตึกเนี่ยจีนแทบจะกวาดหมดเลยนะคะในกรุงเทพพวกนี้อาจจะไม่เทาแต่มาเพื่อทำมาหากิน
1: ครับแต่คนนี้เขาบอกว่ามันถามว่าเอาก็เป็นผลดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมันเป็นกระบวนการฟอกเงินในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะต้องผ่องไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินมันไม่ได้เป็นความต้องการที่อยู่อาศัย
0: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลว่าโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยโรงเรียนเอกชนระดับค่าเทอม10,000-20,000เนี่ยปิดแล้วปิดอีกพวกชนชั้นกลางเรียนพ่อแม่ตกงานไม่มีเงินจ่ายอย่างที่เราเห็นแต่ทำไมโรงเรียนอินเตอร์ระดับค่าเทอมล้านบวกลบเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: มีลูกหลานพวกคนเหล่านี้ใช่ไหมพวกที่ย้ายเอาเป็นว่าพวกคนมีตังค์รอบๆบ้านเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในตอนนี้แย่ๆเลยนะพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ยังที่มาซื้อคอนโดอยู่ก็จะเอาลูกมาเรียนอินเตอร์อยู่นะมันเป็นเราเป็นศูนย์รวมของพวกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันมีคนในภูมิภาคเนี่ยที่มารวมอยู่แล้วก็ยังมีพวกที่มาจากกลุ่มใหญ่ๆจากหลายๆประเทศด้วย
0: และเช่นเดียวกัน
1: จีนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่
0: ค่ะและเช่นเดียวกันเศรษฐกิจอังกฤษที่แย่เนี่ยทำไมคอนโดที่อังกฤษอพาร์ตเมนต์อังกฤษขายได้ใครไปซื้ออ
1: ันนั้นก็เป็นการลงทุนไม่ได้อยู่อาศัยก็จากเนี่ยจากบรรดาเงินเท่าทั้งหลายเนี่ย เงินจากการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องเอาไปซื้อเป็นการลงทุนไปบางคนถือบ้าน2-3 หลัง
0: อยู่อังกฤษ
1: อยู่อังกฤษไม่ได้ไปอยู่อาศัยถือว่าเป็นการลงทุนมีที่ปรึกษาการลงทุนที่ก็แนะนำอยู่แล้ว
0: แล้วถามกลับมาว่าพวกที่ทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่า 4,500 ล้านเงิน 4,500 ล้านอยู่ที่ไหนคะหัวละ 300,000 ถึง 800,000 3,000 คนอยู่ที่ไหนคะเงิน 4,500 ล้าน
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนมั้ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันเต็มๆเลยดีกว่ากับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา16 นาทีนะครับมา

0: ติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับก็ข่าวใหญ่ที่สุดวันนี้นะ
1: ขอเริ่มต้นด้วยทลายแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันแล้วกันพี่ไพศาลคะไม่แน่ใจท่านพูดในรายการกับพี่ไพศาลหรือพูดกับใครเรื่องการสอบเข้ารับราชการที่ง่ายสุดคือการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: คุณอันเคยพูดบอกว่าเป็นมันเป็นใบเบิกทางไปสู่ตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งอื่นๆเช่นย้ายไปอยู่กรมการปกครองก็อาจจะเดินสายเป็นนายอำเภอไปเป็นปลัดจังหวัดไปเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าไปในท้ายที่สุดก็ได้ชัดเส้นดี
1: ๆมีคนพูดก็วันนี้เองก็ดูรายการโทรทัศน์แล้วโทรทัศน์เขาบอกว่าพอเรื่องนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนคีกันเขียนกันเต็มไปหมดเลยว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วตอนแรกนี้ก็ดีใจที่ทุกประเทศรู้คนเดียวไม่ใช่อ่ะเขารู้กันมานานแล้วเขารู้กันหมด
0: หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทำกันเฉพาะรอบล่าสุดที่มีการร้องเรียนนี่
1: คือจะรอบล่าสุดหรือไม่ได้ใจ
0: ทำก
1: ัน
0: มาหลายรอบแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ยก็ทำตั้งแต่ปี68นี่มันปี69นะคะพวกที่ทุจริตเนี่ยเข้าไปทำงานทำการกันหมดแล้วค่ะ
0: แต่จุไปแล้วมันจุไปแล้ว
1: มัน 3,000 มันกี่ตำแหน่งนะคะ 3-4,000
0: กว่า 6,000 กว่า 6,000
1: คาดว่าท
0: ุ
1: จริตกว่าคาดว่าทุจริตเกือบครึ่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาแก้ในตอนที่ประกาศเพราะนั้นก็ประกาศใครจ่ายเงินครบจบก็รับเข้าไปก่อนแล้วก็มาแก้คะแนนให้มันตรงทีหลังแต่ดิฉันทราบเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่าปีเดียวนะคะทราบมานานแล้วค่ะพี่ไพศาลแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการทุจริตแต่เขาพูดว่ามันเข้าไปง่ายที่สุดเป็นการเหมือนกับถ้าหุ้นก็เรียกว่าเข้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไพศาลไปสนามเล็กพอไปอยู่อบต.อบต.ทนๆหน่อยอยู่บ้านนงบ้านนอกอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่เวลาที่สอบเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยเลยเนี่ยมันยากเขาจะเข้าหลังบ้านกันแบบเนี้ยลูกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะเลยค่ะจะมานั่งอะไรอยู่อบต.แต่เข้าอบต.มันง่ายกว่าแล้วตำแหน่งมันเยอะกระทรวงมหาดไทยรับทีนึง 8,000-6,000 ตำแหน่งที่ไหนล่ะแต่อบต.รับทั่วประเทศอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราก็จะเห็นบางทีพวกข้าราชการคนดังผู้หญิงสวยๆอ่ะเวลาเขามาเขาก็มาจากอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็สมัครสอบอะไรอย่างงี้ก่อน
0: เ
1: สร็จแล้วก็ไปเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหมดทุกกระทรวงอะค่ะ
0: ครับ
1: เราก็พอซับซ้อน
0: แล้วนี่เบื้องลึกเบื้องหลังรอบนี้มันที่มันเกิดเหตุขึ้นจนกระทั่งตำรวจบุกไปเดี๋ยวผมดูข่าวนะก็มีหน่วยปปช.ใช่ไหม
1: ปปช.กับสอบสวนกลาง
0: เจ้าภาพหลักนี่คือปปช.นะผู้ช่วยเลขาธิการปปช.คุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลและคุณเนติพลชุมยวงนะอันนี้เป็นคุณเนติพลที่เป็นระดับผู้อำนวยการปปช.แล้วก็มีกองบังคับการตำรวจปปป.ปราบปรามการทุจริตนะอันนี้
1: ร
0: ่
1: วมกันแถลงผลการปฏิบัติการขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
0: ครับ
1: จริงๆข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวาน
0: เมื่อวาน
1: ที่จะมาแถลงเมื่อตอน10 โมงวันนี้แถลงเมื่อตอน10 โมงวันนี้เข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ้างว่าที่บุกเข้าไปก็คือทั้งปปช.แล้วก็ทั้งสอบสวนกลางนะคะก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนแล้วก็มอบหลักฐานพร้อมกับคลิปเสียงมาให้ปปช.ปปช.ก็เลยมีการตั้งเป็นสำนวนเข้าไปตรวจค้นบริษัทที่ว่ามีคนไปนั่งทำงานแล้วก็แก้คะแนนคน 3,000 คนเนี่ยเป็นบริษัทเลยนะคะชื่อว่าบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีก็มีการไปยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ข้อมูลกระดาษคำตอบการกระดาษคำตอบข้อสอบภาคกอภาคขอของท้องถิ่นจำพบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน10 คนมารับจ็อบค่ะพี่ไพศาลเป็นที่รู้กันเอิกกระเริกใส่ชุดข้าราชการสีกากีมาเลยทำงานที่อบต.เสร็จ4 โมงเย็นก็มาปั๊มบัตรเข้าทำงานที่บริษัทนี้4 ทุ่มออกจากบริษัทนี้ถามว่ามาทำอะไรมานั่งแก้ข้อมูลข้อสอบในคอมพิวเตอร์ถามว่าต้องมาแก้ที่นี่เพราะอะไรเพราะเขาเล่นทำโปรแกรมสำหรับสำเร็จรูปในการแก้คะแนนไว้เลยอ่ะ มันทั้ง 3,000 ใบแล้วมันมีทั้งข้อสอบภาคกอภาคขอแล้วจะมาใช้วินิจฉัยพนักงานอบต.มารับจ็อบแก้คะแนนตามแบบตามใจชอบไม่ได้ค่ะทำโปรแกรมสำเร็จรูปไว้แก้คะแนนให้เลยมานั่งขีข้อสอบมานั่งขีข้อมูลเท่านั้นเองใส่โปรแกรมสำเร็จรูปเราไปสมัครสอบแล้วเราก็สอบตกกันนะพี่ไพศาลคะพอถึงเวลาเขาก็เอาใบข้อสอบเราอะเข้าไปแล้วก็แก้ตามโปรแกรมสำเร็จรูปก็ออกมาเป็นข้อสอบใหม่ที่คะแนนโอเคมันจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ที่ไหนคิดได้นะพี่ไพศาลเพราะคนสอบตั้งไม่รู้กี่หมื่นคนและทำให้ 3,000 คนเนี่ยสอบได้พร้อมกับ 6,000 สอบได้พร้อมกับอีก 3,000 คนนั้นและอยู่ในคะแนนที่มันอยู่ในลำดับที่มันโอเคอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เขาเข้าไปแก้ให้เนี่ยมันคือฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีไอ้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเลยนะ
1: ก็คะแนนมันอยู่ที่นั่นเนี่ย
0: คือไอ้การตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเก็บผลคะแนนเอาไว้ในนี้ในฐานข้อมูลนี้คราวนี้เขาจะต้องเข้าไปถึงเขาจะต้องสามารถเข้าไปถึงในฐานข้อมูลแล้วก็ไปแก้คะแนนของคนที่สอบคนนี้ให้มันเป็นคะแนนที่สามารถสอบได้อยู่ในเงื่อนไขที่สอบได
1: ้การสอบนี้เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ตำแหน่งต่างๆช่างไฟช่างอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์เคาน์เตอร์ได้หมด87ตำแหน่งต้องการถึง 6,669 อัตรา
0: 87ตำแหน่ง 6,000 กว่าอัตรา
1: ก็ทุกระดับความรู้แหละทุกแขนงเลยที่เห็นว่าในพอเนี่ยปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จริงๆเขามีตำแหน่งบางสื่อที่เปิดเผยชื่อเปิดเผยตำแหน่งชัดเจนแล้วนะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่นี้แล้วเขาก็ไปพบของกลางมีจำนวนมากคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้สอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้มีการแก้คะแนนไอ้ตรงนี้แหละพี่ไพศาลมันจะนำไปสู่การที่แจ้งข้อหาคนเหล่านี้เหมือนตกสวรรค์เลยค่ะนอกจากเสียเงินกันตั้งแต่ 300,000 จนถึง 800,000 แล้วอ่ะจะต้องถูกข้อหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในการสอบด้วยค่ะแล้วถ้าจะเอาเข็ดหลาบเลยนะต้องติดคุกด้วย
0: แล้วบอกว่าทำไมต้องมาโดนเอารุ่นเราด้วยเขาทำกันมาทุกรุ่นก็ช่วยไม่ได้นะ
1: ต้องสร้างคุกเพิ่มเลยนะคะ 3,000 คนเนี่ย
0: เรทราคาเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกเก็บในตำแหน่งต่ำสุดเนี่ยนะตำแหน่งระดับเรียกว่าต่ำสุดของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย 3,500 ต่ำสุด
1: 3,500 ถึง 800,000 800,000
0: สูงสุดนี่คือสูงสุดนี่คือ 700,000 ถึง 800,000
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสำหรับตำแหน่งที่ถือว่ามีการแข่งขันกันสูง
1: ค่ะ
0: เกือบล้านนะ
1: เบื้องต้นเนี่ยมีการแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 รายไอ้ที่แข่งขันสูงไม่ใช่อะไรหรอกพี่ไพศาลที่ยอมเสีย 800,000 เนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่เข้าไปแล้วก็ไปทุจริตคอร์รัปชันที่เอาเงินคืนได้พวกในช่างเขียนแบบพวกช่างประจำอะค่ะพวกเนี้ยไปทุจริตได้บางตำแหน่งที่ไปแล้วไปทุจริตไม่ได้ก็ 300,000 กว่าก็พอแต่ 800,000 เนี่ยไปทุจริตโกงเอาคืนได้หมดเลยและจากการประเมินการทุจริตสร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านเขาก็ยึดของกลางแล้วก็ขยายผลได้เร็วมากค่ะขยายผลแป๊บเดียวอธิบดีโดนย้ายเลยค่ะ
0: อธิบดีคนนี้แกมาเมื่อเดือนไหน
1: อธิบดีที่โดนย้ายวันนี้ชื่อว่านายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีนักบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกสั่งให้ย้ายไปประจำกระทรวงมหาดไทยไปแขวนไว้เป็นการชั่วคราวและให้

0: ทำงานอะไรล่ะก็เดี๋ยวถ้าปลัดจะให้ทำอะไรจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายถูกย้ายวันนี้เลยค่ะคุณธีรุธเนี่ยเกิดปี2515อายุเท่าไหร่อะคะ54อายุ54เองค่ะเป็นอธิบดีจบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็จบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์เมื่อปี39จากรามคำแหงปริญญาตรีใบแรกเนี่ยบริหารธุรกิจจากมกรุงเทพและไปจบรัฐศาสตร์ที่รามก่อนจะต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจพี่เชื่อพี่เป็นหลานใช่ไหมคะเพิ่งรับราชการเมื่อตอนอายุ35นี่เอง
1: ก็เป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์แล้วก็ย้ายจากผู้ว่าสุราษฎร์ก็ขึ้นเวทีบดี
0: เป็นคนที่รับราชการช้ามากนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเข้ารับราชการกันเร็วอายุไม่ถึง30ก็เข้ารับราชการแล้วเป็นคนที่เพิ่งเข้ารับราชการตอนอายุ35เมื่อปี45แล้วก็ชีวิตราชการเนี่ยเติบโตเอาแค่ว่าตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.เมื่อปี60นะคะ9ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.อยู่เลยจากนั้นอีก2ปีเป็นผอ.กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นอีกปีนึงเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาและปีเดียวกันขึ้นเป็นผู้ว่ายะลาจาก60ถึง67เนี่ยเอ้ยเป็นรองผู้ว่าใช้เวลา7ปี6 7ปีจากผอ.สำนักงานบริหารเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาตุลาหลังจากนั้น2ปีจากยะลาจากนั้น2เดือนน่ะจากยะลาขึ้นมาสุราษฎร์เลยอ่ะ
1: เป็นผู้ว่าสุราษฎร์ก็เป็นผู้ว่าสุราษฎร์สมัย
0: ไม่ใช่พี่เดชานคะภายในปีเดียวกันปี67เนี่ยนะคะเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์และสามารถเป็นผู้ว่าสุราษฎร์ได้ภายในปีเดียวกันภายในปี67ปีเดียวอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าได้เลยและเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่เลยค่ะสุราษฎร์ธานีเลยค่ะหลังจากนั้นอีกปีเดียวขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองเลย
1: ก็เนี่ยย้ายมาตอนย้ายมาจากสุราษฎร์ตอนที่พรรค
0: 67
1: ภูมิใจไทยเขากลับมาคุณอนุทินเขาขึ้นมาเป็นนายกตอนที่พรรคประชาชนเขาโหวตให้นั่นแหละแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเขานั่งเนี่ยเขาเอาคุณอะไรที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์อ่ะคุณนฤชาอะไรเนี่ย

0: สอบกุมภาปี68
1: กลุ่มนี้เขารับราชการหมดแล้วค่ะ
0: 68ก็เข้าใจว่าคุณอธิบดีล่าสุดนี่มาแล้ว
1: มาแล้ว
0: ก
1: ็ปี67ทั้งปีปี67ทั้งปีอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดเป็นผู้ว่าจังหวัดหนึ่งแล้วก็ปี68ก็ขึ้นเป็นนั่นเลยค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณนฤชาแล้วมาบีเบรกสั้นๆที่คุณภูมิธรรมเขาโยกย้ายใครไม่รู้มาคนเป็นประมาณสัก 3-4 เดือนมั้ง
1: 12พฤศจิกายน68ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: 12อะไรนะ
1: 12พฤศจิกาแต่ว่าสอบที่สอบแต่ต้นปีนะพี่เวชาน
0: สอบต้นปีก็แสดงว่าคุณนฤชา
1: ใช่สอบแต่ต้นปี
0: ก็คุณนฤชาเป็นอธิบดีต้นปี68ถูกไหม
1: ใช่ค่ะสอบ
0: ต้นปี68เนี่ยคุณนฤชาเป็นอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันนี่แหละเป็นอธิบดีอยู
1: ่
0: เสร็จแล้วพอไปปลายปีเนี่ยโดนที่คุณอนุทินเขาตบเท้าออกจากรัฐการร่วมรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็มาคุกมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอธิบดีไม่ใช่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเขาโยก3คนหลักๆเลยไงเขาโยกกรมการปกครองเขาโยกกรมป้องกันสาธารณภัยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น3กรมเนี่ยเขาโยกไงคุณนฤชาจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเด้งไปเป็นผู้ตรวจหรือไปเป็นรองปลัดแล้วจึงได้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เอาคนเนี้ยซึ่งเขาเป็นคุณอะไรที่เพิ่งเด้งไปวันเนี้ยเขาเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หาดใหญ่แต่อยู่สงขลาแต่เขาพื้นเพเนี่ยเขาจังหวัดสงขลาแน่แต่อำเภอหาดใหญ่ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
1: เป็นคนใต
0: ้เพราะตอนที่มันมีเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าบ้านผมก็อยู่ที่นี่บ้านผมก็ท่วมอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบ้านเขาที่ว่าท่วมเนี่ยอยู่ในหาดใหญ่หรืออยู่สงขลาเพราะสงขลาก็ท่วมเยอะตอนนั้น
1: การสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์68ค่ะเข้ามาเป็นอธิบดีเนี่ยพฤศจิกา68สอบตั้งแต่17กุมภาพันธ์68
0: ถ้ากุมภาพันธ์68ก็สมัยคุณนฤชาคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบัน
1: ที่ว่าเคยเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย์มาหรอคะ
0: เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมเนี้ยส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะพี่อาจารย์ถ้าจะยาว
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยต่อครับคุณนัน
1: แล้วคุณนฤชาตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วครับพี่อาจารย
0: ์อธิบดีกรมการปกครองไง
1: อ๋อตอนนี้เหรอคะ
0: ที่กำลังมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยภูเก็ตอ่ะที่ไปย้ายปลัดจังหวัดย้ายนายอำเภอแล้วบอกตอนนี้ตรวจสอบแล้วนายอำเภอสองคนผมให้ย้ายกลับไปละเพราะตรวจสอบแล้วไม่ได้มีส่วนกับพวกมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลแต่ปลัดจังหวัดยังไม่ให้ความร่วมมือว่ายังไม่ย้ายกลับแต่ปลัดจังหวัดต้องฟ้อง
1: ที่ย้ายเขา
0: อธิบดีกรมการปกครองไม่ฟ้องเรื่องนี้เรื่องไปสั่งให้เขา
1: ช่วยเงินด้วย
0: หนึ่งห้าแพะหนึ่งห้าเจ็ดไงไปใช้เขาช่วยแล้วก็เอาหลักฐานจากไลน์ที่แชทไลน์กันนะ

0: คุณธนุชานี่แหละคนนี้แหละ
1: แล้วทำไมเขามาย้ายคนนี้ค่ะทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่อีกคนหนึ่งอยู่อะค่ะ
0: เอาก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมนี้ก็ที่บดีก็ต้องย้ายไปก่อน
1: อ๋อแต่ว่ามันจะพาดปิงถึงใครเมื่อไหร่ก็
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่ากันอีกที
0: แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ข้าราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า10รายนะผลการดำเนินการขณะนี้เบื้องต้นจับกลุ่มข้าราชการที่ร่วมขบวนการแล้วอย่างน้อย10รายสั่งเด้งอธิบดีสถ.ลงนามโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะยังอีกเยอะละที่จะต้องโดนกล่าวลูดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเข้าใจว่าหลักฐานมันชัดเจนมากเนื่องจากว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการร้องเรียนของผู้ที่สอบแล้วเขาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.มีคนเล่าผมฟังว่าเนี้ยว่าไอ้คนที่มาร้องเนี่ยมาร้องปปช.แล้วก็ปปป.เนี่ยเขาเชื่อว่าก็จ่ายตามเรื่องนั้นแต่มันมีทั้งหมด 6,000 กว่าอัตราเนี่ยเขาบอกว่ามันรับเงินไป 9,000 กว่าลายแต่บรรจุจริงๆบรรจุได้ไม่ครบมันมีคนที่จ่ายเงินไปแล้วว่ามันไม่ได้บรรจุแล้วเขาอ้างว่าตั้งสำรองไว้ให้แต่มีบางคนก็โอเคก็ยอมรับเอาตั้งสำรองเดี๋ยวรอดูเผื่อว่าไม่มารายงานตัวเขาก็ได้แทนไปแต่บางคนไม่ยอมคิดว่าถูกเบี้ยวปั๊บมันก็เอาข้อมูลเรื่องที่ว่าจ่ายเท่าไหร่หัวเท่าไหร่
1: คลิปครับอะไรต่อมีอะไร
0: ครับอะไรต่างๆเอาไปให้เจ้าหน้าที่หมดเลยจนกระทั่งรู้เลยว่าจุดไหนที่เป็นของใครที่เป็นติวเตอร์คนไหนเพราะมันจะมีเขาบอกว่ากระบวนการมันจะมีคนรับติวสอบเข้าพวกนี้แล้วก็จะมีการติดต่อกันวงในจ่ายเงิน 350,000 ถึง 800,000 ในตำแหน่งต่างๆว่ากันไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็จ่ายกันไปจ่ายกันจน 9,000 จากผู้สอบทั่วประเทศแสนกว่าคนนะแสนกว่าคนแล้วต้องการเพียง 6,600 กว่าตำแหน่งเนี่ยจ่ายกันไป 9,000 กว่าคนแล้วปัญหาคือว่ามันเข้าได้ไม่หมดอยู่แล้วมันจึงมีปัญหาว่าผมเข้าใจว่าคงโลภอ่ะหรือบางทีมันก็รับกันไปเกินอ่ะไอ้
1: จัดระบบไม่ดี
0: ไอ้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้มันส่งเข้ามาแล้วมันเยอะ
1: จัดระบบไม่ดีไม่ทำโปรแกรมตั้งแต่แรกแทนที่จะรับเงินมาแล้วเราเอามาเข้าโปรแกรมรวมที่เวลาแก้คะแนนเนี่ยมาทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้ไอ้ตอนรับเงินไม่รู้จักทำโปรแกรมสำเร็จรูปแบบรวมไว้มันจะได้ไม่เกิน
0: ไม่หรอกผมคิดว่ามันทำกันจนย่ามใจแล้วมันคงทำกันทุกรอบ
1: เอาหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: มันคงทำกันมาจนย่ามใจจนกระทั่งนั่นแหละทำไปแล้วก็เงินก็ได้มาจนกระทั่งย่ามใจ
1: ค่ะ
0: มันถึงได้รั่วแบบนี
1: ้ค่ะแล้วคนที่เขาสอบไปได้โดยที่เขาต้องจ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 จนถึง 800,000 เนี่ย 800,000 เนี่ยโอกาสในการที่จะไปทุจริตเอาคืนเนี่ยคุ้มไหมคะพี่เมษาเงินเดือนไม่เยอะหรอกเงินเดือน 10,000-20,000 800,000 ที่กว่าจะได้นี่มันก็ทำให้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยถูกไหมฮะเพราะข้าราชการที่เข้าไปก็ต้องจ่ายเงินหลักแสนเข้าไปแล้วแล้วถ้าจ่ายขนาดนี้ก็ต้องคิดว่าเอาคืนได้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยพวกตำรวจมีซื้อตำแหน่งแล้วเราบอกเนี่ยการซื้อตำแหน่งอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันถ้าอย่างเงี้ยซื้อตำแหน่งเข้าไปทำงานในอบต.มันก็ทุจริตคอร์รัปชันกันได้แต่ระดับอบต.เลยสิครับพี่เพ็ญสาร
0: มันไม่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเท่าไหร่เนี่ยแล้วพร้อมที่จะจ่ายได้ก็คงไม่คิดเป๊ะๆหรอกแต่มันพออนุมานได้ว่ามันคุ้มค่าอ่ะมันคุ้มค่าถ้าอนุมานแล้วว่าโอ้โหมันเกินไปมันไม่มีทางหรอกตำแหน่งขนาดนี้แล้วมันจะไปทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆมันจะคืนได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ผมไม่กล้าลงทุนหรอกทีนี้มันถ้ากล้าลงทุนนี้แสดงว่าเขารู้ว่ามันพอได้มันมีช่องทาง
1: เป็นระบบอย่างนี้ด้วยไหมคะในเมื่อมันมีเครือข่ายมีสายของเขามีติวเตอร์นั้นมีพวกข้าราชการ

0: ที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยขอแล้วก็รู้หมดแหละว่าใครมีชนักปักหลังมีสายคล้องคอไว้เพราะพวกนี้เข้าไปโดยไม่ถูกต้องเวลาที่จะทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกบีบให้ต้องทำตามที่พวกเขาต้องการตามเครือข่ายต่างหากถูกแบ็กเมย์เอาพูดง่ายๆคือถูกแบ็กเมย์ในอนาคตตลอดชีวิตรับราชการมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะที่ยังคิดว่านอกจากเข้าไปแล้วต้องไปทุจริตเพื่อถอนทุนก็ยังต้องโดนเครือข่ายพวกเนี้ยขู่แบ็กเมย์ได้ถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการ
1: ตอนนี้ผมก็เลยไม่พูดตรงๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันมีไหมประเภทที่สอบเข้าไปด้วยคะแนนบริสุทธิ์ของตัวเอง
0: น่าจะต้องมีบ้างมั้ง
1: แต่ผมดูมันทำกันไปร่ำสัตว์นี่ผมว่าจะไม่เหลือแล้ว
0: แล้วมากไปกว่านั้นนะพี่ไพศาลดี
1: ที
0: ่สงสาร
1: เพราะว่าขนาดเนี้ยดูที่พร้อมจ่าย 9,000 กว่านะตัวเลขที่ผมรู้อ่ะนะ 6,000 กว่าอัตราเนี่ยจ่าย 9,000 กว่าคนเนี่ย
0: มันจะเหลือที่ให้ใคร
1: แล้วถึงขั้นต้องมาแก้คะแนนให้กันเนี่ยแสดงว่าคะแนนไม่ถึงก็จับยัดเพราะมันดูตามชื่อไงจ่ายแล้วก็เข้าจ่ายแล้วก็บรรจุจ่ายแล้วก็บรรจุเสร็จแล้วมันเกิดการไปร้องเรียนแล้วบอกขอให้เปิดคะแนนไอ้ที่มันไปแก้คะแนนเพราะว่ามันร้องแล้วเข้าใจว่าร้องไม่ใช่ร้องธรรมดาไปร้องศาลด้วยมั้งเอาคำสั่งศาลมาเลยว่าคุณต้องเปิดคะแนนเปิดดูคะแนนเนี่ยแต่เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ให้ดูถึงขั้นไอ้ใบคะแนนนะแต่ว่าไอ้ที่เขาไอ้ตัวที่เขาบอกเขาส่งคะแนนไปในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาคงจะมีเขาถึงต้องไปแก้ในฐานข้อมูลไงไม่เอาไอ้ตัวเอกสารเนี่ยเอกสารที่เป็นใบตรวจข้อสอบไอ้ทำข้อสอบนะเนี่ยผมเห็นมีติ๊กอะไรเต็มเนี่ยแล้วเอามาดูแล้วมันจะมีโปรแกรมมาเทียบเลยแล้วก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้คะแนนตามเป้าว่าถึงจะสอบบรรจุได้เนี่ยมันต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยมาแก้คะแนนตรงนี้เพราะที่แก้คะแนนเพราะว่ามันถูกบีบให้เปิดคะแนนจะเลยเป็นที่มาที่เขาเลยมาเฝ้าอยู่ที่หน้าบริษัทเนี้ยพอเขารู้ว่ามันจะมาแก้ที่บริษัทเนี้ย
0: ที่หน้าสงสาร
1: ก็เอาข้าราชการเห็นว่าอยู่
0: อบต.แถวนั้นแหละ
1: เอามาช่วยกันทำ
0: เพื่อนชวนมาดับโอทีกันไปจนแบบไม่ต้องอับไม่ต้องอะไรก็ไม่รู้ว่าคนที่มาแก้ที่ตอนเข้ามาแบบไหนด้วยนะคะจะรู้สึกมันเฉยๆทุกคนเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าคนกล้าปลดพันคนที่จ่ายเงินเนี่ยอยากที่จะทุจริตทุกคนหรอบางทีนะคะพี่เมษานถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราไม่มีวันที่จะได้หรอกถ้าไม่จ่ายเงินทำไมที่เขามีความรู้ความสามารถเขาก็ต้องยอมจ่าย
1: ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่จ่าย
0: ให้คุณเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณลงสนามนี้คุณไม่มีวันได้ก็ต้องยอมจ่ายอ่ะ
1: คือมันไม่มีแล้วไม่มีประเภทที่ช้างพงช้างเผือกอะไรไม่เกี่ยวจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ก็ทัด
0: แล้ว
1: ก็โชคดีหน่อยที่ว่าพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้าโอเคก็ยังพอมีคุณภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจ่ายเนี่ยยังไงมันต้องถอนทุนแน่นอนแต่ว่าถ้าได้ประเภทขี้กากไปเลยนะก็ถอนทุนด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของระบบราชการได้ประเภทโอ้โหคนแบบขาดคุณภาพเลย
0: ไม่มีอยู่แล้วนะดูแล้วถึงคนคุณภาพก็ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ครับพี่เมย์
1: เราไม่รู้แต่ว่าระบบมันก็ถ้ามันเป็นจ่ายเงินได้อย่างนี้มันก็ต้องคิดคาดคิดไว้ว่ามันก็ต้องได้คนที่มันคุณภาพมันก็ไม่ถึงตามที
0: ่คุณต้องเข้าไปอยู่กับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตกเย็นเพื่อนพากันไปรับจ็อบอบต.แห่งหนึ่งถ้าสมมติพี่เป็นสารมีใครสักคนหนึ่งเป็นเด็กดีๆเข้าไปทำงานที่อบต.แห่งหนึ่งและตกเย็นพนักงานอบต.ทุกคนก็ไปรับจ็อบแก้คะแนนให้ที่บริษัท3เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยถามว่าคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะ
1: ผมคิดว่ามันต้องไปเอาคนวงในกันพอจะไว้วางใจได้ต้องสั่งเป็นชั้นว่าให้ดึงเพื่อนที่พอไว้ใจได้มาเพราะว่าทุกคนก็มาก็รู้อยู่ว่ามาทำอะไรถูกไหม
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเนี่ยมันต้องเป็นคนวงในด้วยกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆไปดึงคนสเปซสปามาหรอก
0: 10คน
1: นั่ง
0: แก้ข้อสอบกัน
1: โดนคดีกันทุกคนเลยนะ

0: ค่ะ
1: โอ้เห็นแล้วเจ็บช้ำมากอะดูแล้วถ้าประเทศเป็นกันแบบนี้นะแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันจะสาวได้แค่ไหนเพราะผมดูแล้วมันไม่น่าจะแบบเป็นเรื่องของข้าราชการตัวเล็กๆ เล่นกันหรอกงานอย่างเงี้ยมันเป็นงานระดับเป็นงานระดับชาติผมบอกได้เลย
0: แล้วพี่ไพศาลคิดดูเงิน 4,500 ล้านเนี่ยใครบ้างอยู่กับใคร 4,500 ล้านถ้ามีกันกี่คนล่ะพี่ไพศาลลองหารดูสิคะคิดว่าจะต้องมีคนเกี่ยวพันกี่คนแล้วมันจะไปตกอยู่กับใคร 4,500 เอาหารเท่าไหร่ดีคะกี่คน100คนไหมฮะที่เกี่ยวข้อง
1: 4,500 ล้านเนี่ยเหรออ
0: าหาร100คนก็แล้วกันได้คนละ45ล้าน
1: นี่แค่นี่100คนตั้ง100คน
0: นี่100คนเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ให้100คนเลยค่ะถ้ามีคนเกี่ยวข้อง100คนได้คนละ45ล้านแล้วถามว่าสมมติมีคนเกี่ยวข้อง100คนเนี่ยหัวหางนี่จะได้ถึง45ล้านเหรอคะเรื่องเงินพวกนี้ไปอยู่ที่ไหน 4,500 ล้าน
1: ครับอันนี้ระดับที่บอกว่าที่เป็นสำนักงานนั้นเข้าใจว่าเจ้าของเป็นแค่ระดับ
0: เป็นแ
1: ค่ข้าราชการ
0: สำนักงาน
1: สำนักงาน
0: เทศบาล
1: เห็นว่าอยู่ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
0: เทศบาลที่เพชรบูรณ์ค่ะ
1: อำเภอหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยไม่ใช่อำเภอเมืองด้วยนะ
0: อำเภอเมืองค่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพชรบูรณ์อะใหญ่จริงอะเศรษฐกิจมันอยู่อำเภอข้างนอกกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุณอรุณบอกว่าฟังแล้วหมดหวังกับประเทศไทยจริงๆกดหูมากคุณณรงค์บอกคนที่สอบเข้าไปก็มีเยอะครับลำบากก็จะพูดถึงความลำบากยากเข็ญในการสอบเข้าไปส่วนคนจ่ายเงินพอได้บรรจุก็กลางเลยคุณชุชนาบอกน่าจะลงโทษพวกกระบวนการทุจริตส่วนพวกที่สอบผ่านได้เองแต่จ่ายเงินจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ถ้าตัดสินใจการกระทำมาง่ายคุณเล็กบอกชั่วทุกหย่อมย่าคุณณรงค์บอกคนคุณภาพถ้าเกิดสอบเข้าจริงๆย้ายหนีย้ายหนีไปไหนหนีไปดูแล้วแล้วก็สาวได้แค่รุ่นนี้ไม่ถึงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่น่าจะรอดหัวรอดครับหางติดคุกค่ะเด็กก็คิดอย่างนั้นตอนสารวัตรโจ้อ่ะพี่ภาษาจนสารวัตรโจ้ตายแล้วอ่ะเนี่ยแหละ
1: ก็ตัดตอนจบแค่โจ้
2: จบแค่โจ้ค่ะ
1: โจ้รับจบ
2: ตัวอย่าง
1: เขาบอกโจ้รับจบ
2: นั่นแหละตัวอย่างเลยเป็นพันล้านคนเดียวทำได้ไง
1: อ
2: ีกเรื่องนึงเมื่อกี้ก็เราก็กุ้มใจกันพอสมควรนะฮะว่ามันคงจะจบแค่หางหัวไม่นะแล้วก็ถ้าจับได้จะไปยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเงินไปไหน 4,500 ล้านอันดับต่อมาคือพี่ไพศาลจะทำยังไงกับค่าไฟคะที่แฝงอยู่กับใบเสร็จของเราทุกวัน1ก็คือให้พื้นที่ไหนก็รับผิดชอบไปมันเป็นทางท้องถิ่นรพช.รพช.มันอยู่ในเขตเทศบาลอะไรอยู่ในเขตอบต.อะไรก็ให้อบต.ให้ประชาช

0: ชนเนี่ยเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าไปแล้วไปหาจัดการให้มีความเจริญมีเงินเหลือพอที่จะไปจ่ายค่าไฟนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบไป
1: ตกลง
0: สอง
1: ตกโอเคเอาคุณ
0: สองอันดับแรกนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบคุณใช้คุณจ่ายประชาชนจะได้รู้สึกตัวไม่งั้นคุณก็รับเงินเขาแล้วเลือกใครก็ไปรู้แล้วพื้นที่คุณก็ไม่เจริญเก็บภาษีไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟคุณใช้คุณจ่ายเองถ้าคุณไม่เจริญคุณก็อยู่กันมืดๆไปอ่ะนี่ข้อหนึ่งนะสองตั้งงบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้เลยป๋ามากสามก็คือให้เดี๋ยวนะคะให้งบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้ตามนั้นก็แล้วกันสองอย่างค่ะเอาแบบไหนคะ
1: ก็ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคืออันแรกสุดเลยเนี่ยต้องให้การไฟฟ้าเขาคือไม่ต้องการไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าคุณอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ค่าไฟที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของทุกครัวเรือนเนี่ยมันเป็นไปตามมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยเรกูเลเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2530
0: แล้วมาพูดอะไรตอนนี้ฮะจะ40ปี
1: มันแฝงอยู่มันเป็นมติของกพช.ให้การไฟฟ้าทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเก็บไอในส่วนค่าไฟต่างๆเหล่านี้คราวนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
0: เรื่องจะ40ปีที่แล้ว
1: ครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เฉพาะไฟสาธารณะนะคุณนันในกรณีเนี่ยเขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกศัพท์ว่าเป็นความสูญเสีย
0: ระหว่างทาง
1: เป็นความสูญเสียทางเทคนิคและเป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
0: ก็ไปตีความเอาของเขา
1: ความสูญเสียทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันผ่านสายไฟกว่าจะไปถึงปลายทางจ่ายเนี่ยมันมีการสูญเสียอยู่ไอ้ความสูญเสียเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปรวมซะเอาไปรวมเป็นอยู่ในค่าไฟให้ชาวบ้านซะการไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
0: รวมถึงพวกบิตคอยน์ที่ใช้สองแสนจ่ายแปดบาท
1: คราวนี้แล้วมันมีอีกอันนึงด้วยที่มันอยู่ในค่าไฟแฝงเนี่ยเป็นความสูญเสียที่เขาเรียกว่าเป็นnonTechnical loss ก็คือเช่นพวกที่ลักไฟลักไฟของการไฟฟ้าเขาใช้นะหรือว่าไฟฟ้าส่องสว่างประจำทางไฟที่ต้องไปให้เครื่องปั๊มน้ำสู้
0: เวลา
1: ช่วงน้ำท่วมคุณต้องมาจั๊มไฟของเราอะไรเงี้ยนะคุณต้องมาจั๊มไฟต่อไฟเพื่อสู้น้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาคิดคำนวณเขาเรียกเหล่านี้เป็นเรื่องของ
0: technical loss
1: non-technical loss ถ้า technical เนี่ยคือมันเรื่องของมันรั่วตามสายไฟมันรั่วตามหม้อแปลงสูญเสียตามหม้อแปลงตามสายไฟอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถือไปทางเทคนิคแต่ที่ไม่ใช่เทคนิคเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนี่ยไฟที่ถูกลักขโมยไปเหมือนบิตคอยน์มาขุดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประชาชนรับไปทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะค่าไฟสองประวันนะมันรวมเหล่านี้หมดเลยคราวนี้คุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันเริ่มต้นมาจากมติกพช.ก็คิดว่าแนวทางเนี่ยก็จะต้องไปแก้ที่มติกพช.
0: เดือนนี้แก้ได
1: ้กพช.จะต้องประชุมกันแล้วต้องแก้คราวนี้แก้เนี่ยกพช.จะมีแนวทางว่าจะเอาเงินส่วนนั้นมาดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่กพช.ก็ไปพิจารณาเอาแต่ต้องถอดออกมาจากบินออกมาจากที่คุณไปเก็บไว้ไปฝังไว้ในค่า FT ที่รวมเป็นค่าไฟแฝงให้กับประชาชนทั้งหลายเท่านั้นเองเขารวมไปแล้วเห็นเขาคำนวณแล้วประมาณปีละหมื่นกว่าล้านบาท
0: หมื่นกว่าล้าน
1: ประมาณ 15,000 ล้าน
0: ปัญหาอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าถอดออกหมดแล้วไปแบกไว้ที่งบประมาณให้จัดงบประมาณมาจ่ายคนจ่ายคือพี่ไพศาลกับดิฉันนั่นแหละประเทศไทยมีคน68ล้านคนยื่นเสียภาษี10ล้านคน

0: จริง4 ล้านคนนิติบุคคลก็เสียน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทุกสถาบันการเงินระดับโลกบอกว่าประเทศไทยจะแย่ถ้าไม่เพิ่มเก็บภาษีตรงนี้ซึ่งก็ไม่เคยเพิ่มสุดท้ายถ้าดีดกลับมาเป็นที่ภาษีก็เรานั่นแหละที่ไพศาล
1: ก็มีผู้ที่ตั้งประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเอาจัดเป็นงบประมาณไปมันก็ต้องเอาจากรายได้ของรัฐรายได้ของรัฐที่สำคัญก็คือภาษีก็หมายถึงว่ามันก็จะไปเก็บเฉพาะคนที่กลุ่มคนเสียภาษีใช่ไหม
0: ซึ่งน้อยมากมีคนยื่น10 ล้านคนแล้วเสียภาษีส่วนบุคคลแค่ปีละ4 ล้านคนเดอะแบกไหมฮะในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้จ่ายก็น้อยลงจะพอไหมฮะ
1: แต่มันอย่างนี้ด้วยนะคุณอันมันมีหลักอย่างนี้นะเอาผมยกตัวอย่างนะผมว่าจะมีปัญหามากที่สุดเลยก็คือไอ้ไฟทางไฟสาธารณะเนี่ยส่วนไอ้ที่ไฟที่ถูก
0: ขโมย
1: ใช้ถูกขโมยใช้
0: อันนั้นให้กฟผ.
1: อันนั้นผมคิดว่าการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยต้องรับเอง
0: เพราะคุณละปล่อยปะละเลยเอง
1: เพราะว่าถ้าคุณประเภทว่าโดนลักไฟเมื่อไหร่แล้วคุณก็โยนกลับมาให้ประชาชนจ่ายเนี่ยนะ
0: อันนี้ไม่ใช่
1: คุณจะไม่มีการกวดขันคุณจะไม่มีไอการที่จะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ต้องระแวดระวังอย่าให้คนของคุณเนี่ยไปทุจริตเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเสียหายแล้วคุณต้องรับถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณไปอันนี้ผมว่าจะแฟร์กว่าคุณอย่าไปยกให้ประชาชนเพราะยกให้ประชาชนเนี่ยใครมันจะขโมยขุดคุณก็เฉยๆ
0: ข
1: ุ
0: ดไฟใช้ขโมยไฟใช้ที10 ล้านจับได้เป็นเลยนะรองอะไรนะคะพี่ไพศาล
1: ไม่รู้ก็เคย
0: ระดับสูงมากๆเลยอ่ะ
1: ใช่อันนี้ผมคิดว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าต้องรับเป็นภาระไปแต่ว่าถ้าค่าไฟสาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นี่ฮะถ้าเก็บตามครัวเรือนเนี่ยสมมติว่าถนนเส้นนี้อยู่ดูแลโดยอบต.ดูแลโดยหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงเนี่ยความใส่ใจที่จะดูแลที่จะทำให้มันแบบประหยัดหรือว่าทำให้มันอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะ
0: แต่พี่ไพศาลดิฉันคิดว่ามันเป็นการดัดหลังประชาชนที่ชอบขายเสียงดัดหลังประชาชนที่ชอบรับเงิน1,000เดี๋ยวนี้มัน1,000-2,000นะคะเวลาอบต.เนี่ยเพราะว่ามันซื้อง่ายซื้อแล้วมันชนะเลยเพราะคนมันน้อยถูกไหมฮะเวลาสนามใหญ่อ่ะมันซื้อแล้วไม่คุ้มแต่อบต.เนี่ยซื้อแล้วชนะซื้อกันเต็มที่คุ้มแล้วก็ทุจริตทุกเม็ดทุกดอกพูดได้เลยพูดได้จริงๆประชาชนก่อนหน้านี้คือไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ตัวเองขายเสียงแล้วเขาก็ไปโกงกินกันจากนี้ไปจะได้รู้ว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวขนาดไหนเอาคนแบบนี้เข้าไปแล้วคนแบบนี้ก็ไปทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีเงินเข้าส่วนกลางพอแม้กระทั่งที่จะมาจ่ายค่าไฟให้เขาคุณจะเอาแบบนี้ก็เชิญเรียกว่าบางทีประชาชนต้องโดนดัดหลังบ้างค่ะเพราะคนที่เราพูดว่ารุ่นไม่ดีนี่ไม่ดีรู้แล้วแต่ประชาชนเป็นคนเลือกหมดนะคะ
1: ครับเดี๋ยวรอให้กพช.ชุดปัจจุบันเขาคือโจทย์ในขณะนี้ถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งได้รับการถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงละเป็นเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขนะแก้ออกมาจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูผมก็คาดเดายากว่าเขาจะแก้อย่างไรเนี่ยจะต้องตั้งเป็นงบประมาณเฉพาะหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้วิธีไหนมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
0: นะคุณนักพรุษบอกว่าลูกสาวสอบเข้าไปได้เองจริงๆแต่ยังเรียกไม่ถึงคุณชุศนาบอกว่าโอ้นานๆจะมีคนเห็นด้วยกับดิฉันเห็นด้วยกับดิฉันนะที่ว่าควรเปิดเผยหลักคิดที่พัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเกิดฉันทามติและนำมากำหนดวิธีการตามความเหมาะสมคุณวิวอะคะยกมือว่าเป็นหนึ่งเดอะแบกที่เสียภาษีอย่างถูกต้องจะต้องแบกอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยและหนักใจมาตลอดไม่เห็นมีใครจะมีนโยบายดีๆให้คนกลุ่มเราบ้างเลยนะคะคุณแอบบี้ก็เห็นด้วยคุณไพศาลไฟที่ถูก

0: โกงไปอ่ะไม่ควรที่จะมาให้พวกเราจ่ายค่ะคุณอนันต์อ๋อบอกว่าไม่ถึงพันหนึ่งที่ฉันพูดนะ300หัวละ300อบต.
1: 300
0: นี่อย่างนั้นบอกที่บ้านยังหัวละ300อยู่เลย
1: ไหนไหนไหนฟังดูมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะ
0: แล้วก็ไม่ได้อะสิเอกจ่ายแค่300คนอื่นก็จ่ายพันหนึ่งประชาชนไม่เคยเข็ดนั่นแหละปล่อยให้อยู่มืดๆจะได้เข็ดสักที
1: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะพอพูดเรื่องของการเสียภาษีอะไรพวกนี้ก็มีคนที่แบบรู้สึกร้อนๆเหมือนเราเยอะนะฮะ อะไรก็ภาษีก็มีคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในประเทศอยู่ที่4 ล้านคนเอง
1: ที่เสียจริงๆนะที่เสียจริงประมาณ
0: ที่เสียจริงๆนะ4 ล้านที่ยื่นอ่ะประมาณ9 ล้าน 10 ล้าน9 ล้าน 10 ล้านแต่เสียจริงๆอ่ะแค่นี้จริงแล้วเวลาเราเอะอะไรก็พูดเอาเสียภาษีมันก็อยู่แค่นี้ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะนี่ก็เรื่องภาษีเหมือนกัน
1: ของเราส่วนใหญ่แล้วภาษีใหญ่สุดมันเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีแวดตัวใหญ่สุด
0: ค่ะ
1: เก็บทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมบริโภคเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้นครับ
0: ดิฉันก็พยายามทานให้น้อยจะได้เสียภาษีให้น้อยค่ะ
1: ไม่มีประโยชน์หรอกครับไม่ได้รู้สึก
0: พยายามใช้เสื้อผ้าให้มันแบบเก่ายุ่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคเป็นลดพวกน้ำตาลพวกแป้งพวกไขมันอย่างเงี้ยโอเคพอได
0: ้ฮะ
1: ลดการบริโภคพวกแป้งไขมันน้ำตาล
0: แล้วมันมีแวดเหรอคะ
1: มันมีแวดทุกตัวเอาไปโยงกับเรื่องสุขภาพแล้วลดเพราะว่าจะได้ลดการบริโภคลงด้วยเงี้ยโอเคได้ก็ถือว่าได้เป็นสองเด้งเลย
0: พูดในสิ่งที
1: ่เหมือนกันเลยนะ
0: ทำไม่สำเร็จนะคะ
1: เหมือนที่สสเขาลดน้ำลงเอา
0: ลดไซส์ลดโลก
1: ลดน้ำตาลลดอะไรเอาคุณสรพงษ์ชาตรีเอาคุณอะไรมาโฆษณา
0: อันนั้นบอกว่าอยากทำบุญนะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างแกงเขียวหวาน
1: แม่ชอบทานโอ้ผู้ร่วงรับแม่ผู้ร่วงรับชอบมากแกงเขียวหวาน
0: ปลาดุกฟูที่พ่อก็ชอบ
1: ขอให้พระ
0: ปลาดุกฟูเลยนะ
1: ท่านเป็นออเปอเรเตอร์ช่วยผ่านส่งผ่านบุญนี้ไปถึงกับบุพการีผู้ร่วงรับด้วย
0: ฝอยทองสังขยา
1: เอ้ยมีไหมประเภทพระท่านกำลังฉันอยู่แล้วนั่งเฝ้าท่านนี่เนี่ยอันนี้อร่อยพระเชียร์เพราะแม่ชอบไง
0: แต่ช่วงหลังถ้าพาแบบคุ้นๆกันเนี่ยเดียนก็จัดใหม่มานะจัดใหม่มานานแล้วค่ะเวลาไปถวายท่านเนี่ยต้มยำปลาส้มตำเจ้าเนี่ยติดสนามก็ปัญญาเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสอ่ะนะคะส้มตำต้มยำปลา

0: แล้วก็โอ้โหวันนั้นทำอะไรไปชอบมากแค่ผัดบวบอะเพราะไม่มีคนค่อยผัดบวบไปให้พระฉัน
1: ไม่มีไม่มี
0: ใช่ไงส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เลิ่นเลิ่นแค่ผัดบวบใส่ไข่เนี่ยพระชอบมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ผมมีอยู่ปีนะผมเหมาก๋วยเตี๋ยวไปร้านนึงเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่นเลยให้ท่านสั่งมาให้ท่านให้ลูกศิษย์บอกมาเลยบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ต้มยำอะไรต่างๆแต่
0: ต้มยำก็อันตรายค่ะพี่ไพศาล
1: ไม่ใช่อันตราย
0: เขาใส่เคยเห็นเขาใส่น้ำตาลไหมคะ
1: พระเนี่ยส่วนมากท่านไม่ค่อยมีคนแบบ
0: อ๋อร้อนๆใหม่ๆไป
1: เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไปถวายไม่ค่อยมีเราก็เลย
0: ข
1: ันเพลงก็เอาจัดไอ้คนร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านแล้วก็ทำบุญพระฉันเสร็จญาติโยมก็รับประทานกันต่อครับ
0: ค่ะไก่ย่างปลาย่างอะไรเงี้ยทานเหมือนแบบฐานะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพจะทานแบบฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เรามีข่าวดีๆจากการประปาภูมิภาคใช่ไหมครับคุณนัน
0: ใช่ค่ะเขาให้อ่านตอนทุ่ม10นาทีอ่านเร็วกว่า10นาที5นาทีได้ไหมคะ
1: อ๋อได้ได้ได้ช่วงนี้เลยกำลังเหมาะเลย
0: กำลังเหมาะเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนสายด่วน1444เปิดให้บริการทุกวันในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะสำนักงานกกต.ได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน1444โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 18:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.po.th ค่ะหรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
1: ครับก็จะเลือกตั้งกันทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาวันอาทิตย์28มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันที่23ก็เหลือเวลาอีก5วัน
0: คนอื่นเขาไม่สู้กันเลยหรือไงที่บ้านดิฉันได้แต่แบบโบชัววันนี้ได้โบชัวคุณชัดชาติอะมาส่งถึงบ้าน
1: ไอ้ของผมสก.มากันเยอะนะ
0: สก.ใช่ๆแต่ผู้ว่าเนี่ยได้เฉพาะของคุณชัดชาติเองยังไม่เห็นของคนอื่นเลย
1: ไม่ทราบเหมือนกันก็
0: แล้วก็อะไรรู้ไหมคะไปรื้อริ้นชักได้อะไรมาไหมคะได้ใบแนะนำตัวของคนตำรวจเอกจักรพิชัยจินดาสวัสดีปีใหม่สงกรานต
1: ์อ๋อก่อน
0: ตอนที่เขายึกยักยึกยักว่าจะลง
1: จะลงไม่ลง
0: ยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
1: บิ๊กแปะนี่ก็เรื่องการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากนะ
0: ค่ะ
1: แต่
0: ตอนนี้ท่านก็ไม่ยึกยักขนาดก็ชัด
1: มีลายอะไรเข้ามานะ
0: ไม่มีอะไรค่ะอ๋อลายขออธิบายนิดนึงนะคะวันที่25-26ก็คือวันพฤหัสศุกร์นี้ค่ะจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานหรือว่า15วัน
1: 15วัน
0: ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดา 16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ก็จะคาบเกี่ยวในช่วงแรกของรายการของเราด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอมาวันศุกร์เนี่ยก็คือ 9:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ครับ
0: วันพฤหัส 16:55 วันศุกร์ 9:55
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็

0: คือกรุงเทพเนี่ยการเลือกถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะโดยปกติแล้วตามสถิติเนี่ยจะมีกู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งส.ส.จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์จะเยอะคนจะมาเลือกตั้งเยอะกว่าของส.ก.ของเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอะไรเงี้ยมันจะสภาเมืองพัทยาคนจะออกมาน้อยเพราะนั้นก็เชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองพัทยาช่วยๆกันออกไว้เยอะให้เปอร์เซ็นต์มันออกมามากๆ
1: เพื่ออะไรคะ
0: ก็เป็นหน้าเป็นตาว่าเรามีการตื่นตัวทางการเมืองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแบ็คเขาแบเบอร์หรือไม่ความเบอร์มาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สิทธิ์เยอะๆดีมันใช่มันผู้ชนะเนี่ยชนะอย่างท่วมท้นแต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 60% 50% เนี่ยมันดูมันยังหน้ากางขาอยู่ว่าแล้วคนอีก 40% คนครึ่งหนึ่งเขาคิดยังไงเขาจะเอาคุณไหมอะไรเงี้ยนะมันแต่ถ้ามามันก็70ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังพอใจชื้นขึ้นหน่อยคนชนะ
1: ก็ไหนๆก็ได้แล้วขี้เกียจไปเลือกก็เลือกกันไปก็แล้วกันใครอยากได้มีคนคิดอย่างนี้ไหม
0: ก็กลัวเงี้ยจะต่ำกว่า60คราวที่แล้วกรุงเทพไปที่แล้ว60
1: ก็เห็นว่าจะชนะแล้วก็โอเคใครอยากได้ก็เลือกไปก็แล้วกัน
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีครับคุยกันต่อครับ
1: คนดูเราก็โอเคไม่น้อยแต่ว่าคุยมาเยอะมากสนุกมากเลย
0: ครับเช่นคุยว่าอะไรบ้างยังไงบ้างครับ
1: คน4ล้านควรได้รับสิทธิพิเศษอย่างเหมาะสมประเทศเราเนี่ยมันมีฟรีไรเดอร์เยอะมากเนี่ยคุณสุขพงศ์บอกสงสัยคุณสุขพงศ์เนี่ยฟังดิฉันเยอะเนี่ยดิฉันก็ปั่นพวกแบบพวก4ล้านเสียภาษีพวก4ล้านเสียภาษี
0: เดี๋ยวจะผาทางรณรงค์ให้มอบโล่ฮะ
1: ว่าไม่ได้หรอกค่ะทำโล่4ล้านคน
0: ใน
1: การทุจริต
0: ออเนอร์ซิติเซน
1: ไม่อ่ะ
0: คร
1: ับ ดิฉันไม่เชื่อเดี๋ยวไปต้องทำโล่ถึง4ล้านคนจะมีการทุจริตจากการทำโล่อีก
0: ผมแนะนำว่าจะให้ไปเหมาที่ศูนย์พระเครื่องจุฬาเอ้ยศูนย์พระเครื่องธรรมศาสตร์เนี่ยเหมาพระสักรุ่นนึงแล้วก็มามอบให้มอบ
1: เคยได้มาท่านก็ให้ถุงมาให้มาทั้งถุงเลยปรากฏว่าทำออกมาเคาะจากพิมพ์ยังไม่แห้งขึ้นลา นี่พูดจริงนะฝากขึ้นลาเคาะจากพิมพ์มาแล้วยังไม่แห้งคุณนรงค์บอกหัวแถวบ้านนะหัวละพันจะตัวที่ลงสมัครกระจายเองกับมือเลยดีแล้วคุณนรงค์ที่เขาใช้มือนะฮะเพราะว่าถ้าผ่านหัวคะแนนไม่ได้หัวคะแนนต้องดึงนะฮะรอบนี้เลยลงมือจับใส่เองเลยคุณทัชชัยว่าสวัสดีมาคุณโจสมเกียรติว่าประเทศนี้แก้ไขไม่ไหวแล้วถ้าทุกคนคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองให้มีนโยบายดีแค่ไหนเป่าปุ้นจิ้นต้องประหารคนชั่วให้หมดประเทศจะดีเองไม่ไหวมีคนแซววังเฉามาฮั่นโอ้ผ้าก็ไม่เหลือแล้วค่ะคุณสุดาการบอกตอนนี้หัดทานข้าวมื้อเดียวช่วงเที่ยงให้อิ่มใหม่ๆจะยากหน่อยนะช่วงเที่ยงเหรออย่าไปอดข้าวเช้าการอดข้าวเช้าจะทำให้ระบบเผาผลาญรวนหมดค่ะ ดิฉัน

0: ฉะนั้นพี่สารคะไม่เคยผอมอ้วนก็ประมาณเนี้ยแต่ข้อดีคือความที่ไม่เคยไปลดความอ้วนด้วยวิธีอะไรที่เขาพูดกันทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันทำให้เวลาอยากจะผอมมันก็ผอมได้ค่ะเพราะมันไม่เคยรวนเนี้ยเราไม่เคยไปทำให้ระบบพวกนี้เสียเรื่องไฟถนนเนี่ยคุณทวีพรบอกให้ทุกครัวเรือนเป็นผู้ร่วมจ่ายดีแล้วเพราะที่ฉันทำงานรายได้น้อยไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ขอจ่ายเป็นแบบค่าไฟถนนมาลงในใบเสร็จบ้านนี้ก็แล้วกันต้องอย่างนี้ดิ
1: โอเคก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขาแจ้งให้ชัดเจนอย่างงุบงิบเขียนไว้ในบินเลยว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้มันคืออ้าวแงะไปแล้วมันมีนู่นนี่แม้กระทั่งไอ้เนี่ยไอ้ที่ว่าเป็น
0: ไปโดนเขาขโมยใช้ไฟก็มาให้เราหาร
1: ใช่
0: เหรอโดนเขาขโมยใช้ไฟไปแยะมาให้พวกเราจ่ายเนี่ยไม่ถูกค่ะคุณคอสโมบอกส่งอะไรแปลกๆให้พระระวังท่านจะบอกไปสนีปิดแล้ว แล้วก็
1: เป็นพระเป็นไปสนีฮะใช่
0: ค่ะอ๋อใช่บางท่านก็ไปแล้วก็บอกว่าขอใส่ซีดีได้ไหมคะเจ้าคะพอดีพ่อชอบฟังไวยพจน์
1: ถวายซีดีเลยใช่ไหม
0: พ่อชอบฟังไวยพจน์เพชรสุพรรณมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพงศักดิ์อะไรท่านสวัสดีมานะคะสจทั้งประเทศงบ5 ล้านทำไฟทางทุกพื้นที่คุณกฤตบอกว่าเอาแบบอเมริกาสิครับถ้าร้านไหนคำนวณไม่ได้ใช้คำนวณจากรายรับหรือ 10% ที่คาดว่าจะได้รับถ้าเป็นเมืองไทยหาเปรี้ยแผงลอยอะไรพวกนี้ก็ปีละพันเหมาจ่ายจบไปออกภาษีใช่ไหมเงินก็รวยเลยคุณกิตไม่ทราบว่าหาบเร่แผงลอยเนี่ยพื้นที่อย่างสีลมหรือแถวในเมืองอะเขาจ่ายกันเป็นแสนๆต่อเดือนบางเจ้าเล่าให้ยันฟังเขาขายของปลอมอย่างเดียวขนาดเขาจ่ายเป็นแสนแล้วเขาถูกจับขึ้นศาลนะเขายังคุ้มแรงที่ในศาล
1: โอ้นี่เข้ารับเข้าหลวงหมดเลย
0: คนของหลวง
1: โอเคว่าเข้าหลวงเจ็บ
0: เขายังคุ้มเลยอ่ะ
1: ส่งมะม่วงมาขอบพระคุณมาก
0: อร่อยมาก
1: คุณกฤตนะ
0: ค่ะ
1: สงสัยอยู่ที่สวนมะม่วงที่สวนครับ
0: เขาเรียกอะไรเจ้าคุณอะไรสีนะฮะบางคุณสี
1: มะม่วงที่
0: บางคุณสีใช่ค่ะมันบางคุณสีอร่อยค่ะแล้วที่มันอะไรเนี่ยครับพี่ไพศาลอดีตผู้ว่าสู้นะแจ้งจับนักธุรกิจมหาว่าไปหลอกลวงขายเหรียญครุฑ
1: กาลสินมีคนไปร้องผู้ว่ากาลสินโดนคนไปร้อง
0: ผู้ว่าหรืออดีตผู้ว่าคะ
1: เออผมเลยไม่แน่ใจเป็นอดีตผู้ว่าหรือผู้ว่าปัจจุบันที่ไปทำพักคงพักเครื่องอะไรมาให้คนเช่าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของนั่นด้วยใช่ไหมของเจจีดังด้วยนี่
0: พี่ประสานคะในสมัยปี52เนี่ยคุณชวรัชชาญวิรกูลคุณพ่อของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในครั้งนั้นอธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการระดับสูงถูกพิพากษาจำคุก3 ปีติดจริงไหมคะ
1: ผมจำไม่ได้เหมือน
0: 52ก็เพิ่ง17 ปีที่แล้วติดจริงหรือเปล่าอันนี้เรียนอ่านจากคุณนิพิธอินทรสมบัติบอก
1: คดีถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกัน
0: อธิบดีกรมการ
1: แต่คุณอยู่คล้ายๆครับคล้ายๆครับคลาอยู่เหมือนกันว่ามันมีเคยมีกรณีการร้องเรียนแล้วก็สอบตัวนั้นกลายเป็นกระดงคดีไป
0: หรือหมดเลยตอนนั้นน่ะจำได้ค่ะ
1: มาที่ข่าวเรื่องของวุฒิสภาวันนี้นะครับก็สรุปจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถกคุณสมบัติของคุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการอภิปรายอะไรต่างๆกันหอมปากหอมคอเนี่ยวุฒิสภาก็มีมติเห็นด้วย140ไม่เห็นด้วย17งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนน0จำนวนผู้ลงมติ179ก็เท่ากับว่าก็คุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชก็จะมาดำรงตำแหน่งเป็น

0: าการศาลรัฐธรรมนูญแทนท่านท่านที่เป็นประธานศาลฮะอาจารย์นะแล้วอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์อยู่เกินเวลามา2ปีแล้วค่ะเพราะว่าหาไม่ได้สักทีนึง
0: ก็เนี่ยเมื่อวานรู้สึกมีสื่อไปพบอาจารย์นครินทร์อาจารย์นครินทร์ก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอลุ้นครับว่ายังจะอยู่ต่อหรือว่าจะได้พักแล้วรอมติของทางวุฒิเขาอยู่เนี่ยก็สรุปว่าท่านไปพักได้เลยนะมีได้คนใหม่แน่นอนแล้ว
1: จักรพงศ์พิวัฒน์บานนิตเป็นตำรวจใช่ไหมคะศาสตราจารย
0: ์เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็ถ้าตามประวัติเนี่ยถ้าตามประวัติเขา
1: เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขาก็ได้เลือกเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสาขานิติศาสตร์แต่ถ้าไปดูประวัติเขาแล้วเขาเรียนรัฐศาสตร์มาทั้งหมดเลยค่ะพี่เวสันเขามาเรียนนิติอยู่ตอนหลังๆแล้วก็สอนก็สอนเรื่องการสอบสวนเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยสอนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเขาสอนเรื่องการสอบสวนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ถูกติงเรื่องคุณสมบัติแต่ที่น่าตื่นเต้นคือว่าเป็นคนที่ชนะศาสตราจารย์สอนรัฐศาสตร์ทั้งชีวิตที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาสองคนเลยคือศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรและศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ทั้งสองคนที่จุฬาแพ้ยับเลยค่ะ
0: อันนั้น
1: นี่แหละค่ะแข่งอันนี้มาเนี่ยแหละค่ะ
0: อาจารย์
1: การศาสตร์รัฐธรรมนูญ
0: อาจารย์สิริพันธ์นี่มาตกที่สวนะ
1: ก็คือต้องตกอยู่แล้ว
0: อาจารย์ชัยยันนี่ตกที่นู่นเลย
1: ตกตั้งแต่แรกเลย
0: ตกที่สรรหา
1: สรรหาเลยคือศาสตราจารย์ที่รัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ผ่านเลยได้อาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: หลังการปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบที่5นะเนี่ยที่มาเนี่ยคือรอบแรกคุณอเล็กรอบแรกมาคุณสิริพันธ์แล้วพอมาถึงสภาก็ตกเปิดรอบใหม่มาก็ไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเปิดรอบที่5นะรอบที่5เนี่ยมีผู้สมัคร4คนพบว่ามี2คนเป็นผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสมัครมาก่อนแล้วหลายครั้งได้แก่ศาสตราจารย์พลตรีโทชัชนันท์ลีละเติมพงษ์และศาสตราจารย์ธงพลพรมสาขาณสกลนครส่วนอีก2คนได้แก่ศาสตราจารย์พันชดาสิริวรรณบุตรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชจากคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจในชั้นสรรหาผู้สมัครจะต้องแสดงความคิดเห็นและถูกสัมภาษณ์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาจะต้องลงมติเห็นชอบให้ผู้สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการเห็นชอบเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อหรือไม่โดยผู้ที่จะผ่านด่านสรรหาได้จะต้องได้รับคะแนน2ใน3ของกรรมการเท่าที่มีอยู่หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์2ใน3คณะกรรมการสรรหาจะต้องลงคะแนนใหม่และอาจลงคะแนนได้ถึง3รอบโดยการลงคะแนนเมื่อวันที่7เมษายน2569มีผลว่าจักรพงษ์ได้รับคะแนนสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา6คะแนนพันชดาได้รับเพียง2คะแนนเท่ากับว่าจักรพงษ์ได้รับ2ใน3จากจำนวนกรรมการสรรหาทั้ง8คนตั้งแต่รอบแรกจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาพบว่ากรรมการ8คนตัดสินใจลงคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบการลงคะแนนก็คือท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยลงคะแนนให้อาจารย์พันชดาให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานและผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และรัฐภาษาศาสตร์และมีความรับผิดชอบสูงเป็นกลางและเป็นธรรมคุณโสพลสารัมประธานสภาเลือกคุณจักรพงศ์บอกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเชื่อว่ามีความกล้าหาญในจริยธรรมคุณประสิทธิศักดิ์มีลาภประธานสารปกครองสูงสุดเลือกคุณจักรพงศ์เป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการจากกกต.เลือกคุณจักรพงศ์ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลนูนคุณอรรถยุทธ์ศรีสมุทรกรรมการจากผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงคุณชาณะเอี่ยมแสงกรรมการปปช.เลือกคุณจักรพงศ์บอกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมคุณเจริญฤทธิ์สมวนสัตว์กรรมการจากคตง.ก็เลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์แนวความคิดคุณวุฒิไวยวุฒิจริยธรรมความรับผิดชอบเป็นที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สุดท้ายคุณเจษดากตะเวทินกรรมการจากกสม.เลือกอาจารย์พันชดามีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็เท่ากับเลือกอาจารย์พันชดา2คนก็คือประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากับทางกรรมการจากกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลืออีก6คนเลือกคุณจักรพงศ์หมดนะก็เลยทำให้คุณจักรพงศ์ก็ได้รับการส่งเสนอชื่อเข้ามาที่วุฒิสภา
1: ค่ะเรียนดูในเพจของคุณสิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยแกบอกว่าที่ตุลาการศาลรัฐมนตรีท่านใหม่นะคะอาจารย์จักรพงศ์เนี่ยสมัครมาทั้งหมดประมาณ10ครั้งค่ะบุดบิดจะได้ทุกครั้ง
0: ก็ส่วนใหญ่จะสมัครปปช.เข้าใจว่าปปช.ประมาณ5ครั้ง
1: แล้วอันอื่นอีกเหรอฮะ
0: อันอื่นก็มีเนี่ยมาคตง.ไปหลายจุดอะองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยท่านจะเวียนสมัครอยู่เยอะ
1: เคยสมัครองค์กรอิสระแต่บิดทั้งหมด10รอบถ้าเรียนกีตาร์ก็คงเป็นคนแต่ดูประวัติแล้วเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็มีความเป็นครูบาอาจารย์มั้ง
0: จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี27เป็นเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบนิติศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากรามคำแหงและจุฬานะ
1: แต่ว่าเขาต้องการสาขารัฐศาสตร์ค่ะพี่
0: แล้วก็
1: ที่เรียนจบมาทั้งหมดเนี่ยจบนิติหมดเลย
0: แล้วก็มาจบรัฐประสาศาสตร์มหาบัณฑิตจากนิด้า
1: ค่ะ
0: มีประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงานของคุณจักรพงศ์มีสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจ2551ถึง2563เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปี2563ถึง2566และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2566ส่วนงานนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2560เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติปี59ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559อนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี56กรรมการด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์เยียวยานักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-2019อนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในยุคคสช.เมื่อปี60รองหัวหน้าคณะจัดทำร่างและร่างแผนและรายงานการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมปี2561ส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงกฎหมายนะที่เขาติงกันเนี่ยเขาบอกว่าท่านส่วนใหญ่แล้วความเชื่อช
1: าญเขาต้องการรัฐศาสตร
0: ์สายที่ต้องการคือรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร
1: ์ปรากฏท่านเรียนแล้วก็ทำด้านนิติศาสตร์มาหมดเลยในขณะที่ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ถูกตีตกหมดเลยศาสตราจารย์สิริพันธ์ลกสวนสวัสดีศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรจากรัฐศาสตร์จุฬาตกหมดเลยค่ะที่ได้มาไม่ได้ว่าท่านดีหรือไม่ดีนะคะแต่ท่านนิติศาสตร์หมดเลยอ่ะ
0: มีเสียงที่เขาพูดถึงอยู
1: ่
0: หลายประการตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยซึ่ง
1: จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: เป็นตำแหน่งที่เขาเห็นเวลาให้สัมภาษณ์จะบอกว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 9

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะเพราะว่าเราอยู่อสมท.95ส่งสัญญาณไปยังวิทยุอสมท.ทั่วประเทศสวัสดีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะทักทายกันมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95พี่หนูวันแชร์แล้วนะคนมีมิมี่นะคุณปุญญวัฒน์อุบลมาแล้ว
3: พี่สมจิตบอกว่าพิษณุโลกฟังชัดมากครับผมขอบคุณนะครับพี่ติ๋มเย่เย่เจอดีเจตัวเป็นๆแล้วนะครับโอ้โหคนนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะฮะ
2: ตอนเสียงนั่นก็เสียงเป็นๆนะคะ
3: ครับผมตอนนี้อาจจะได้แบบเห็นหน้ากันใช่ไห
2: ม
3: สื่อสารกันพี่พยาวสวัสดีครับทักทายพี่กล้วยน้องด้งมานะครับเช่นเดียวกับพี่ธัญรัตน์ด้วยพี่กฤชมนด้วยนะครับพี่นาสวัสดีจ้าสวัสดีครับแชร์มาให้เราทุกวันนะพี่นาเนี่ยน่ารักจริงๆนะฮะพี่กัญญานะครับพี่อยู่อย่างเสือเชื่อก็บ้า นะครับโอ้โหเชื่อนะฮะพี่สอนนะครับมาคุณดาด้านะฮะดีที่สุดขอบคุณนะครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะคะวันนี้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีพระนะในสำนักสงฆ์เนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพแล้วก็ขายยาบ้าในพื้นที่อุ้ยเสพแล้วขายด้วยนะโอ้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปค้นสำนักสงฆ์แห่งเนี้ยก็ไปเจอพระอยู่3รูปอยู่ที่หน้ากุฏิก็เลยขอตรวจปัสสาวะพบว่าพระ2รูปเนี่ยไม่พบสารเสพติดร่างกายนะมีขนาดที่พระ1รูปนะก็คือพระอ้อยเนี่ยมีพิรุธและผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยเป็นบวกก็เลยเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิไปเจอยาบ้า155เม็ดซ่อนอยู่ใต้ตู้เก็บของแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพเงินสดอีก 21,560 นะคะโทรศัพท์2เครื่องบัตร ATM 2ใบแล้วก็รถยนต์1คันซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะก็นำตัวพระอ้อยเนี่ยไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลบ้านแท่นปรากฏว่าก็ยังคงพบสารเสพติดในร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นนะคะดำเนินการให้ลาสิกขาลาสึกไปเลยแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแท่นเพื่อดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทยาบ้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แหมไม่อยากจะอ่านสุดท้ายเนี่ยเขาชอบบอกว่าไงเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายไงแล้วผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้เลยอ่ะมันก็เป็นการตอบตอนสุดท้ายเนาะเน
3: ี่
2: ยมันมีทุกที่เลยเนี
3: ่
2: ยโอ้ยแล้วดูพระเนี่ย
3: ยาที่ไปถึง
2: ดูพระดิอายุเยอะแล้วนะ
3: คือไปถึงชุมชนไม่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าไปในวัด
2: แล้วเป็นผู้ขายด้วยมันเงินจะเยอะนี้ทรัพย์สินก็มีทั้งโทรศัพท์กี่เครื่องนู่นเงินก็เยอะแล้วแถมมีรถติดต่างหาก
3: โอ้โหนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นะครับผมพาไปดูเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าตามจับเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะอ่านข่าวเกี่ยวกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะโดนชาวต่างชาตินะครับชิงกระเป๋าไปล่าสุดเนี่ยตำรวจใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้นะช่วงสายๆที่ผ่านมาตามจับให้แล้วนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไอซ์แลนด์เรียกใช้บริการแท็กซี่แล้วคนขับเนี่ยพี่เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงก็ขับไปรับตามปกติปรากฏขึ้นรถมาเนี่ยนะฮะเอื้อมือไปกระชากกระเป๋า
2: ในกระเป๋าไอซ์แลนด์เนี่ยนะ
3: ใช่เอาเงินแท็กซี่นะคือคนขับเนี่ยเขาขับแล้วข้างหน้าเขาเบาะที่เบาะเนี่ยนะฮะเขาก็วางกระเป๋าของเขาไว้ใบหนึ่งคนนั่งผู้โดยสารก็นั่งข้างหลังใช่ไหมปรากฏหมอนี่ขึ้นมาถึงเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าเข้าไปปุ๊บนะฮะได้เงินได้มือถือได้พวกเอกสารบัตรไปอะไรต่างๆของเขาไปหมดเลยเอาเขาไปดื้อๆนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ละนะครับนะเหตุเกิดที่แถวๆหน้าโรงพยาบาลป่าตองที่ภูเก็ตนะครับล่าสุดพุ่งกับสภ.ป่าตองนะครับสั่งให้ชุดสืบแกะรอยกล้องวงจรปิดจนในที่สุดจับได้แล้ว

0: านะครับเป็นชาวไอซ์แลนด์อายุ37นักท่องเที่ยวครับโดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์นะก็เดี๋ยวจะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปที่ทำไมฝรั่งเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายอะไรอย่างงี้ฮะคืออยากจะได้กระเป๋าของคนขับรถแท็กซี่ก็เอาไปดื้อๆอย่างเงี้ยเหร
1: อ
0: ไม่ใช่ประเทศไทยนะคุณฝรั่งฮะคุณจะมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับมีคุกมีตำรวจรู้ไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาแบบเดี๋ยวนี้มาแบบว่าอิสระมากเลยจะทำอะไรก็ทำนะฮะเออภูเก็ตพัทยาเนี่ยอ่านข่าวได้ทุกวันคุณผู้ฟังช่วยกันแล้วกันนะครับต้องเราก็ต้องพยายามนี่แหละนะอ่านข่าวหรือว่า
1: แต่กรณีที่นักท่องเที่ยวไปที่แท็กซี่ไม่ค่อยมีไง
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไม่แต่ใช่ไม่ค่อยมีแต่หมายถึงว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาแบบอ่ะพี่ดูอยู่สงกรานต์ก็ฉีดน้ำใส่ตำรวจลุมฉีดใส่คนใส่อะไรกันแบบเหมือนบ้านเรามันไม่มีกฎหมายอะไรเลยเหรอฮะเออพวกนี้เหมือนเขาไม่ค่อยกลัว
1: อ่
0: ะเขาต้องช่วยๆกันบอกเขานะ
1: กฎหมายบ้านเราไม่แรงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นี่การเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องเอาใจลูกบ้านนะลูกบ้านมีปัญหาอะไรก็ต้องเข้าถึงไม่งั้นจะเหมือนผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยเขาประเมินโดยชาวบ้านชาวบ้านไม่เอาด้วยนะโดนปลดแล้วสำหรับนายธนาโชติจูหมื่นวัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแก่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการประเมินการทำงานนะคะ2ครั้งคือเมื่อวันที่8มิถุนายนก็มีการประเมินภาพรวมปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแพ้การประเมินชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ดำรงตำแหน่งต่อหลังบริหารงานครบ4ปีชาวอ้างว่าชาวบ้านเขาบอกไงหรือวะก็ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยู่หมู่บ้านเลยมัวแต่ไปติดนารีนารีก็ผู้หญิงใช่ไห
0: ม
1: มัวแต่ไปติดผู้หญิงแล้วก็ไม่ยอมเซ็นรับรองการเป็นลูกบ้านของเด็กนักเรียนที่จะต้องนำหลักฐานไปกู้ยืมเงินกยศ.เงินกยศ.สำคัญนะสำหรับคนในชุมหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยบางทีเขาก็คือพ่อแม่ไม่ทันหรือว่าเออพอก็ช่วยพ่อแม่คือเอากู้กยศ.เพราะว่าเวลาเรียนจบก็ถึงทำงานแล้วถึงค่อยผ่อน
0: แล้วดอกเบี้ยก็
1: ถูก
0: ใช่ไหมเหมือนแบงค์รัฐใช่ไห
1: มในเวลาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เข้าชี้แจงต่อนายอำเภอว่าผลการประเมินเนี่ยยังไม่รัดกุมมีการเอาเรื่องส่วนตัวไปกลั่นแกล้งนะทางนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์เนี่ยนะคะนายอัตพลสนกุลอัตพลสนกุลเนี่ยนะก็เลยมีให้มีการประเมินใหม่วันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้มีการประเมินแบบเชิงวิชาการด้วยนะแล้วก็ให้อำเภอตั้งประเด็นการทำงานมาให้ผู้ใหญ่บ้านตอบแปะ38ข้อแล้วชาวบ้านก็จะลงคะแนนว่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านในแต่ละข้อจากคำชี้แจงของผู้ใหญ่บ้านใช้เวลากว่า5ชั่วโมงในการชี้แจงและลงคะแนนปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นครั้งที่2ซึ่งตามระเบียบของกรมการปกครองจะต้องมีการประเมินทุก4ปีล่าสุดเนี่ยนายอำเภอคนนี้ก็เลยออกหนังสือเป็นคำสั่งให้อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษเนี่ยเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งแล้วคณะกรรมการประเมินผลได้ประเมินผลแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านเพิ่งรู้ด้วยเนี่ยมีเหรอถ้ามีก็ดีนะทำให้แบบชาวบ้านมีปากมีเสียงบ้างอ่ะไม่งั้นอ่ะต้องให้ชาวบ้านต
0: ้
1: องให้ช
0: าวบ้านเป็นเขาอยู่ในตำแหน่งก
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: พี่ค้ำบอกว่ามีเขาบอกเป็นตลอดไม่ใช่เหรอก็งงว่าทำไมที่นี่บอกมีการประเมินด้วยก็ดีนะประเมินทุกๆ4ปีอ่ะถ้าไม่ผ่านก็คือแบบให้ออกคำสั่งให้ออกให้ไปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาจากการเลือกตั้งนะไอ้ดงเนาะมาจากการเลือกตั้งบางทีเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีกันแบบ100 200ครัวเรือนเองก็ต้องลงคะแนน
0: ก็ต้องลงก็ดีถ้าเกิดต้องรอถึง4ปีบางคนบอกโอ้โหนะมันนานไปจะเปลี่ยนทีต้องรออีก4ปี
1: เขาบอกว่าสำหรับคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านเนี้ยครั้งเนี้ยในกรณีการประเมินเนี่ยไปถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์นะส่วนใหญ่แล้วในการปลดผู้ใหญ่บ้านจากการล่ารายชื่อเนี่ยหรือว่าการประท้วงการทำงานในหลายหมู่บ้านยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกปลดแล้วในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะ
0: โอ้นี่แสดงว่าชาวบ้านไม่ไหวจริ ง
1: ไม่ไหวจริงนะล่ารายชื่อเนี่ย
0: คนนี้ไม่ไหวจริง
1: บางทีในหมู่บ้านอ่ะก็พูดกันไปเฮ้ยบ่นกันไปแต่ละให้ทำจริงเนี่ยก็ไม่ยอมมีใครแบบเป็นผู้นำอ่ะ
0: นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ่ะพี่ๆแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยนะคนไทยเราใจดีนะอย่าทำแบบนี้นะนี่ฮะ
1: แบบไหน
0: มีแรงงานคนนึงเขาก็ยังวัยรุ่นนะอายุ23คุณผู้ฟัง

0: ื่อว่าปีโซฟิวนะครับปีโซฟิวเนี่ยเป็นชาวเมียนมาโดนจับในข้อหาขโมยโทรศัพท์ iPhone 12นะครับที่นนทบุรีนะคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นร้านขายมือถือขายมือสองนะครับอยู่ในตลาดนกฮูกก็แจ้งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรบอกว่าคนต่างด้าวคนนี้มาทำทีขอซื้อ iPhone 12ระหว่างที่ตกลงราคากันก็อาศัยจังหวะทีเผลอคว้าแล้ววิ่งนะครับเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปตามจับมาได้วันเดียวกันนั่นแหละไปตามจับตอน5ทุ่มนะฮะไปตามจับที่ห้องพักก็ปรากฏว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาทีนี้ที่บอกว่าจะว่าเห็นใจก็อย่างนี้เขาบอกว่าคือเขาเนี่ยนะฮะเมียเขาอยู่ที่เมียนมาแล้วเขาเพิ่งคลอดลูกเมียเขาเนี่ยคลอดลูกตอนนี้ลูกเขา7เดือนมือถือเครื่องเก่าเขาเนี่ยกล้องเสียได้แต่โทรศัพท์ทีนี้อยากจะเห็นหน้าลูกลูกก็อยากจะคุยแบบเห็นหน้ากับพ่อเหมือนเมื่อก่อนแต่เงินไม่มีเงินไม่มีก็เลยบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบว่าตัดสินใจแบบทนความคิดถึงไม่ไหวครับว่าอย่างนั้นนะก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุตั้งใจไปขโมยมือถือมาเพื่อที่จะเอามาไว้คุยกับลูกอ่ะนะฮะและที่เราบอกว่าจริงๆคนไทยใจดีแต่ถ้าคุณใช้เหตุผลนี้นะคุณเดินเข้าไปในตลาดนะสมมติคุณทำงานอยู่ที่ตลาดตลาดใดก็ตามตลาดนึงนะคุณไปหาคนไทยหาเจ๊เจ้าของหาเฮียเจ้าของคนไหนแล้วก็บอกเขาว่าเฮียครับแอดไลน์ดิหน่อยผมอยากคุยกับลูกผมเพิ่งเกิดได้7เดือนผมว่าไม่มีใครใจบายให้ธนกรรมขนาดไม่ให้คุณวิดีโอไลน์ไปเนาะ
1: อ
0: ภิษแต่ว่าบางทีอารมณ์ก็อาจจะอยากกลับบ้านมาอาบน้ำนอนคุยกับลูกจนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นครูก็ต้องเก็บเงินนะหาซื้อมือถือให้ได้สักเครื่องนึงนะครับโอ้ก็ฟังเรื่องราวถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าเห็นใจแต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันผิดไปสักนิดนึงนะไปขโมยของเนี่ยมันก็ผิดนะฮะก็ถ้าได้โอกาสนะก็กลับเนื้อกลับตัวนะกลับเนื้อกลับตัวซะนะครับก็โดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่เหมือนศิลปินคนนี้นะคะกำลังจะได้โอกาสในการพักโทษชั่วคราวแล้วคือพี่เสกโลโซ
0: โอ้ย
1: ร้องเพลงสิร้องเพลงพี่เสก
0: เธอผ่านมาได้ยินเพลงไหน
1: ฝนตกที่หน้าต่างไหมวันที่ฝนตกอะไรเงี้ยแหมเพลงอะไรก็เสกโลโซก็จะรับการพักโทษในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าพี่เสกโลโซเนี่ยนะจะได้รับความเห็นชอบให้พักโทษนะคะกรณีมีเหตุพิเศษนะคะเมื่อวันที่19มิถุนายน2569เนี่ยโดยเรือนจำกลางเพชรบุรีจะปล่อยตัวพักการลงโทษนะคะโดยมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติแต่ว่าเสกโลโซเนี่ยระหว่างพักโทษบอกยังต้องติด EM นะกำไร EM นะก
0: ็
1: คือพักโทษตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะครบกำหนดโทษนะคะซึ่งก็บอกว่าวันครบกำหนดโทษเนี่ยก็คือวันที่13ธันวาคม2570ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโทษที่คุณเสกได้รับเนี่ยคือมี2ปี12เดือน20วันนะแต่ว่าก็ได้รับการอะไรนะพักได้รับการพิจารณาเป็นนักโทษชั้นดีอะไรก็ลดโทษเรื่อยๆเนี่ยก
0: ็
1: เลยจะพ้นอ่ะวันที่13ธันวาคม2570ค่ะก็ตั้งจากนี้ไปก็คืออีกกี่เดือนไม่รู้นะ
0: ก็แกอยู่ในนั้นมา13เดือนเต็มนะ
1: อืมนะคะ
0: แล้วพอเนี่ยเดี๋ยวก็ออกวันไหนนะพี่ออกวัน
1: พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือไปเข้าโครงการของกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
0: ครับแล้วในเพจในแกลงว่า26 26นี่ก็คืออีก2ไม่ใช่หมายถึงว่า26เนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะขายบัตรเลยนะเขาบอกบัตรหมดแล้วด้วยนะ MCC Hall หรือมอบางกะปิอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะมีคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซแล้วก็ตารางงานนี่ออกมาแล้วนะพี
1: ่แน่นๆเลยใช่ไหม
0: 26ใน2งานนะฮะ27เนี่ย3งาน
1: อ๋อ
0: 27นี่ก็2งานของการขออภัยนะฮะแล้วก็28 29 30ดูดิงานแน่นเอียดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหทั้งตามร้านต่างๆตามงานต่างๆนะฮะ
1: ค่ะหวังว่าคราวนี้พี่เสกคงมีสติมากขึ้น
0: เนาะ
1: เพราะจริงๆมันเนาะมันแค่แป๊บเดียวเองอารมณ์ชั่ววูบ

0: ครับ
1: ต้องไปเนาะ2ปีกว่าน
0: ี่นะเสกโลโซ
1: ค่ะ
0: หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน
1: พักพักพักพักพักเร็วเร็วตาพักพัก
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อ่ะก่อนไปอันดับ5นะฮะทักทายคุณผู้ฟังโอ้ยแม่ร้องเพลงทีขึ้น90 พี่สุวัฒน์บอกเพราะครับเพราะอะไรถึงร้องครับ เสกโลโซพี่ว่าน่าบอกอารมณ์ชั่ววูบ
1: ใช่
0: อารมณ์ชั่ววูบนะครับเชฟสมพงษ์อยู่บ้านผม101ประเมินเหมือนกันครับแต่ให้ญาติพี่น้องคนสนิทเอาไปประเมินเลยผ่านตลอดหมู่ไหนครับพี่101หมู่ไหนแจ้งหน่อยนะครับนี่พี่สุวัสดิ์ใช่ต้องมีประเมินควรจะต้องมีประเมินทุกที
1: ่
0: อยากให้มีประเมินทุกที่นะครับนะมาฟังข่าวกันต่อนะครับพาไปที่ชลบุรีนะครับที่บอกว่ายาบ้ามันเยอะเนี่ยนะครับก็เพราะนี่นะฮะเยอะถึงขนาดนี้2วัยรุ่นนะครับเปิดรีสอร์ทไม่ได้มาเที่ยวกันธรรมดานะครับพกยาบ้าพกไอซ์มาเสพด้วยแต่อย่างที่เราเป็นผู้ประกอบการเราทำไงเราทำอะไรไม่ได้เลยนะพี่นะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรใช่ไหม
1: แล้วมันพกยาเข้ามาด้วย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมาเปิดห้องกันอย่างนี้แล้วครับมาเปิดห้องเสพกันอ่ะพูดง่าย
1: ๆนะฮะมีเยอะนะบางทีไปเปิดรีสอร์ทเช่าเป็นเดือนๆก็มีนะทำเป็นฮาเลมเลยอ่ะ
0: จริงเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้ผู้ประกอบการก็คือเขาเอากุญแจห้องเราไปแล้วมันก็เป็นส่วนตัวเขาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่ได้มีกลิ่นลอยอะไรออกมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยสองวัยรุ่นคนนี้นะครับเผอิญว่าโดนพลเมืองดีเปิดห้องอยู่ข้างๆนะครับเขาสงสัยในพฤติกรรมของ2วัยรุ่นคนนี้นะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งสายตรวจบอกว่าเขาน่าจะเสพยาเสพติดกันอยู่ครับคงจะได้กลิ่นได้อะไรกันอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็เจอจริงๆเสพยาบ้ากันนะครับมียาบ้า9เม็ดมีไอซ์อีก 0.4G นะฮะวางอยู่บนเตียงนะครับโอ้ในกระเป๋าเนี่ยเจออีก10เม็ดไอซ์อีก5ถุงนะครับเกือบ 2G นะฮะเกือบ2กรัมเจ้าตัว2คนนี้นะครับวัยรุ่นก็ยอมรับนะครับว่าเป็นของเขาเองนะก็มา

0: เปิดห้องนะครับเพื่อที่จะเสพยาเสพติดในห้องพักที่แต่แอร์มันเย็นดีเขาบอกอยู่ข้างนอกมันร้อน ก็ห้องพวกนี้พี่บางทีต่างจังหวัดอ่ะ400 500บางทีนะเขาลงทุนอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืนนะโอ้เนี่ยครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะถ้าเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันแบบถ้าเราไปอยู่โรงแรมหรือไปเช่าห้องแล้วเราได้กลิ่นอะไรที่เหมือนกลิ่นยาเสพติดอ่ะเมื่อวานผมไปไหนนะเจอคนสูบกัญชาแต่ผมรู้เลยนี่ไอ้ข้างๆผมนี่เสพกัญชาได้กลิ่นนี้หึ่มเลยอ่ะเมื่อวานเดี๋ยวนะนึกไม่ออกนะแต่ว่านึกเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กัญชามันเสพกันได้ตามท้องถนนแบบนี้เลยหรือนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: ด้องพี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยจ่ายเงินค่าไฟเนี่ยมันมีจ่ายค่าไฟทางตามถนนสาธารณะด้วยนะ
0: มันใช่ในค่ารวมหรือในค่า FT อะไรที่แบบ
2: โอ้ยสงสัยมันใช่แน่ๆเลยเขาบอกเนี่ยถูกเรียกเก็บ
0: ในบิลค่าไฟ
2: ซึ่งคนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยต้องจ่ายบ้านหนึ่งอ่ะคือหน่วยละ10สตางค์ถ้าเกิดเราใช้เท่าไหร่มันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่เรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็บอกกรณีนี้นะคะว่ากำลังให้แยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่และทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกำลังหาข้อจริงเพื่อจะมารายงานต่อนายกนะคะ
0: ท่านนายกก็ไม่เคยรู้มาก่อน
2: ไม่เคยรู้นายกเป็นคนเอ๊ะด้วยนะนักข่าวก็ถามว่าแล้วคือไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระตรงนี้ใช่หรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่ต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระพึ่งได้นะเนี่ย
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ก็ถามต่อบอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยบอกว่าถ้าให้คมนาคมไปจ่ายแล้วก็แบกรับภาระเนี้ยมันเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะปีนึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามีก็ต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงนะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นภาระของประชาชนจริงเนี่ยก็ต้องตั้งงบประมาณขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังไปตรวจสอบขณะนี้ยังไม่รู้นะคะเรื่องนี้เป็นดราม่าอย่างที่ว่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆหรือไม่จริงยังไงแต่ถ้าจริงเราต้องไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เลยนักข่าวมันเป็นข้อสั่งการของนายกหรือนายกก็บอกก็มันมีเอ๊ะนิดนึงแต่อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่ว่าใครจะเคมกันยังไงนะคะกฟน.แล้วกฟผ.ก็บอกว่าเนี่ยเขารับภาระให้เลยนะค่าไฟสาธารณะแบกหมดเลยตอนนั้นตัวเองอยู่มหาไทยแต่ไม่ได้คุมพลังงานไงมาถึงว่ามาถึงถ้าเกิดไฟที่มันอยู่ในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้กฟน.กฟผ.รับหมดไหมแต่ไฟทางสาธารณะที่วิ่งรถยนต์รถอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนี
0: ่ตรงนี้ว่าไอ้นี่มันเป็นไฟที่ตามท้องถิ่นอะตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลถนนนะ
2: คิดยังไงอะเนี่ยนายกเราก็เลยก็เลยถามนะว่าที่แบกเนี่ยมีกำไรแสดงว่าแบกหรือเปล่าแบกยังไงทำไมถึงต้องแบกตัวเองก็เลยถามไปเพราะว่าไม่ได้คุมคมนาคมแล้วก็พลังงานแต่วันนี้เข้าไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะยังไงก็เลยก็เลยถามว่าที่รัฐมนตรีพลังงานแล้วให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะว่าตอนนี้จะดูอย่างเงี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมาโว่เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้ากฟน.และกฟผ.เนี่ยต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วให้กับประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องแก้ให้แน่นอนเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันยังไงทางกฟน.และกฟผ.ต้องชี้แจงนะ
0: ครับผม
2: เราไม่เคยรู้เลยเนาะ
0: ไม่เคยรู
2: ้ไอ้ค่า FT อะไรพี่ยังไม่อยากจะ
0: เขาคงมีมันแฝงอยู่ในนั้นแหละผมว่าเขารวมมาอยู่ในอะไรพวกนี้แหละมั้ง
2: เขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปร
0: มันเลยไม่ได้แยกออกมาเป็นว่าค่าอะไรต่างๆ
2: ค่าไฟฟ้าผันแปร
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้ทางผู้กำกับนะครับสภ.ท่าตะโกเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับถึงบ้านเลยนะครับเคสนี้จำกันได้ไหมเมื่อวานเนี่ยมาออกรายการหนกระแสแล้วก็ไปร้องสายไหมต้องรอดกรณีถูกรถอีกฝั่งหนึ่งข้ามเกาะข้ามเลนมาพุ่งชนนะฮะแล้ววันนั้นลูกน้องของท่านเนี่ยนะฮะสภ.ท่าตะโกเนี่ยไปตั้งข้อหาประมาทร่วมกันทางฝั่งนี้เขาบอกเขาประมาทร่วมตรงไหนเนี่ยผมขับมาเลนของผมดีๆเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมา4เดือนผ่านไปแล้วเขาก็เลยออกมาเนี่ยนะฮะร้อง นะครับขอ

0: ความเป็นธรรมพอทุกคนเห็นคลิปทุกคนก็งงกันทั้งหมดนะก็มีการสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนมีการตั้งกรรมการสอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับทางท่านผู้กำกับนะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่บ้านของคุณสมชายนะครับคนเจ็บที่ถูกรถข้ามพุ่งมาชนเนี่ยนะฮะก็ไปพูดคุยนะครับกับลูกสาวทำความเข้าใจกับในคดีนี้แล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าตัวเนี่ยนะฮะยังบอกว่าหมายถึงว่าฝั่งผู้เสียหายนะยังบอกว่ายังไม่มั่นใจระแวงไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่เห็นมีตำรวจมาเยี่ยมบ้านไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยนะที่ผ่านมาตกเป็นผู้ต้องหาประมาทร่วมเขาก็บอกแล้วจะให้เชื่อใจตำรวจได้อย่างไรนะครับยังระแวงอยู
1: ่
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: นี่อันดับ2มาดูที่ศาลเกาหลีใต้เขาเอาจริงนะเขาสั่งเนรเทศผู้หญิงชาวบราซิลคนหนึ่งแหละคือเป็นซาแซงอะโด่งเป็นซาแซงของแล้วไปละเมิดเยอะอะจองกุ๊กอะจอนจองกุ๊กนี่สมาชิกวง BTS ใช่ไหมบอกว่าไปเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปซาแซงคนเนี้ยไปกดกลิ่งหน้าบ้านของจอนจองกุ๊กเนี่ยถี่มากถึง133ครั้งศาลพิพากษาเลยจำคุก1ปีแล้วให้รอลงอาญา2ปีแต่ว่าศาลเกาหลีใต้เนี่ยในประเทศออกนอกประเทศไปเลยนะคะเออนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมของซาแซงชาวบราซิลคนนี้นะคะเริ่มคุกคามจองกุ๊กมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยด้วยการเดินทางไปบ้านพักของจองกุ๊กในเขตยงซานที่กรุงโซลทั้งหมดเนี่ยไปถึง22ครั้งมีทั้งการปาข้าวของข้ามกำแพงหยอดจดหมายแล้วก็หยอดจดหมายแล้วก็รูปภาพตามช่องประตูอ้างว่าทำไปเพราะความรักเออบุกเข้าไปถึงครั้งไปถึงแล้วก็กดกลิ่งหน้าประตูเนี่ย133ครั้งในวันเดียวกันศาลเกาหลีใต้ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่หมกมุ่นรุนถึงขั้นรุนแรงเลยอ่ะเออก็เลยพิพากษาจำคุกแล้วก็ถูกเนรเทศออกจากเกาหลีใต้ทันที
0: ครับผมโอ้ฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะขอสั้นๆ สักนิดเดียวทิ้งท้ายให้กำลังใจแล้วก็อ่านข่าวเพื่อจะช่วยเหลือคุณลุงรปภ.คนนี้สักหน่อยนะครับคือแกเนี่ยไปห้ามรถเก๋งขี่ย้อนสอนเข้ามาในหมู่บ้านทำตามกฎละกดเขาห้ามย้อนสอน
1: อ
0: ่ะปรากฏว่าเจอเอามีดไล่ฟันนะครับเจอเอามีดไล่ฟันนะเออแล้วแกก็เลยเอาไม้เนี่ยนะครับตีสวนกลับไปคู่กรณีบาดเจ็บปรากฏคู่กรณีมาเรียกเงินแกแสนหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้เอาความอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับหมู่บ้านยังไงก็ช่วยหน่อยนะนี่ฮะหมู่บ้านพฤกษา13นะครับช่วยคุณลุงด้วยคุณลุงก็ตัวคนเดียวนะครับ
1: ก็คนทำผิดกฎนะทุกคนแต่บางทีแหละเราก็เห็นคนผิดกฎแต่เราก็ไม่กล้าทำ
0: เ
1: นาะเนี่ยอย่างเจออย่างเงี้ยทำไงอ่ะโด่งใครช่วยเราอ่ะ
0: ใช่เนี่ยเราก็ถือว่าป้องกันตัวเหมือนกันนะเพราะฝั่งด้วยเอามีดมาฟัน
1: อ
0: ่ะนะครับ
1: ขอบคุณสำหรับ93ท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ฟังเราด้วยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี
0: ้สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

0: ด้วยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรพูดแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซสจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีดวนจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านแยมม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดทั้งวันประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาประชาชนและส่งตัวรักษาต่อและหากพบว่ายังมีความลำบากจะส่งพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทย์

เพื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนจ้ะคนละกอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะทักทายพี่

พี่กันหน่อยในช่วงนี้33คนนะที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะแล้วก็พี่จำปีสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะขอบคุณมากเลยสวัสดีคนไร้หัวใจด้วยนะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ใดเขามาแล้วเนาะเบิ่งก่อนพี่มังกรมาแล้วสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรุนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอสธีรพงศ์สวัสดีนะครับสวัสดีจ้ารายงานตัวครับสวัสดีน้องอนัสการใช่ไหมเนี่ยใช่อนัสการน้องอนัสด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะคะพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำดวนสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าเด้อสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลนะอุบลมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่มังกรบอกว่า2แชร์แล้วครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณล่าหลายวันนี้เราจะคุยกันยาวๆเนี่ยเนาะวันนี้เหงาสวัสดีพี่จิวัฒน์ด้วยนะฮะผมอ๋อพี่ขอไปฮะพี่วิจิตสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะพี่วิจิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดติดตามทุกครั้งไม่ได้ทักทายฟังอยู่โอ้โหขอบคุณมากๆเลยฮะขอบคุณพี่วิจิตด้วยนะฮะจากจังหวัดพิจิตรนะครับอย่าลืมทักทายเพื่อเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันสวัสดีด้วยนะฮะไม่ได้เจอพี่วิจิตรนานแล้วเมื่อวานนี้พี่วิจิตรไม่เข้ามาฟังเพลงกัน สวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะพี่รัฐสวัสดีจ้าสวัสดีหนุ่มท้าพลด้วยนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ทักทายกันหน่อยในช่วงนี้เสียงนี้ยังพลังไม่เยอะเสียงนี้ยังพลังไม่เยอะหมายถึงยังไงจ๊ะเสียงผมหรอโอ้ยผมพยายามพูดแบบให้น่ารักอยู่นะเนี่ย สวัสดีพี่เอครับไม่ค่อยสดชื่นเลยพี่เอไม่ค่อยสดชื่นตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะบอลหรือเปล่าไม่รู้แฮ สวัสดีผู้ใหญ่วันนะครับผมรังสิตนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับพี่มนพสวัสดีครับรังสิตฝนไม่ตกครับพี่อ๋อพี่มนพตอนนี้อากาศที่รังสิตโอเคนะฮะเมื่อกี้ตอนขับรถมานี่ก็โหยตกไปนิดนึงแต่ก็นิดเดียวเองสวัสดีพี่พีอุบลด้วยนะฮะผมอุบลนครศรีสวัสดีครับคนหล่อสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะครับพี่อรุณบอกว่าสวัสดีเสียเปียกอ้าวเสียเปียกมาแล้วสวัสดีเสียเปียกคนหล่อของผมด้วยนะฮะทักทายเสียเปียกกันด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่เนาะนะฮะผมให้สิทธิ์สายแรกเลยคนที่โทรเข้ามาแล้วก็จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสายแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าใหม่นะฮะพร้อมคุยสายกับดีเจนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับผม022481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังทันทีเลยนะฮะขอแค่พี่ๆขอกันเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกันที่หน้าใหม่นะฮะสวัสดีพี่หัตถพงศ์ด้วยนะฮะผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สนองด้วยนะฮะพี่สนองขอเพลงเข้ามาพี่สนองขอเพลงอะไรครับพี่รัฐบอกว่าเสียงเพลงที่3จ้าอ๋อโอ้สมัยอินดี้เลยนะช่วงนี้สมัยยุคแรกๆอินดี้ของผมเลยนะเนี่ยหูนานเหมือนกันนะดูจากสมุทรปราการสวัสดีครับโอ้โหคนบ้านเดียวกันเลยสมุทรปราการเนี่ยสวัสดีนะครับผมเสียเปียกมาแล้วนี่เสียเปียกคนหล่อมาแล้วนะคะโอ้โหสวัสดีครับดีเจคนหล่อสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลป่ะฮะใช่พี่บอลป่ะฮะสวัสดีครับแล้วช่วงนี้ทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวจัดให้เลยครับเด้อนะฮะได้ฟังแน่นอนมื้อนี้เงียบๆกันเลยครับจนถึง4ทุ่มนะฮะสวัสดีพี่สุด้วยนะครับพี่สุสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะช่วงหน้าครับอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่ครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับยังไงก็รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตคุยกับสายน้ำใหม่ชนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: ดีครับน้องบอส
1: สวัสดีครับลุง935ใช่ไหมเอ่ย
0: ใช่ครับเป็นไข้หายยังเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังมีเป็นหวัดอยู่ครับลุงนะตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ฮะ
0: อยู่พระราม3
1: โอ้ตอนนี้โอ้พระราม3ตอนนี้มีฝนไหมครับลุง

0: 60ล้าน
1: ได้ได้ครับลุงครับวันนี้ลุงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงครับ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยนะ
1: อ๋อได้เลยฮะได้เลยฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะลุงเน
0: า
1: ะ
0: ครับขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวย
1: โอ้โหเหมือนกันครับลุงครับ
0: เพชรมาเยอะๆ
1: เนี่ย
0: ตีสามอะไรพวกนี้ต้องแบบเสียงนุ่มๆกว่านี้นิดนึงรับรองไปไกล
1: ขอบพระคุณเนี้ยขอบพระคุณครับลุงครับ
0: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากครับลุงครับ
0: โอ้โหหายใจไว
1: ๆครับผมขอบพระคุณขอบคุณไล่ไล่ครับผมครับ
0: คร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีจ้าอะไรฮะลุงนะฮะโหโทรเข้ามาสายได้ใหม่นะฮะลุง935แท็กซี่นั่นเองนะตอนนี้อยู่พระราม3ขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นนะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณลุงด้วยฮะยังไงก็อยากให้ลุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากลุง93ขออภัยฮะลุง935กันเลยครับเสียงแคนจากแมนชั่นเด้อ

0: พอดโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ขออนุญาตร้องต่อเลยนะเพลงมาได้เลยค่ะหวานหวานละกันคุณแม่ฟ้อนเลยเหรอคะทันทีมอบให้คนน่ารักน่ารักนะคะด้านหลังด้วยนะ

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:44 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่ศิวิไลสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมกันอยู่49คนกำลังจะ50คนนะฮะและที่สำคัญครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงฟุตบอลโลกซะด้วย2026นะฮะโอ้โหถ้าใครที่ติดตามรับชมและฟังไม่ควรพลาดนะฮะวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติสำหรับทีมโปรดของคุณนะฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบอะไรประมาณนี้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า2,600,000 บาทครับต้องบอกว่าของรางวัลนี้เยอะพอสมควรเลยนะฮะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ฮะขั้นตอนก็จริงๆไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมไม่ได้ยากเลยนะฮะขั้นตอนง่ายๆครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆฮะที่ Mcot Superfan Starter ฮะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นั่นเองฮะสุดคุ้มฮะกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนั่นเองครับโอ้โหใครสนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะโอ้โหสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่ฟังดีๆนะฮะของรางวัลนี้ต้องบอกว่าใหญ่มาก

0: ต้องตั้งใจฟังนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van ฮะมูลค่า 1,599,000 บาทฮะจำนวน1รางวัลครับ2จักรยานไฟฟ้าขออภัยครับรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลโอ้โหสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนี่อะไรนี่แบบพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ24รางวัลนี่คุ้มต้องบอกว่าคุ้มนะ4Go Gift Voucher ฮะจำนวน5รางวัลนะฮะของรางวัลนี่มีแต่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่จะเป็นรถไฟฟ้าบ้างรถยนต์ไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าโอ้โหมีทั้งตั๋วเครื่องบินก็มีGo Gift Voucher ก็มีด้วยนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับผมในช่วงของพัชวิทย์ฮิตติดหัวใจตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาแต่อย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรมาขอเพลงหน้าไมค์สามารถโทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับผม022481366ฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
1: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกทนายอ่านร้องกกต.พบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดย่านบางบ่อสมุทรปราการตั้งข้อสังเกตต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งจะหลุดหรือไม่นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกกต.กรณีแม่ค้าขายไข่นำใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีทั้งทะเบียนบ้านเลขประชาชน13หลักชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางบ่อนำมาเป็นเศษกระดาษที่รองไข่ทนายอ่านกล่าวว่าการพบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้วถูกเปิดเผยนำไปสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดลงคะแนนให้กับผู้ใดและท้ายที่สุดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้ทางกกต.ได้ทำการไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไปทนายอ่านตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเป็นรายชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดออกมาในลักษณะนี้ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้เชื่อว่าน่าจะมีทั่วประเทศเอกสารชั้นความลับสูงสุดยังหลุดได้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะหลุดด้วยหรือไม่เมื่อไม่เป็นความลับแล้วการเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านกกต.สั่งสอบด่วนเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.1/3ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ไม่มีรายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานกกต.สั่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไปกทม.ซักซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำนายธนิตตันบวกคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซักซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลการเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาระบบในทันทีทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงแต่ละเขตจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มบันทึกเป็นกลุ่มที่บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการนับคะแนนกลุ่มที่2กลุ่มยืนยันมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสำนักปกครองและทะเบียนในระบบหลังจากกลุ่มที่1บันทึกเข้ามาก่อนที่จะเผยแพร่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามระหว่างการนับคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com เกษตรสั่งระงับขายนมค้างสต๊อกอสค.กว่า90ล้านกล่องตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต๊อกจำนวนกว่า90ล้านกล่องได้สั่งการให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งระงับการจำหน่ายนมดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด นายธีรชัยกล่าวว่าอสคกำลังเผชิญปัญหาทางการเงินสะสมมาตั้งแต่ปี2562โดยล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในหลังคณะกรรมการอสคลาออกไปแล้ว3คนจากนี้กระทรวงเกษตรจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดของอสคเพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงขององค์กรรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในและนอกระบบก่อนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรในระยะต่อไปสำหรับประเด็นสำคัญที่จะเร่งดำเนินการได้แก่การแก้ไขปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทให้เกิดความเป็นธรรมการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม 21:09 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโหสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: พี่ดาวพี่ดาวผมไม่ได้คุยกับพี่ดาวนานแล้วเนาะพี่ดาวเนาะใช่ไหม
4: ค่ะ
3: โอ้โหน่าจะ2อาทิตย์3อาทิตย์ใช่ไหมพี่ดาว
4: สามอาท
3: ิ
4: ตย์แล้วม
3: ั้งอ๋อสามอาทิตย์แล้วนะครับพี่ดาววันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ดาวครับ
4: เปิดใจสาวแต่
3: เปิดใจสาวแต่อุ๊ยพี่ดาวเตรียมยกเลยนะเพลงนี้นะ
4: จ้ะ
3: เพลงนี้พี่ดาวพิเศษได้ใครบ้างครับพี่
4: พิเศษให้น้องมอสน
3: ั่
4: นแหละ
3: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยฮะขอบพระคุณ
4: น้องมอสก
3: ับ
4: น้องกวางหรือว
3: ่
4: าน้องอะไร
3: อ๋อพี่แป้งฮะครับ
4: หน้าไม
3: ค์ใช่ครับ
4: แล้วก็มาหลังไม้นี
3: ่
4: แหละ
3: อ๋อได้เลยครับพี่ดาวผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได
3: ้โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ส
3: ุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
4: และไอ้
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
4: บ้านต้องมีไอยารา
3: ขอบคุณพี่ดาวมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่ดาว
4: จ้า
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: จ้า
3: แล้วฮะสายหน้าใหม่จากเมืองเหนือนะครับผมจากพี่ดาวของเรานะฮะขอเพลงเข้ามาเปิดใจสาวแต่เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้นะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแต่ก็พี่ดาวก็มีพิเศษให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ FC ทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาละฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันก่อนนะครับผมรวมถึงของสายหน้าใหม่ด้วยนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุษานะฮะของพี่เก่งทัชยะนะฮะผมเจนจิราเชียงเอกสังกัด Wildlife Music นะครับผมโอ้โหคำร้องทำนองก็เจนจิราเอกเชียงขออภัยฮะคำร้องทำนองเจนจิราเชียงเอกแล้วก็เก่งทัชยะนั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากเหมือนกันเนาะถ้าฟังออกแนวยุคแบบเขาเรียกว่าย้อนเขาเรียกว่าย้อนยุคอะไรเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าเหมือนเพลงแบบประกอบละครเหมือนกันนะกำลังเพราะเลยเนาะผลงานเพลงนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุษานั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าบางผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงเปิดให้ไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ขออนุญาตจัดเพลงอื่นๆแทนให้ละกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะฮะขออนุญาตจัดเพลงช้าๆนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะฮะจริงก็เป็นทุกช่วงเลยนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ผมจะจัดให้แจ่มๆเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนไว้ด้วยนะครับเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารนะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมขาวมะมนมาซื้อน้ำกันพี่น้องนะครับผิดพลาดตรงไหนกราบขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าขอบคุณที่เข้าใจหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยพี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเรามีนัดกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะ2 ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะอ่ะเนี่ยวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยกันละกันนะคะ3 งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงวันนี้ก็จาก3 ศิลปินสาวคุณภาพเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับความหวานเพราะอะไรเพราะที่เจก็เป็นคนหวานๆไม่งั้นจะชื่อลูกตาเหรอจ๊ะอ่ะนะคะอ่ะมาพูดถึงเพลงดีกว่านะคะเริ่มต้นมากับยอมจนข้างเธอนะคะงานจากพี่แคทรียามารสีแล้วก็ต่อด้วยสัญญาบ้านทุ่งนะคะวีรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลั่นทมคืนทุ่งนะคะในเวอร์ชันของน้องเปาวลีพรพิมลนั่นเองนะคะ3 งานเพลงเพราะๆเลยนะคะวันนี้นะคะเปิดชั่วโมงของเราขึ้นมาเนาะนะคะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้รับฟังอยู่นะคะทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41 สถานีเลยนะคะทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77 จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามนะคะทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีสมาชิกนะคะน่ารักนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกค่ำคืนเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่วิจิตนะคะพี่สุพจน์นะพี่สันทัศน์นะคะวันนี้น้องๆแกงเฝ้าดีเจมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะ คือประมาณว่ากดสตรีมปุ๊บเด้งเลยเด้งเลยโดยเฉพาะน้องหนูดีนะคะเขาแบบอย่างนี้เลยจ่อเลยเหมือนคล้ายๆ เวลานักกีฬาแข่งวิ่งวิ่งอยู่ตรงเส้นชัยพอเขาปึ้ง ปล่อยตัวคือกดเข้ามาเลยใช่ไหมใช่น้องไบด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่บอลพาสนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วิรุธหรือวิรัตไม่แน่ใจนะบอกฟัง FM 95ทุกวันเลยทางจากทางอิสราเอลนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะมีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเลยนะคะที่ไปทำงานไป อยู่ต่างประเทศแล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยพี่ๆอาจจะทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนของประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เป็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะน้องอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยฮะพี่ตาลรู้ได้ไงว่าหนูทำแบบนั้นรู้สิจ๊ะ เพราะว่าพอมันเด้งปุ๊บปึ้งน้องหนูดีจะเข้ามาคนแรกเลยตึ้งดึงอย่างเงี้ย นะคะอ่ะเนี่ยทุกๆช่องทางของเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อประสานงานไม่ใช่ติดต่อพูดคุยนี่ค่ะอยากจะพูดคุยกันก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานี่แหละที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆฝากกดรีโพสต์ให้ด้วยกันละกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนๆจากทาง TikTok นะได้รู้จักได้ติดตามลูกทุ่งมหานครของเรามากขึ้นด้วยเนาะเผื่อว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเรากระจายไปทุกแพลตฟอร์มให้คุณผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจรับสายหน้าใหม่นะคะใครที่วันนี้มีเพลงพิเศษอยากจะฟังแบบด่วนๆคือสายชิลเนี่ยต้องบอกว่าแบบด่วนๆจริงๆนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงหน้าไมค์พูดคุยกันก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะคะว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยโทรกลับไปนะคะติดร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างงี้นะมันจะไม่ได้คุยกันนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีเพลงพิเศษอยากฟังอยากมอบให้ใครก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับทาง SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400
เข้ามาแล้วนะคะบอกว่าลูกตาลโนหนึ่งเลยเหรอโอ้โหไม่ถึงหัวโนมาที่หนึ่งไม่ใช่เนาะโนนหนึ่งคือ number one ใช่ไหมขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่รุนด้วยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะสวัสดีครับน้องลูกตาลไม่ได้ยินเสียงหวานๆหลายวันเลยคิดถึงครับจัดเพลงถูกใจมากเลยไม่ต้องขอเพลงแต่ว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะจากพี่หนุ่มนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดมอบให้พี่เมธิชานะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาส่งข้าวส่งขนมให้พี่ตาลด้วยนะคะก็จะได้เปิดให้อยู่บ่อยๆทุกวันนี้ชอบแลกข้าวแลกขนมกันนะคะไม่รู้เป็นไรนะคะคุณชนทิชากับคุณทิชานะคะเจอหน้ากันเหมือนแปะมือแล้วก็ส่งขนมนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้กันละกันสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะแล้วก็โอ้โหวันนี้สมาชิกทางไลฟ์ของเราเยอะมากๆนะสวัสดีคุณดีสวัสดีคุณอัพสเปิร์มนะฮะอัพสเปิร์มพี่นงนุชพี่จรูนนะคะทักทายพี่เสาคำตัวเนอร์นะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่ชอบคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าแค่5นาทีโดนน้องหนูดีแซงไปแล้วอะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่ามีแข่งกันใครมาเร็วมาก่อนนะสวัสดีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่อึ่งทุ่งคำยางด้วยพี่โอภาสนะคะทักทายนะจ๊ะพี่คนไม่สวยพี่สมชายบอกน้องลูกตาลสวยคนสวยวันนี้ขอฟังอะไรเอ่ยเหตุผลที่ทนเจ็บอ๋อพี่ตายอะไรอ๋อพี่สมชายคือพี่จ่อยนครพนมเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเป็นแบบนักเขียนเขาจะบอกว่าเขาจะเรียกว่าปลายปากกานะฮะถ้าเป็นแรปเปอร์นี่จะเรียกว่า AKA นะนะฉายาเหรอเรียกว่าอะไรชื่อในวงการก็แล้วกันนะพี่สมชายมีชื่อในวงการว่าพี่จ่อยนครพนมแล้วกันนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์แล้วก็พี่เล็กกินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะจัดหนึ่งงานเพลงจากพี่หนูมิเตอร์ก็แล้วกันในช่วงนี้หุ่นกระบอกเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ฟฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ไหมเอ่ยสายหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้มาเอ้ยเดี๋ยวกลับอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แอนแวบหนึ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเราต่อสายอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยพี่บุญช่วยนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะเนี่ยสายกลับมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปไหนมา
2: อ๋อไปยิ้มฮัลโหลพี่ปิดไมค์ครับ
1: อ๋อโอเคพี่อัพนะจ้าจากนครสวรรค์เอ๊ะเหมือนเมื่อกี้เห็นที่เพจด้วยหรือเปล่า
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อคนเดียวกันนะคะ
2: คร
1: ับ โอ้โหฟังทั้งวิทยุทั้งออนไลน์เลยเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ เอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นไงบ้างที่นครสวรรค์ร้อนไหมมีฝนไหม
2: มีครับ
1: มีฝนหรอคะวันนี
2: ้ครับใช่ครับ
1: อ่าคุณนับทำอะไรอยู่ยุ่งๆหรือเปล่าคะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่ยุ่งครับสะดวกครับ
1: เออคุยได้นะ
2: คร
1: ับโอเคโอเคเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
2: ้ยังครับแฟนแนะนำมา
1: จริง
2: ตื่นดีมากเลย
1: จริงเหรอหมายถึงว่าแฟนของคุณอัพเนี่ยก็คือติดตามลูกทุ่งมหานคร
2: อ๋อใช่ครับใช
1: ่อ่าเราก็เลยแนะนำคุณแฟนให้มาฟังด้วยกัน
2: ครับแต่แนะนำผมไม่เอาฟังเขาป่วยนี่เขาบอกว่าโทรมาขอเพลงให้หน่อย
1: อ๋อป่วยเป็นอะไรคะขออนุญาตถามได้ไหม
2: อ๋อเป็นปอดติดเชื้อครับ
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่บ้านครับนครสวรรค
1: ์อ๋อหมายถึงว่าดูแลรักษาอยู่ที่บ้าน
2: ครับใช่ครับ
1: โอ้ชื่ออะไรคะขออนุญาตชื่อเล่นก็ได้คุณอะไรคะ
2: พูดสิ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่แค่จะบอกแค่บอกว่าอยากให้กำลังใจเฉยโอเคงั้นฝากให้กำลังใจคุณแฟนด้วยนะคะนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้หายไวๆนะคะเนาะงั้นวันนี้จะขอเพลงให้คุณแฟนใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ โอเคเพลงอะไรดีคะคนคอยคนไกลเนาะที่ฝากไว
2: ้ครับใช่คร
1: ับ โอเคนะคุณอัพได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณอัพด้วยนะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณอัพแล้วก็คุณแฟนด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจที่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเพลงนี้คนคอยคนไกลนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนคุณอาบจากนครสวรรค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอด

ชิกเพิ่มเติมนะคะในเพจของเรานะคะช่วงนี้เรายังคงเน้นย้ำนะคะในเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะ FIFA World Cup 2026นั่นเองนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond นะคะราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะสำหรับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่อะไรบ้างนะคะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะใครที่สนใจติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เชียร์ทีมไหนก็ร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในเพจของเรานี่ไงอ้าวคุณอัพนี่ก็บอกมาขอบคุณด้วยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามในหลายๆช่องทางนะคะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะคุณแม่อัมพรด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้นี่นะจะบอกว่าอะไรรู้มะมีคุณผู้ฟังนะคะขอเพลงของดีเจหลายสายเลยอะอุ้ยเขินจุง เขินแต่เปิดไหมเออเขินแล้วยังไงเขินก็ต้องเปิดสินะคะกำลังเลือกดูว่าเอ๊จะเปิดเพลงไหนดีเพราะว่ามีนะคุณผู้ฟังฝากมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สุวิมลด้วยนะคะอ๋อคุณอัพบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้มอบให้กับคุณปิ่นนะโอเคโอเคได้เลยนะคะแล้วก็พี่นักรบนะคะเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนกันละอ้าวดิจัดเพลงนี้ให้กันละกันนะคะจากพี่อ้อมสุราคือมีเพลงของลูกตาเนี่ยเข้ามามีผู้ชายเจ้าเอ๋ยก็มันน้อยใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะเลือกเป็นเพลงนี้ก็ละกัน

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีหลายๆสายแนะนำงานเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรเข้ามานะคะนะทั้งเพลงสนุกๆอย่างเต้ยก่อสร้างด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนาะแต่ว่าขออนุญาตจัดงานเพลงของพี่จ่อยทดแทนให้ก็แล้วกันนะคะหลงลับแลค่ะ

0: จบขอบคุณแล้วพี่จ่อยนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: น้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่น้อยหนองคายนะจ๊ะนะคะตอนนี้หลังไมค์ก็ฝากเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ซันมานะคะพี่ฤทธิ์นะคะพี่ลัดดามนพี่สมศักดิ์พี่สายันนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะจากพะเยานะคะขอบคุณมากเลยพี่เออินทิราด้วยนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สมศักดิ์พี่ปอเล็กบอกชอบเสียงหัวเราะนะอันน้องแชมป์จากโชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะน้องไบบอกมาแล้วจ้างงงี้งงี้นะคะขอบคุณมากๆเลยมีทาง SMS เพิ่มเติมมากลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเหมือนจะเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเนาะนะคะนะคะน้องบอสบอกจัดให้ไปละโอเคนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของเราด้วยเพลงเพื่อชีวิตที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากันแล้วกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะคะมีข้อความมาทาง Facebook Live นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์ Reproduce นะคะในเวอร์ชันอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะคะกับน้องต้นข้าวสุปริยานะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วคุณฟังข้อความแบบอยู่ข้างบนนู้นเลื่อนไปหาไม่เจอละเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟังกับเจลูกตาชวนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บในขวดเดียวและ
1: ไอไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มกันที่พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่จิ๋มนะคะ
3: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้โทรกลับไปนึกว่านอนแล้ว
3: ยังคอย
2: คอยอยู่นะคะโอเคเลยเมื่อวานหรือวันก่อนเห็นโทรเข้ามาฝากเพลงเหมือนกัน
3: จ้ะ
2: หนูเปิดให้อยู่เนาะใช่ไหมคะ
3: เปิดใช่ค่ะ
2: เนาะวันนั้นเพลงอะไรนะคะ
3: นั่นเพลงอะไรอะเพลงของเบียร์พร้อมพงษ์อะ
2: อ๋อเสาหลักโอ้ยจำได้ เห็นไหมล่ะแล้ววันนี้ได้คุยสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สุขภาพดีใจเหมือนกันสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันตั้งนานเลย
3: ตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะ
2: เป็นอะไรเอ่ย
3: เป็นมีเบาหวานความดัน
2: อ๋ออันนี้ก็คือ
3: แล้วก
2: ็ค่ะ
3: เหนื่อยอ๋อง
2: ั้นต้องดูแลสุขภาพแล้วมีแบบว่ายากินแบบประจำไหมคะไปหาคุณหมอ
3: ค่ะ
2: อ
3: ่
2: าฮะนะคะต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะ
3: ค่ะ
2: นะคะโอเคแล้วงี้นอนดึกนะคะเนี่ยมันขาดไม่ได้ใช่ไหมคะต้องฟังเพลงก่อนใช่ไหมอ่ะ
3: ใช
2: ่แต่ยังไงก็นะคะถ้าช่วงไหนที่รู้สึกร่างกายเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะ
3: รู้สึกแล้วรู้สึกเพลียแล้วก็แบบเหมือนเวียนหัวบ่อยเวลาตื่นตื่นเช้าอ่ะ
2: ค่ะก็อย่าเพิ่งรีบลุกเนาะเวลาเรานอนแล้วก็อย่าเพิ่งแบบฟึบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกแบบโอเคก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะลุกไปอย่าพึบเดียวนะเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนวิ่งเหมือนบ้านหมุนเหมือนเวียนหัวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยใช่นะคะนั่นน่ะสิทำไมหนูเข้าใจอะไรแบบนี้จังเลย
3: มีแต่ที่ถูกบางคนก
2: ับ
3: คนที
2: ่
3: เข
2: ้
3: าใจ
2: เข้าใจค่ะเข้าใจงั้นก็ทานยาทานอาหารให้ดีแล้วก็ทานยาให้ตรงเวลานะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะคะโอเคเลยงั้นเดี๋ยววันนี้จัด1งานเพลงเป็นยาใจเอ้ยเป็นยาใจให้พี่จิ๋มเพลงอะไรดีคะพี่จิ๋มคะวันนี
3: ้พี่ขอเพลงของมนแคน
2: อยาก
3: มีที่จอดใจ
2: โอเคอยากมีที่จอดใจของมนแคนแก่นคูแล้วอยากจะมอบไปใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ก็มอบไม่รู้จะมอบไปใครก็มอบให้ดีเจลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่ด้วยค่ะ
2: โอเคได้เลยค่ะ
3: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนิดนึงนะคะ
3: ลูกตาลเดี๋ยวพี่จะพูดอะไรหน่อยว่าคือบางครั้งพี่รู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะม
2: ัน
3: จะต้องทำใจยังไงมันรู้สึกเครียดอะไรเงี้ย
2: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมันเขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็เราก็พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเน
3: า
2: ะ
3: เรื่องลูกๆเขาไม่เคยเข้าใจกันทำให้เราลำบากใจอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ยังไงคุณแม่ต้องทำใจให้สบายๆเข้มแข็งรักษาสุขภาพให้ดีนะจ้ะ
3: ก่อนนั้นพี่ก็เคยคุยกับลูกตาก็สอนให้พี่สวดมนต์สอนให้พี่ทำใจทำนี่เราเคยคุยกันแต่นานแล้วนะ
2: จำได้ค่ะจำได้ แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคขึ้นไหมบ้างไหม
3: มันแบบนั่นเหมือนจิตใจเราเหมือนติดคิดติดกับไอ้เรื่องเดิม
2: นะคะมันก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะพี่จิ๋มแต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของทุกๆคนเลยค่ะเนาะเราก็แต่ฟังเสียงนะแต่ฟังเสียงวันนี้โทรเข้ามาหัวเราะขึ้นมาก่อนเลยคือรู้เลย ว่าแฮปปี้นะยังมีส่วนที่แฮปเราชีวิตเรามีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
3: แต่เชื่อไหมว่าวันพี่ไม่ค่อยจะเดินหมู่นี้ไม่ค่อยจะจมหัวเราะกับใครเลยไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ย
2: นี่ไงโทรมาหัวเราะกับหนู
3: เมื่อก่อนนะพี่เป็นคนแบบค้าขายเก่งทำอะไรกูว่องไวทีนี้มันทำอะไรก็ช้าไม่ทันแต่ละครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองอะว่าทำไมเราถึงแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นไปตามวัยด้วยแหละ

0: แหละไม่เป็นไรเลย
1: ใช่60กว่าแล้วจะ65แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอเคค่ะพี่จิมค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเน
1: าะ
0: ค่ะเดี๋ยวพี่จิมพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: จ้า
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยาละอ่าน
0: ี่เมื่อกี้อ่าให้สองรอบเลยนะโอเคค่ะพี่จิ๋มขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้าเกิดว่างไม่ง่วงยังไงก็โทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคในช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะ4งานเพลงต่อเนื่องไปฟังกันเลยค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับกระต่ายอ้อนจันทร์กระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่พาดกระบี่ค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะพี่จิ๋มชลบุรีอยากมีที่จอดใจหม่นแคนแก่นคูณนะคะวันนี้ก็มีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจัดเพลงไหนให้ไม่ทันจริงๆขออภัยด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีนะคะแม่เกลบอกเพลงเพราะค่ะพี่สุนันท์นะคะสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมทักทายเข้ามาตอนดึกๆนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะตอนนี้ฟินแลนด์กี่โมงอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มสอง4 3 2ประมาณ1ทุ่มนะคะห่างกันประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีจากอิสราเอลด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าเพิ่งจะ6โมงกว่าๆเองนะคะโอ้น่าจะห่างกัน5ชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าเป็นทางอิสราเอลนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งกำลังใจมาให้ดีเจด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งรีบนอนอยู่กันแบบดึกๆแบบนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะล่าสุดก็ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่นะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะที่บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามฟังทางสมทหาดใหญ่นะก็M-Cord Radio Network เนาะนะคะแล้วก็ติดตามฟังได้ยินแต่เสียงไม่เคยเจอตัวจริงสักทีก็ช่วงนี้ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวสิงหามีขอนแก่นด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะเออนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงของคุณนิกสเลอร์ปี้เอาไว้นะคะก็เป็นเพลงที่เพิ่งจ่อคิวฮิตกับเราไปได้ไม่นานนะเพลงนี้ถ้าเป็นที่รักไม่ได้จัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะกับเพลงเอาไปกอดหน่อยค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะวันนี้จริงๆแล้วทางหลังไมค์นะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดามาหลายสายเลยแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆน้องไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วก็พอดีว่าจ่อคิวฮิตชั่วโมงเนี้ยจะต้องเปิดเพลงใหม่พี่ตั๊กแตนชลดาพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะก็

เป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะพูดอย่างนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่โด่งดังแบบยาวนานแล้วก็คงคุณภาพด้วยนะคะเจ้าคิวฮิตค่ะจัดไปเลยกับเอาไปก่อนหน่อยตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเพราะว่าก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะแล้วก็ยังอยู่ในฮิตที่3ด้วยนะฮิตที่3ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่7นะคะจากจินนี่แลบเนาะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะงานเพลงของพี่หนูเล็กกาการนะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะจริงๆตอนนี้พี่หนูเล็กมีเพลงใหม่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาเจาะคิวฮิตกับ FM90

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้

0: และกาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ส่งท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่น้องแชมป์นะคะฝากเข้ามาทาง SMS นะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วโอ้ยนะคะเป็นเพลงสตริงยุคเก่าเออนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้กับรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยวันนี้มีหลายเพลงที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะหลังไมค์นะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาเราไม่พอจริงๆขอซื้อนาฬิกาให้ดีเจเยอะจะได้มีเวลาเฮ้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยที่ LTM FM 95ทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะนะก็ฝากนะคะติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็อีก1รายการด้วยของตานะวันอาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติก็คือจะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างๆก็เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้เลยเพลงไหนติดค้างเอาไว้พรุ่งนี้ว่ากันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
12: ์นะครับถึงขั้นพ่ายแพ้เลยนะครับวันนี้อยู่ดูแลกันนะครับกับคุณผู้ฟังครับ FM 99 Active Radio ครับเที่ยงคืนจนถึงเวลา2นาฬิกานะครับวันนี้ผมอัวคารเทพนะครับมาพร้อมกับพี่เอกนพดลเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามาร่วมบรรยายเกมด้วยกันนะครับเอาละครับระหว่างช่วงต้นเกมที่ทั้ง2ชาติกำลังนะครับตั้งเกมกันอยู่โอ้โหกำลังจะบอกว่าตั้งเกมมันอยู่แต่ว่าโปรตุเกสนี่เปิดยัดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมานะครับไปดูไลน์อัพของทั้ง2ชาติกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โปรตุเกสเนี่ยผู้สาวตูเป็นเดียโก้คอสตาเกมรับใช้รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวกาแล้วจังหวะนี้ล็อกมาเข้าซ้ายโอ้โหข้ามคานครับบรูโน่เฟร์นันเดสกำลังไล่รายชื่ออยู่เลยครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เปิดยัดได้เสียไปแล้วโอ้แล้วครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวหลบเกมรับของอุซเบกิสถานหาช่องยิงด้วยซ้ายโอ้โหชัวเอาเนเวสครับเป็นคนล็อกมาแต่ว่าลูกนี้ยิงโอ้โหไปฉลับเปลี่ยนทางเกมรับของอุสเปย์ได้ลูกเตะมุมครับรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลุ้นเตะมุมของโปรตุเกสกันก่อนช่วง2นาทีเสร็จๆแบ็คขวาชัวกันเซโลเลนซันย้อนกลับมาที่เปโดเนโตบรูโน่เฟร์นันเดสชัวกันเซโลเปิดลูกนี้เปิดแป๊กไปหน่อย

0: ติดเกมรับของอุซเบกิสถานเรนาโตเวกาต้องขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับทำให้จังหวะการเคลียร์ขึ้นมาของชูคูรอฟลูกนี้เสียเป็นลูกทุ่มเลยครับอุซเบกิสถานดูเกมรุกตรงนี้ของโปรตุเกสก่อนแล้วกันนะครับนูโน่เมนเดสกลับมาตั้งหลักกันในเกมนะครับวันนี้ตัวหลักของ11ตัวจริงของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาเป็นโกครับเซนเตอร์รูเบนดิอัสกับเรนาโตเวกาแบ็คซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสแบ็คขวาชอว์กันเซโลมิดฟิลด์คู่กลางวิตินญากับชอว์เนเวสเกมรุกมีชอว์เฟลิกบรูโน่เฟร์นันเดสและเปโดเนโตนะครับส่วนกองหน้าตรงเป้ายังคงเป็นCR7คริสเตียโน่โรนัลโดนะครับแล้วลุยมาด้านซ้ายนูโน่เมนเดสเปิดอู้ยโรนัลโดยิงไม่โดนครับโอ้ทิ้งตัวยิงในกรอบ6หลาเลยครับโอ้เนี่ยครับทำมือใส่เพื่อนเลยครับว่านิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยนูโน่เมนเดสเปิดจากกราบซ้ายบอลพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยครับจังหวะจะตกพื้นกับสุดปลายเท้าของโรนัลโดพอดีโอ้ทำให้โดนบอลแต่ว่าโดนบางไปนิดเดียวครับโอ้ถ้าเปลี่ยนทางบอลได้เต็มๆเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยโอ้โห3นาทีเข้าทำไปแล้ว3หนครับโปรตุเกสขณะที่อุซเบกิสถานนะครับผู้สาประตูเป็นอับดูวาคิดเนมาตอฟมีการเปลี่ยนผู้สาประตูจากเกมแรกด้วยขณะที่3เกมรับมีรุสตัมยอนอาชูมาตอฟอับดุลลาอับดุลลาเยฟแล้วก็คนที่ดังที่สุดก็ไม่พ้นอับดูโคดีคูซานอฟครับกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโอดิยอนคัมโรบายคอฟคู่กับโอตาเบกชูคูรอฟขณะที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเชอร์ซอสนัสรุลลาเยฟแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาเป็นเบรูยอนคาริมอฟคู่มิดฟิลด์ตัวรุกหลังกองหน้านะครับเป็นอับบอสเบกไฟซูลาเยฟกับอาซิยอนกานิเยฟและกองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเอลดอร์โชมูรูดอฟครับโอ้โหเนี่ยครับเกมจะมา5นาทีแล้วนะครับเพิ่งทวนชื่อของทั้ง2ทีมครบอะครับเนี่ยจังหวะได้ลุ้นช่วงต้นเกมครับเนเวสคืนให้โอ้บรูโน่เฟร์นันเดสเกี่ยวหลบเข้าซ้ายบอลอาจจะห่างตัวแล้วเจ้าตัวเนี่ยไปเสียหลักยิงแฉลบออกหลังไปครับช่วงต้นเกมโอ้โห5นาทีโปรตุเกสเอาเรื่องพี่เอก
1: ก็บอกแล้ววันนี้พี่โดก็ไอพี่ขอเปลี่ยนโต๊ะได้ไหม
2: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
1: ไม่ถนัดตรงนี้ทำนายไว้วันนี้นี่คริสเตียโนโรนัลโดนี่แฮตทริกนะคร
2: ับ
1: แฮตทริกเลยต้องชนะแล้วครับมาอีกแล้ว
0: โอ้แล้วเมื่อกี้นี่มีโอกาสจะยิงแต่บอลสุดปลายเท้าโดนแบบเฉียวๆนะครับโรนัลโด
1: ดูคึกคักขึ้นลุยมาทางขวาเปิดมาแล้วตวัดยิงมาแล้วครับโรนัลโด 1-0 โอ้โหใครบอกโรนัลโดไม่มีประโยชน์ต้องชมช็อตนี้ครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้
0: เอาเลยครับ6นาทีครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานไปแล้วครับปลดล็อกได้แล้วครับ CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดครับโอ้โหเปิดจากฝั่งขวาชาวกันเซโลตวัดมาลูกนี้นะเข้าทำแบบเปิดตำราเข้าทำเลยครับเปิดตวัดเรียดมาบอลกระดอนแล้วหวดปั๊บเดียวเข้าไปเลยครับเอาเลยครับยิงกับเขาบ้างแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดหลังจากเกมที่แล้วกับเดียร์คองโกนี่โดนวิจารณ์หนักเลยครับเรื่องของฟอร์มการเล่นโอ้วันนี้6นาทีครับสกอร์บอร์ดทำงานแล้ว
1: ดูนี่ก็เป็นการปลดล็อกของโรนัลโดนะครับโชว์ซะหน่อยเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้รุ่นใหญ่เขาไปกัน
0: โอ้โห
1: ไปดีหมดนะคุณหนู
0: เขาไปกัน 4-5 ลูกหมดแล้วนะครับนี่ครับบอลจากฝากขวานะครับย้อนกลับมาเนี่ยครับแล้วลากพาบอลไปด้านข้างเปิดตวัดหูต้องชมจังหวะการขยับตัวเข้าหาบอลของโรนัลโดด้วยนะครับเกมรับไม่ทันเลยครับ
1: เจ้ากันเซโร่เอาจริงเกมแรกไม่เล่นแบบนี
0: ้ไม่มีพื้นที
1: ่
0: โอ้โหแต่เกมที่แล้วนี่โดนซ้อน2หมดเลยครับ
1: อันนี้สล็อตได้ยิ้มก่อนแล้วครับ
0: ไม่ใช่โรนัลโดมาร์ติเนสโอ้โห
1: มันแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์แรกเนี่ยมาค่อนข้างเร็ว
0: เรียกว่าแผลเปิดแล้วนะครับประตูที่9ครับของโรนัลโดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: มาเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ายิงในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำได้ครับเมสซี่นี่เล่นมา6สมัยแต่ว่ายิงประตูแค่5สมัยนะครับคิดเมสซี่

0: โอ้แต่เมสซี่ตอนนี้เนี่ยประตูไปไกลแล้วครับโรนัลโดเพิ่ง9ประตูครับ
1: เอาได้ต้องเอานะครับลูกได้เสียก็สำคัญนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกฎใช้ทั้งเฮดทูเฮดแล้วก็ลูกได้เสียนะครับอุซเบกก็ต้องสู้นะครับมาตั้งรับเนี่ยมันจะรอโดนอย่างเดียวอ่าวขึ้นมาทางขวามาแล้ววิงขวาคารินอฟมาลูกนี้โดนเวก้าดักได้ครับ
0: ก็กลายเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของโปรตุเกสชุดนี้ไปแล้วนะครับเรนาโตเวก้าวันนี้เปลี่ยนคู่ขาจากโทมัสราโฮจากเกมแรกครับวันนี้มาเป็นจอมเก่าวิ่งหนึ่งคนอย่างรูเบนดิอาร์ต
1: ขึ้นไปบิ้วขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับเดินหน้าลุยต่อครับคือจะเป็นชนะลูกเดียว2ลูกเอ้ยมันไม่ใช่ยี่ห้อโปรตุเกสคุณหนูมันต้อง3ขึ้นไป ต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็เรียกความมั่นใจได้นะครับ
0: แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆชาติที่เป็นชาติยักษ์ใหญ่ครับเกมแรกเนี่ยถ้าชาติไหนเปิดตัวไม่ค่อยดีเฮ้ยเกมที่2ส่วนใหญ่ปลดล็อกหมดเลยพี
1: ่ใช่เนี่ยเมนเดสมาแล้วนัด2ขอลุยหน่อยเปิดยัดลูกนี้ติดคูชานอฟยังได้ทุ่มครับ
0: คือวันนี้จากช่วง9นาทีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเกมที่เจอเดียคองโกคือแบ็คของโปรตุเกสเติมได้สุดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมีโอกาสเปิดยัดเข้าในหลายครั้งแล้วต่างจากเกมที่แล้วแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอุ้ยกระดกหลบแล้วโดนหัวครับจังหวะถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วเกมรับอย่างคาริมอฟไปเล่นงานโอ้โหชอว์เฟลิกนี่พักอกครับแล้วก็กระดกบอลหลบไปแล้วโอ้ยวิ่งก็มาอัดคนไม่เจอบอลเลย
1: ตั้งใจเข้ามาตีเข่าเลยครับเข้าหนักแบบเนียนๆครับคาริมอฟนี่อายุเพียง18ปีเองนะครับเอาละครับฟรีคิกของทางด้านโปรตุเกสครับยิงก็ได้แต่ต้องแม่นต้องคมนะครับมุมมันแคบแต่ถ้าเปิดเข้ามาลุ้นก็ยังมีพวกดิอาสยังมีโรนัลโดครับอยู่ในกรอบสแปดหลาโหนี่แทบจะติดเส้นด้านหลังเลยนะครับบรูโน่ครับอยู่ที่บอลโอ้โหสีแดงโปรตุเกสเพียบเลยครับมาไม่มาแม่นแม่นครับยกไปไหนบรูโน่ยกมาเสาไกลโดนโขกทิ้งจังหวะ2กันเซโลซัดลูกนี้ยังติดบล็อกครับบอล2บูรเกตเก็บได้หมดกันเซโลเอาลากตัดเข้าในมาคืนหลังเมนเดสให้บรูโน่โดนแซะออกข้างครับ
0: เกมรับนี่ทำหน้าที่หนักเลยครับดูแล้วไม่ได้สอนตัวแบ็คของโปรตุเกสไว้ในการเล่นเกมรับถึง2คนนะครับ
1: กับ
0: อุซเบกิสถานเลยทำให้เกมรุกด้านข้างนี่วันนี้ดูขึ้นเกมแบบวูบวาบได้ตลอดครับโปรตุเกสวันนี้โรนัลโดเองก็ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่24นะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นมาเทียบเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับ3ที่มากที่สุดนะครับโรนัลโดก็มีโอกาสแต่ครั้งนี้เนี่ย
1: 45
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครั้งหน้าไม่ไหวแล้วตอนนี้ตามหลัง24นัดนี่ตามหลังแค่โรธามัทเทอุสนัดเดียวนะครับแล้วก็เมสซี่ตอนนี้สูงสุดเมสซี่ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายไปแล้ว28เกมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีโอกาสเพิ่มทั้งคู่นะครับทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดในทัวร์นาเมนต
1: ์เหมือนโปรตุเกสจะเอาต่อนะครับไม่เผาเลยโรนัลโดวีตินญาต้องเพิ่มบทบาทตัวเองให้เยอะครับเอาแล้วออกไปทางขวาบุกอย่างเดียวครับโปรตุเกสลุยมาหน้าขอโทษกันเซโลเนเวสวีตินญาผู้สีขาวแน่นต้องคืนมาใหม่ครับดิอาสไม่เก็บบอลนานครับวันนี้เอาโดนดักได้จะขึ้นมาทางซ้ายเอาแล้วครับอุสเบย์ได้สวนกลับบ้างจะขึ้นมาลูกนี้โดนดักได้บูโน่เคาะคืนหลังวีตินญาเจ้าเฟลิกครับกันเซโลเคาะย้อนมาวิตินญาแฟนกัดกระเร่งให้โปรตุเกสนี่ครับเปิดเกมบุกไปโดเนโต้ลากตัดเข้าในมองหาใครไม่ให้ครับไม่เคาะใกล้กันเซโลเนเวสขวามีพื้นที่แล้วครับอุสเบย์เหมือนจะรู้ทันนะครับปิดริมเส้น

0: ก็โปรตุเกสต้องถอยร่นมาหาพื้นที่ว่างๆตรงเส้นกลางสนามกันใหม่นะครับโดยวิตินยาคือเกมรับของอุซเบกิสถานเนี่ยเหมือนค่อยๆเริ่มเข้าที่การเสียประตูในช่วงต้นเกมนั้นพวกเขายังจัดระเบียบเกมรับยังไม่ค่อยเข้าที่ครับเนี่ยตอนนี้เริ่มหาพื้นที่ไม่ง่ายแล้วครับอ้าวแล้วไปโดนเบียดแย่งบอลมาได้
1: ฟาวด้วยแต่ดีดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับคอสตาออกมาเตะทิ้งนำแค่ลูกเดียวก็จะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับทางด้านโปรตุเกส
0: ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนี่คือครั้งแรกเลยครับ
1: อีกแล้วทางซ้ายบูโน่ตะวัดเร็วแล้วไม่ถึงครับโอ้โหเปิดย้อนมานิดนึงอ้าวเราเก็บบอลหน้ากว่าไปโทษไปดึงผู้ตัดสินขี้เป็นฟรีคิกโอ้โหเกือบโดนจุดโทษครับอุซเบไปจับบอลยาวแล้วไปโดนฉกครับ
0: โอ้โหโดนใบเหลืองไปนะครับจุดเกิดเหตุนี่อีกนิดเดียวจะถึงเส้นเขตโทษครับโอ้คือบอลในเกมรับไม่ละเอียดกันเองครับแล้วเจอฉกไปได้เนี่ยครับบอลย้อนกลับมา
1: เนโต้
0: โอ้โหเนโต้ตัดได้จะถึงอยู่แล้วครับแล้วก็
1: เหยียบเส้นไหมเหยียบเส้นไหม
0: คัมโรเบคอฟครับมิดฟิลด์ก็ตัวกลางนะครับต้องทำหน้าที่หน่อยโอ้เนโต้นี่อีกนิดเดียวครับจะเข้าพื้นที่ด้านในอยู่แล้วครับคัมโรเบคอฟก็เลยต้องยอมเสียใบเหลืองแล้วเป็นฟรีคิกยิงเองไหม
1: เอาเองดีกว่าหมายถึงโดใช่ไหม
0: แน่นอน
1: คือต้องยิงยัดแล้วลูกเนี่ย
0: จุดนี้นี่
1: ถ้าปั่นมันใกล้นะคุณหนูมันใกล้เกินอ่ะ
0: เขาประชุมกันอยู่หลายคนนะแต่คนยิงเนี่ยเป็นใครครับดีแอดก็อยู่ครับกันเซโลเมนเดสมากันเต็มเลยเนโต้ด้วย
1: พี่โดอยู่แล้ว
0: ไม่มีผลนะ
1: ไม่มีผล
0: ไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่ยืนกันอยู่เยอะๆนี่
1: อาจจะทำเป็นคุยกันให้คู่แข่งก็หลงนิดหน่อย
0: เนี่ยแล้วกล้องไหนเท่าสดเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับนี่ครับจับแค่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นโอ้นี่ครับโทรศัพท์
1: มือถือเตรียมถ่ายแล้วลูกนี้มาไม่มา
0: โอ้โหทั้งสนามตอนนี้นี่น่าจะเป็นหมื่นเครื่องครับรอถ่ายโรนัลโดยิงฟรีคิกอยู
1: ่คือถ้าจะเอาให้มันเด็ดขาดต้องยิงยัดหนักๆครับเพราะว่าโอ้โหถ้าสายปั่นสายเล่นทางเนี่ยแทบจะบนเส้น18หลาระยะทางมันใกล้เกิน
0: เอาละครับสูดหายใจเต็มปอดครับหูยนี่ฝ่าเท้าเดียวถึงเส้นเขตโทษนะครับกำแพง5คนมีนอนอยู่หลังกำแพงนะครับกันยิงลอดใต้กำแพงด้วยอีก1คนครับอุซเบ
1: ถ้าได้ลูก2เนี่ยน่าจะผ่อนคลายขึ้นโดเอาแน่ครับอยู่ที่บอลคนเดียวหรือจะมาสูตรไหน
0: จะเปลี่ยนจุดไหม
1: มีเนเวสมีนูโน่ด้วยแต่พี่โดเนี่ยยืนจะยิงแล้วยืนจังก้าแล้วฮะ
0: โอ้ถ้ามาอย่างนี้คนอื่นยิงไม่ได้แล้วครับ
1: อ่ะรอสัญญาณครับตามมองมุมแล้วครับโรนัลโด
0: โอ้โหอธิบายกำแพงที่ยืนซ้อนด้านหน้าครับเวก้ากับดีแอทเนี่ยยืนบังสมาธิกำแพงของอุซเบย์อยู่ด้วยนะครับ
1: มันก็เกือบกลางประตูเลยนะครับน่าบนหัวกะโหลก
0: โรนัลโดเซ็งโรนัลโดแบบตั้งท่าทำสมาธิอยู่พักใหญ่แต่ว่าข้างในผู้ตัดสินเนี่ยยังจัดระเบียบเรื่องกำแพงเรื่องผู้เล่นโปรตุเกสว่ายืนห่างจากกำแพงนะครับระยะได้ไหมโอ้โหเนี้ยบจริงๆครับผู้ตัดสิน
1: รอสัญญาณครับโอ้โหยืนจนขาแข็งแล้วคร
0: ับ ใช
1: ่โรนัลโดกับนูโน่วิ่งมาจริงโอ้โหหลอกยันผู้พากย์ครับเป็นทางด้านนูโน่เมเนสยิงในซ้ายเข้าไปเลยครับโปรตุเกส 2-0
0: โอ้โหนี่แหละครับทำท่าจดๆจ้องๆใครๆก็ว่าคริสเตียโน่โรนัลโดจะยิงนะครับสุดท้ายเป็นแบ็กซ้ายจอมบุกครับนูโน่เมเนสครับวิ่งเข้ามาอัดฉับเดียว2ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับแบ็กจากปารีสแซงต์แชร์แมง
1: ไว้ใจพี่ดูไม่ได้นะ
0: ไม่ได้แล้วโอ้แกหลอกเลยครับ
1: แล้วผมเผลอคุณดูเชื่อป่ะหลอกยันกล้องไหนแล้วสดอ่ะ
0: โอ้โห
1: เอาแน่โอ้โหก็ยืนตั้งท่าเล็งจะเอาอ่ะโรนัลโดอ่ะ
0: โอ้โหเนี่ยต้องดูมุมข้างหลังเนี่ยครับเท้าซ้ายโอ้โหแต่ช่องมันเปิดเต็มเลยแต่ว่าผู้สาวประตูก็ยืนเอียงไปทางฝั่งช่องนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเห็นอีกทีนึงเนี่ยบอลมันพุ่งมาแรงแล้วคมด้วยครับทิ้งตัวช้าไปบอลผ่านมือไปแล้วครับ
1: ใครบอกโรนัลโดจะเอาแต่ยิงจะเอาแต่สกอร์ตัว
0: ใช่นะ
1: ไม่แล้วนะคิดใหม่แล้วนะ
0: เฮ้ยแต่มันต้องแบบนี
1: ้
0: ถ้ามีใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็นูโน่เมนเดสดีกว่านะครับประตูที่2ครับของนูโน่เมนเดสในทีมชาติโปรตุเกส
1: ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นคนข้างนอกนะแฟนคลับของ

0: ของทีมในโปรตุเกสนะครับ
1: ใช่
0: แต่ตัวนักเตะเองไม่มีปัญหาเฮ้ยคึกอยู่แต่อุสเบย์เองอ่ะไปรับก็รอโดนต้องเอามากครับลุยมาทางขวาคาริมอฟยังขึ้นไม่ได้ตัดเข้าในตรงกลางเปิดยาวมาข้างหน้าก็ไม่ถึงชูมูโรดอฟครับเอ้ายังเก็บได้อยู่หน้าขอไปโทษมุดมาลูกนี้โดนชนจากด้านหลังผู้สินให้ได้เปรียบทางซ้ายโล่งไหลมาทางซ้ายยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหติดคอสตาครับ
2: โอ้โหลูกนี้นี่ยิงอัดเข้าไปนะครับนัสรุลเยฟวิงแบ็กซ้ายเป็นการยิงตรงกรอบที่ทำให้เดี๋ยวก็คอสตาต้องเซฟครับ
0: กันเซโลมีเทิร์นโชว์แล้วอาแล้วออกมาทางขวาไปทันไว้ไม่ทันนะครับเปโดเนโต
2: จะบุกเพลินๆขึ้นไปสูงๆก็โดนสัญญาณเตือนจากอุซเบกิสถานเหมือนกันครับโปรตุเกส
0: ใครรับชมรับฟังจากที่ไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่จะฟังทางแอปเนี่ยก็ต้องเป็น M-Cord Connect อย่างเดียวนะครับ
2: ครับ
0: โหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะครับ
2: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังหลายๆคนทางโซเชียลทาง SMS ด้วยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผลสกอร์จะเป็นไงครับทุกคนคิดว่านี่บางคนบอก 3-0 โอ้โหตอนนี้ 2-0 แล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกเลย
0: โหคานาวาโร
2: อยากจะลงไปเล่นเกมรับซะเองครับฟาบิโอคานาวาโรเฮดโค้ชของอุซเบกิสถาน
0: คานาวาโรกับมาร์ติเนสนี่อายุเท่ากันเลยนะ
2: คร
0: ับ 52ปีโอ้โหเจอโปรตุเกสไฟบังคับแบบนี้ก็มาอีกแล้วบูโนออกมาซ้ายเมนเดสตบกลับขึ้นเจ้าเฟลิกโดนขวางเมนเดสจะแตะอ้อมลูกนี้อุ้ยโดนท่อนแขนฟาดหรือเปล่าผู้สินเป่าให้ฟาวครับ
2: เนี่ยวันนี้พอปล่อยให้แบ็คโปรตุเกสเล่นแบบอิสระเยอะๆเนี่ยเสียฟาวอีกแล้วนะครับคาริมอฟจะโดนเหลืองไหมครับพุทธศิลป์นี่มาเตือนไว้ก่อนครับคือแตะหลบตัวรุกอย่างกานิเยฟมาได้แต่ว่ามือของคาริมอฟเนี่ยครับจริงๆเนี่ยพลิ้วหลบไปแล้วครับแต่มือซ้ายเนี่ยยื่นมาขวางดักเอาไว้เลย
0: ระยะก็ถือว่าไกลครับเกือบริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับ
2: วันนี้นี่ตัวรุกเปลี่ยนมาใช้ชัวเฟลิกแทนแบนาโดซิวานะครับแต่ว่าวันนี้บทบาทของเฟลิกเองก็ยังไม่มีเยอะนะครับ
0: ครับ
2: บทบาทส่วนใหญ่นี่เป็นแบ็กเติมนะครับทั้งเมนเดสทั้งกันเซโลมากกว่า
0: วิ่งจะเด่นไปเลยนะแบ็กสองฝั่งเอาครับฟรีคิกบรูโน่เล่นลูกสุดไหลมาเมนเดสมองแล้วเปิดมาลูกนี้ยังชุลมุนกันอยู่ต้องเตะทิ้งครับอุสเปย์จังหวะ2บูโน่ออกมาทางซ้ายอีกทีนึงเฟลิกลูกนี้แหมจะพลิกเล่นอย่างได้ทุ่มครับทุ่มมาบูโน่ให้เฟลิกพีโดอยู่ไหนมองแล้วแต่ไหลสั้นเมนเดสยกมาแล้วลูกนี้ไม่ถึงโรนัลโดครับน่าขอไปโทษวิตินญาซัดเลยครับไปแป๊กมองทิ้งออกมาอุสเปย์จังหวะจะสวนกลับก็หูเสร็จโปรตุเกสหมดเลยครับเวก้าให้วิตินญาเหลือยไหมจะเหลือยไหมกระชากอยู่เนโต้เจอขวางกระชากมาเปิดมาเสาไกลลูกนี้ไม่มีใครเติมครับคาริมอฟเอาไปเตะบอลพืชบูโน่ดักได้เจ้าเฟลิกได้อยู่ทางซ้ายคืนมาบรูโน่ไหลมาโรนัลโดจะตอกส้นเดี๋ยวผู้ตัดสินมาเป่าฟาวนะครับ
2: เห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับคือแต่หลบไปแล้วนี่ก็จ่ายบอลให้กับโรนัลโดได้แล้วด้วยครับแต่ว่าเจอเข้าบอลช้าเล่นเกมรุกทางด้านซ้ายครับบรูโน่เฟรนเดสเรียกฟาวจากผู้เล่นอุซเบกิสถานได้โอ้โหขึ้นมาแล้วมาบ่นใส่คนที่ทำฟาวเลยนะครับอับดุลลาเยฟฟรีคิกด้านซ้ายแล้วเมื่อกี้หลอกนะครับเปิดให้นูโน่เมนเดสเปิดยัดเข้าไว้ด้านในก็ยังติดเกมรับแต่ดูตรงนี้นี่น่าจะเปิดจังหวะเดียวเข้าไปลุ้นในเขตโทษเลยครับบรูโน
0: ่แฟนโปรตุเกสบอกห้ามผ่อนเด็ดขาดยิงได้ต้องยิง
2: หลายเกมบอลโลกครั้งนี้มีผ่อนนะ
0: ลูก3ลูก4เอาได้ต้องเอาครับ
2: หลายทีมชาติเนี่ยผ่อนได้เห็นแล้วนะโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ย
0: บรูโน่เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งออกมาจะได้สวนเอาแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา3คนจังหวะสวนโดนชนผู้สินให้อุสเบย์ได้ฟาวครับโอ้โหโปรตุเกสตัดได้ดีครับลูกนี
2: ้ชโมรูดอฟครับฟ้องว่าจะขอใบเหลืองให้กับผู้เล่นโปรตุเกสด้วยเพราะว่ากำลังยกขยงขึ้นมาที่จะเล่นเกมสวนกลับครับแล้วชอกันเซโลเนี่ยเป็นคนเข้ามาเบรกเกมเอาไว
0: ้ดีจังหวะขวางลูกนี้ผู้สินไม่ให้เหลืองนะครับหรือว่าชนฉลาดนะครับเจ้ากันเซโล
2: ก็

0: อยู่ในช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกเลยครับแหมให้อุซเบกิสถานเองได้พักหายใจหายคอหน่อยแหมแล้วก็เป็นการเบรกเกมรุกต่อเนื่องของโปรตุเกสไปในตัวด้วยครับ
1: ครับ
0: อ่ะนะครับกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงของเรานะครับก็99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับช่วงของเราเนี่ยคำถามวันนี้ผมบอกเลยไม่ง่ายแต่ว่ามีช้อยถามว่าชาติใดในนะครับในตัวเลือกที่เราจะมีให้ตรงนี้ชาติไหนไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับก็คือชาติไหนไปบอลโลกก่อนกันนี่แหละ1เอลซัวดอร์2เฮติ3ฮอนดูรัสเอาจริงนะ
1: ครั้งนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ในไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันครั้งแรกของแต่ละชาติชาติไหนไปก่อนผมตอบไม่ได้ผมยอมรับเลยพี่ผมตอบไม่ได
1: ้ก
0: ็พี่ตอบได้เหรอ
1: ไม่ได
0: ้เดี๋ยวต้องไปถามพี่เอกคิมพี่เอกคิมตอบได้เปล่าม
2: ีอะไรบ้างนะจ๊ะไออู
0: มีเอลซัวดอร
2: ์เอลซัวดอร
0: ์เฮติ
2: เฮติ
0: ฮอนดูรัส
2: ผมเดาว่าฮอนดูรัสเคยไปมาแล้วกับใครกับใคร
0: แต่ว่าถ้าดูจากช้อยจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสตอบได้
2: ผมว่าเฮติว่ะ
0: ไม่รู
2: ้เอลซัวดอร์ครับใครครับข่าว
0: ไม่รู้ตัวเลือกเลยตอบมานะครับว่า ชาติใดในตัวเลือกของเราเนี่ยไปฟุตบอลครั้งไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเอลซัวดอร์เฮติหรือว่าฮอนดูรัสนะครับ
1: คุณถามแบบนี้คาใจผมมากเลย
2: อุ้ยเฮติเคยไป
0: เคยไปแล้วเฮติเคยไปบอลโลกมาแล้วแล้วโดนยำเละเลยไม่ใช่ครั้งแรกนะเฮติอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ตอบมาไปเอางี้ดีกว่าสมัยนี้มันถาม ChatGPT ก็ได้พี่ดูดิว่า ChatGPT ตอบถูกหรือเปล่าลองไปถามดู
1: หรือฮอนดูรัสดิ
0: ไม่รู้
1: หรือเอลซัวดอร์เน
0: ี
1: ่
0: ยร่วมสนุกมานะครับเรามีของรางวัลนะครับให้กับผู้โชคดีก็เป็นลูกบอลมินิจำนวน3รางวัล นะครับ
1: ครับ
0: รางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะคร
1: ับ ตอบทาง SMS นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ผู้ฟังที่รับชมทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอบไปเลยครับ4689899ใครรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับสอบถามผลบอลคู่ไหนเพิ่มเติมก็ข้อความมานะครับขับรถขับลากีดยางอยู่ก็รับฟังกันไป99ภาคทุกคู่นะครับ
0: ครับ
1: โอ้เปเป้มาชมเกมนี้ด้วย
0: นัดที่แล้วก็เข้ามาดูแบบนี้เลยครับเปเป้เกาะติดให้กำลังใจทีมชาติตัวเองแบบใกล้ชิดเลย
1: จะทำชิ่งเล่นมาทางขวาคาริมอฟเหมือนจะได้ฟาวล์นะครับเห็นทีมจากเอเชียไปเล่นบอลโลกครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบอิจฉามากเนาะ
0: ผลงานด
1: ีลักเห็นจอแดนเห็นอุซเบย์เล่นอ่ะเรารู้สึกเออว่ะของเขาก็มาตรฐานดีจริงในระดับเอเชียนะ
0: คือมันต้องระดับเนี้ยเล่นได้แบบเข้มข้นหมดเลย
1: คิดดูว่าเอเชียควอลิฟายกี่รอบถึงจะได้ไปอ่ะ
0: โอ้โหทีมมันเยอะ
1: 4-5 รอบนะ
0: ใช่ทีมมันเยอะมาก
1: นั่นแสดงว่ามันโดนคัดกรองมาระดับนึงแล้วนะครับทีมจากเอเชียถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับ
0: เนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงในฟุตบอลโลกแค่9ประตูแต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงทั้ง6สมัยเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีใครทำได้ครับตอนนี้เขาเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้แต่ลูกแรกที่โปรตุเกสขึ้นนำ 1-0 ต้องชมนะครับจังหวะจบสกอร์ได้คมมากลุยกันต่อครับโปรตุเกส
0: คือจะให้โรนัลโดยิงต้องเปิดแบบนี้แหละต้องเปิดให้ถึงตัวแล้วบอลที่ออกจากเท้าโรนัลโดเนี่ยมันยังเฉียบคมมันยังน่ากลัวเหมือนเดิม
1: อย่าไปให้แกอย่าไปให้เผื่ออ
0: ่ะอย่าไปให้แก
1: โรนัลโดเนี่ยวิ่งไม่ไหวแล้วครับ
0: ให้น้องๆเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งนะครับแล้วบอลถึงเท้าโรนัลโดเนี่ยอันตรายเหมือนเดิม
1: เปิดยามาก็โดนดักได้ครับอุซเบย์คาริมอฟวางข้ามฟากไปซ้ายยาวๆจะให้แบ็กซ้ายนัสรูลาเยฟย้อนคืนครับอาชูมาตอฟยกมาทางขวาคาริมอฟขอลุยเองข้างหน้ามีในกรอบเขตโทษยังไม่มีเหลี่ยมให้ลากตัดเข้าในไหลมาตรงกลางฮัมโบเบคอฟออกไปทางซ้ายเลยครับอุซเบเปิดมาในกรอบเขตโทษลูกนี้โดนโขกทิ้งจังหวะ2หน้ากรอบเริ่มจะเก็บบอลได้แล้วนะครับ

0: ดุลยเยฟดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับโอ้ถ้าโยนมีลุ้นนะหนูเพราะว่าชูโมโดรอฟเนี่ยตัวใหญ่นะครับ
1: แล้วโดนตัดเกมตรงกลางนะครับคัมโรเบคอฟโดยวิตินยาเสียฟาวล์ไปครับวิตินยาในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมีคนถามถึงอดีตนักเตะ BG ด้วยนะว่าได้ลงหรือเปล่านะครับก็คือกองหน้าอย่างอีกอร์เซอร์เกเยฟนะเคยเล่นกับ BG ปทุมซึ่งตอนนี้เล่นอยู่กับเพอร์สโพลิสเป็นสำรองนะครับ เป
0: ็
1: นตัวสำรองปัจจุบันนี้แกเล่นอยู่ในลีกอิหร่านนะครับอายุ33ปีแล้วอีกอร์เซอร์เกเยฟก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ประสบการณ์สูงมากที่สุดคนหนึ่งของอุซเบกิสถานด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นสำรองไปก่อน
0: โมรุเกตพอโดนบีบเนี่ยก็ออกบอลยากเหมือนกันครับวิตินยาเอาแล้วไม่ยอมให้ใบบิ้วนะขอไปโทษอุซเบกเก็บได้แล้วซัดลูกเดียวโอ้โหตีไข่แตกไล่มา 1-2 ครับอุซเบจากทางด้านกานิเยฟครับนั่นล่ะครับไปติดประมาทไปเล่นเยอะไปหน่อยครับโปรตุเกส
1: โอ้โหจริงๆเนี่ยพลาดเองด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอโอกาสมาถึงกานิเยฟแกก็ยิงได้เด็ดขาดเกินจริงๆครับเอาเลยครับไล่ขึ้นมาแล้ว1ประตูต่อ2ครับโรนัลโดไปทำอธิบายผู้ตัดสินว่าจังหวะไปแย่งบอลเนี่ยควรจะเป็นลูกฟาวหรือไม่ครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงโอ้โหแต่ว่าลูกยิงของกานิเยฟ
0: สวยจริง
1: สวยจริงครับนี่ครับโอดิยอนคานิเยฟครับนี่ไปโอ้แต่ว่าคนที่แย่งบอลจากกานเซโลเป็นไฟซุนลาเยฟก่อนนะครับเนี่ยไฟซุนลาเยฟเข้าไปขวางทางจากครองบอลของกานเซโลแล้วบอลหลุดไปถึงกานิเยฟซัดด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งโด่งแล้วก็เข้าไปเลย
0: อุซเบกเคยเจอไทยปะผมว่าเบอร์ที่สองหน้า
1: ไฟซุนลาเยฟเคยยิงไงตัวเล็กๆอ่ะ
0: นี่ออกหน้าออก
1: ต
0: ั
1: วแสบ
0: เ
1: ลยนี่ไฟซุนลาเยฟ
0: ตัวเล็กๆคล่องๆเนี่ย
1: เมื่อก่อนน่าจะเจอกันในทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ด้วย
0: มีปัญหาอะไรฮะผู้สินมีเช็ค VR ครับ
1: นี่ครับ
0: อู้เดี๋ยวดูว่าจะไปฟาวเพราะว่าเจ้ากันเซโลอ่ะเหมือนจะโดนเตะได้แข้งอู้ถ้ามองมุมนี้นี่อาจจะฟาวนะครับเนี่ย
1: ก็คือทั้งมือโอบแล้วขาไปเตะแล้วจังหวะการเตะของไฟซุนลาเยฟใส่กันเซโลตรงเส้นโค้งหัวกะโหลกเนี่ย จิ้มบอลออกจากตัวไปแล้วนะครับกันเซโล
0: กันเซโลถึงบอลแล้วแต่บอลออกไปแล้วนะครับอ่ะก็ทีมงานผู้สินเนี่ยผู้สินเป็นทางด้านอุรุกวัยนะครับเดวิดกอนซาโลครับ
1: โอ้โหนี่ใครเข้ามาใครนี่เสียงผู้ตัดสินดุนะใครเข้ามาใกล้นี่ไล่ออกไปเลยนะฟังก่อนครับฟาวครับโอ้ตัดสินว่าเป็นลูกฟาวครับคานาวาโร่แหมทำหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับยิงซะสวยแต่ว่าเป็นการฟาวจากไฟซุนลาเยฟไปก่อนนะครับการเยฟเองก็ลูกนี้ยิงเข้าอย่างสวยแต่ก็ไม่ได้
0: กันเซโร่แกโวยนะเพราะว่ากันเซโร่เนี่ยออกบอลไปแล้วแล้วมาโดนเตะนะแข้งนะครับ
1: ลูกนี้ชัดเจนนะ
0: ใช่ใช
1: ่ลูกนี้เคลียร์เลยครับถ้าจิ้มโดนบอลก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนี่ยไปเตะใส่หน้าแข้งของกันเซโร่ไป
0: คุณให้ผู้ตัดสินที่ตัดสินในเกมเนี่ยไอ้เจ้าชาราวจาเยตดุมาก
1: เป็นคน
0: โมร็อกโกอ่ะ
1: ตัดสินในเกมที่เยอรมันถล่มกูราซาว 7-1 ด้วยนะวันนั้นนี่เขาก็เป็นคนตัดสินมาแล้วนะครับคือแต่ว่าทรงอ่ะเหมือนผู้ตัดสินอเมริกาใต้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป็นผู้ตัดสินจากโมร็อกโกนะครับจากแอฟริกัน
0: เผื่อท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาฟังสกอร์โปรตุเกสขึ้นนำ 2-0 นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอุซเบกยิงได้แต่ว่าโดน VAR ยึดคืนโล่งเลยโล่งอกเลยเนี่ยวันนี้ผมออกตัวชัดเจนเลยผมเป็นแฟนโปรตุเกสครับ
1: ไม่ใช่ถ้ายิงไปเกมมัน
0: ยังจ๋าเลยวันนี
1: ้เกมมันจะสนุกกว่านี้หรือเปล่าพี่เอกเดี๋ยวแค่นี้ก็สนุกแล้ว
0: ให้โปรตุเกสยิงเพิ่มสนุกแต่เข้าที่เช็คดูวันนี้แฟนบอลอุซเบกก็มีนะ
1: ครับ
0: เปิดพยายามเปิดเกมบุกสู้เหมือนกันนะครับอุซเบกคุยชนอฟกันทางซ้ายเปิดมาไม่ผ่านเอาแล้วไปย้อนหลังยังทันอยู่ว่าไปโดเนโต้โหจะเซตเกมเร็วจ่ายบอลย้อนหลังไม่รู้กันครับนี่กล้องจับมาแล้วนะครับไฟซูราเยฟเล่นกับอิสตันบูลบาซักไซเฮียนะครับก็สโมสรเดียวกับทางด้านชูมูโรดอฟนั่นแหละครับเล่นที่ตุรกีเป็นบอลทุ่มของอุซเบกนะครับ
1: เนี่ยย้อนกลับไปเอเชียนคัพ2023นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายที่อุซเบกิสถานชนะเรา 2-1 อ่ะพี่เอกวันนั้นเนี่ยไฟซุนลาเย

0: เอฟเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยนะเขี่ยไทยตกรอบนะครับวันนั้นเขานำก่อนแล้วก็สุภโชคตีเสมอครับแล้วก็ประตูชัยเขามาจากไฟซุลไลเยฟ
1: กานิเยฟเปิดมาลูกนี้โอ้โหบอลออกไปแล้วครับมีวิ่งชนป้ายโฆษณาด้วยนะครับอัมโบเบคอฟ
0: คือเห็นหน้าไฟซุลไลเยฟแล้วอ๋อเลย
1: ใช่หน้ามันคุ้น
0: ค่าคุ้นมากนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ไทยไม่ได้ไปต่อในเอเชียนคัพครั้งที่แล้วนะครับตกรอบ16

0: แล้ว
1: ใช่
0: ขาอุซเบย์สวยอยู่แล้วสามสิบสามนาทีนะครับ2-0
2: ลูกฟรีคิกนี่ในคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมก็โดนหลอกด้วยว่าโดยิง
0: จริงโ
2: อหลอกยันตากล้องอ่ะ
0: โดยืนจังก้าอยู่แต่ว่าเป็น
2: นะ
0: หนูเผลอประตูอ่ะผมว่าก็คิดว่าโรนโดจะยิงนะ
2: คือความรู้สึกอ่ะมันอะไรมันก็ส่วนใหญ่มันโรนโดใช่ไหมโอ้แต่ว่าพอเปลี่ยนนะครับมุมมองเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยแล้วเมนเดสยิงซะดีเลย
0: เอากระดกมาลูกนี้โอ้โหวิ่งดีคอสตาถึงก่อนไฟซูลาเยฟตัวเล็กแต่เขาได้คล่องนะครับเนี่ยจะห้ามประมาทนะครับบิวแล้วครับโปรตุเกสคือต้องแม่นต้องเร็วครับเวก้าครับเล่นกับดิอาสนี่เชื่อมอยู่ครับวิตินยาจะลงมาต่ำหน่อยนะครับวิตินยาข้างหน้ามีขยับครับขวาเติมไปแล้วเนโต้ไหลมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านครับยังได้ทุ่มอยู
2: ่คือวันนี้โปรตุเกสเล่นที่สนามเดิมเลยนะครับจากเกมที่เสมอกับดิอาคองโกครับแฟนๆเองก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับเล่นอยู่ที่เดิมเลย
0: ดูวันนี้เอาง่ายๆว่าเห็นเบนเดสกับเจ้ากันเซโรเล่นเนี่ยดู ดูมีพื้นที่มากกว่าเกมแรก
2: โอ้เกมแรกเหมือนไม่มีตัวตนเลย
0: ปุตุเกตเกมแรกมันก็แทบจะดรอปทุกตัวนะ
2: ใช่ครับบอลนี่ไม่ถึงโรนัลโดเลย
0: ฟรีคิกปุตุเกตเล่นเร็วครับบิตินยาออกไปทางขวาเลยเปโดเนโตได้ด่วนเดียวกับนัสซูลาเยฟเอาแล้วครับหลุดมาได้มองหาเพื่อนโอ้โหจะคัตแบ็กกลับมายังไม่ผ่านครับเปิดยาวมาอุสเบเอาเวก้ากะจังหวะบอลผิดเอาแล้วครับชมโบรูดอฟไหลขึ้นมาขวามีเติมชมโบรูดอฟหน้าก่อนไปโทษไหลออกมาทางขวาลูกนี้โอ้โหเมนเดสถึงก่อนครับกานิเยฟนี่กำลังจะง้างอยู่แล้วครับ
2: โอ้แล้วแกสับมาจากข้างหลังด้วยนะแล้ววิ่งแซงตัดหน้ามาเฉยเลยครับ
0: สวนกลับดีดมาสวยบูโน่ออกมาซ้ายไปแล้วครับเจ้าเฟลิกลากจี้โดอยู่ไหนเจ้าเฟลิกดีดไซมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงอีกครับ
2: เลือกที่จะไปถึงโรนัลโดแต่ว่าน้ำหนักจ่ายขาดไปเยอะเลยครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีบรูโน่อยู่สุดท้ายก็ยังเล่นไม่ได้ครับโอ้แต่บรูโน่ก็ปรบมือให้กับเฟลิกด้วยเกือบไปแล้วครับขาดไปนิดเดียว
0: เฟลิกได้บอลนะรู้เลยว่าน้องต้องให
2: ้อยู่เอานาเซอร์เหมือนกันครับกับโรนัลโด
0: ลุยต่อเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับบางท่านบอกก่อนจบขออีกสักลูกได้ไหมพี่ก็ต้องลุ้นนะครับ
2: อีกสักลูกนี่อุซเบย
0: ์ถ้า 1-2 มีสลบเอา 3-0 ดีกว่า
2: โดนเข้าบอลช้าไปหน่อยนะครับโรนัลโดดูแล้ววันนี้หนึ่งเรื่องอย่างสภาพอากาศก็ไม่น่าเป็นห่วงนะพี่เอกคงไม่ใช่เกมเหมือนฝรั่งเศสเกมเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าสนามนี้มันอยู่คนละฝ้ากันนะครับวันนี้ที่ฮิวสตันสเตเดียมอากาศปลอดโปร่งนะครับไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการเล่นส่วนข้างสนามมาแล้วครับราฟาเอลเลอาก็ค่อยๆลุกออกมาวอร์มนะที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับ
0: บุกใครลงมาก็เปลี่ยนเกมไม่ได้นะ
2: ไม่ดีครับ
0: มีข้อความส่งมาร่วมสนุกเยอะเลยนะครับ
2: ครับ
0: ทั้งเอลซาวาดอร์ทั้งเฮติเนี่ยอย่าลืมนะใครอยากได้ลูกฟุตบอลไปให้ลูกๆหลานๆก็ได้
2: ใช
0: ่ร่วมสนุกมาได้นะครับ
2: ก็ใครที่เพิ่งมาฟังนี่เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันทาง SMS นะครับถามว่าชาติใดในตัวเลือกต่อไปนี้ที่เราจะให้ไปเนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับ มีเอลซาวาดอร
0: ์
2: เฮติและฮอนดูรัสเลือกมา1ทีมชาติครับที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด
0: ครับมีตอบญี่ปุ่นมานี่ไม่ใช่นะญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในช้อยนะฮะ
2: ก็จะตอบมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกนั่นแหละถ้าคุณจะเสีย3บาทมาก็ได
0: ้คานาวาโรดูไม่แก่แล้วหนู
2: ใช่
0: แล้วก็มาทำอาศัยมาทำอาหากินในแถบเอเชียนี่ครับคานาวาโร่ลุยขึ้นมาบ้างครับอุซเบย์พลิกมาสวยครับชูคูรอฟแต่โดนดักได้เอาแล้วครับโปรตุเกสสวนขึ้นมา5-3ไหลทะลุช่องโรนัลโดหลุดเข้าเลี่ยมขวาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห3-0ครับคริสเตียโนโรนัลโด
2: โอ้โหลูกนี้แหละครับจบสกอร์ยิงหักข้อเข้าเสาไกลครับน้ำหนักไม่ได้แรงครับแต่ว่าทิศทางเพอร์เฟกต์เลย โอ้แต่ว่าแนวรับของอุซเบกิสถานพยายามจะฟ้องว่าจังหวะทะลุไปของโรนัลโดในเขตโทษด้านขวาเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่า

0: ไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ 3-0 ครับโรนัลโดแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาเช็คกันต่อนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยดีใจไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับโรนัลโดประตูที่3ของโปรตุเกสเดี๋ยวดูการเข้าทำจากภาพช้าอีกครั้งนึงนะครับจังหวะของบรูโน่เฟรนเดสครับพากระชากพาบอลขึ้นมาตัวเลือกนี่มีซ้ายขวาแต่ว่าเลือกโรนัลโดครับเนี่ยครับโอ้แล้วตัวประกบยืนห่างด้วยนะครับอาชูมาตอฟแล้วยิงหักข้อเนี่ยเฉือนแบบโอ้โหน้ำหนักไม่แรงครับแต่ทิศทางเนี่ยพอดีเป๊ะ
1: ต้องชมตั้งแต่จังหวะไหลให้ของบรูโน่นะ
0: ครับ
1: คือไหลให้โรนัลโดเนี่ยไหลให้ในพื้นที่มันไม่ได้ห่างมากครับโรนัลโดวิ่งมาแล้วแตะยิงได้เลยครับ
0: โอ้แล้วตัวประกบอาชูมาตอฟยืนห่างครับสปินไปไม่ทันโรนัลโดนี่ครับแล้วกระโดดดีใจท่าเอกลักษณ์ประจำตัวครับโรนัลโด
1: โอ้ลุ้นแฮตทริกเลยนะ
0: ถ้าไม่มีปัญหานี
1: ่ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยนะครับ
0: เอาเลยครับมาเคลียร์ครับได้ประตูครับ3ประตูต่อ0ครับโรนัลโดลุ้นแฮตทริกได้เลย
1: อุซเบย์อย่าไปยอมสู้เลยลูกให้มันสมชื่อเอเชียหน่อยจะแพ้6แพ้7ก็ต้องสู้รอซื้อ
0: นัดที่แล้วเจอโคลอมเบียนี่ทั้งเกมโดนไป3นี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับโดนเท่ากันแล้ว
1: กานิเยฟแม่จะไหลให้ไฟซูลาเยฟ
0: 10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเคยแฮตทริกมาแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2018 นัดเปิดสนามที่เสมอกับสเปน 3-3 นะครับวันนั้นโรนัลโดก็แฮตทริกในรอบสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งครับ
1: ครับกระดกมาโดโมงย้อนเอ้าแล้วโมงไปเข้าทางผู้เล่นอุซเบย์ยังเก็บได้อยู่บูโน่วางไปขวาเลยครับ5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกวิตินยาเนเวสขอกันอยู่ครับตรงกลางสนามมีดึงจังหวะผ่อนมีจังหวะเร่งครับโปรตุเกสเมนเดสขอไปข้างหน้าให้ฟิลิกย้อนขึ้นมาวิตินยาบอลแนวลึกก็น่ากลัวนะครับจังหวะวางบอลยาวนี่แม่นครับโปรตุเกสยาดอุ้ยเข้าจากด้านหลังอ่ะได้เปรียบยกมาเฟนเล็กลดเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้ยข้ามคาไปไกลเลยครับ
0: เลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเองนะครับโรนัลโดเนี่ยวิ่งตีคู่เข้ามาตรงกลางแล้วแต่เห็นมุมของตัวเองเนี่ยมันพอที่จะซัดด้วยซ้ายได้ครับแต่ว่ายิงสุดท้ายออกไปไกลเลยนี่ครับบอลตกพื้น1จังหวะจะวอนวางยาวจากตรงกลางโดยวิตินยามานะครับยิงออกไปเยอะเลย
1: อุซเบย์คือดูจากรูปเกมเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับได้ฟาวจากจอกันเซโร่นะครับอุซเบย์โอ้โหนี่นำอยู่3-0นี่ขึ้นไปเพสสูงเลยนี่เอาบอลกลับมาแล้วโปรตุเกสไหลมาข้างหน้ามีจะให้ใครบูโน่โรนัลโดนะขอไปโทษไหลต่อเฟนลิกจะกระชากลูกนี้ปู่ยังไม่ผ่านครับอุซเบย์วางยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ดีครับติดเวก้าพอบอลเปิดแรกกันแบบนี้สนุกเลยครับกันเซโร่มาแล้วบูโน่วิตินยาครับขอสั้นๆเนเวสขวาโล่งแล้วครับเนโต้ขอจี้หน่อยเปิดมากันเซโร่เปิดมาลูกนี้แหมบอลมันย้อนหม่งไม่ได้ครับวางยาวสวนกลับขึ้นมาก็ดีดขึ้นหลังไปเลยครับโปรตุเกส
0: ข้างหน้าไฟซุลเลเยฟพยายามจะวิ่งไล่มาแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางอย่างวิตินยากับชอเนเวสไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับบอลของโปรตุเกสเนี่ยพอออกปีกได้นะครับแล้วก็ให้ภาระของแบ็คอ้าวแล้วนูโน่เมนเดสไปเสียบอลครับ
1: คานิเยฟชูมันรอบหน้าก็ไปโทษแล้วมีจังหวะซัดเลยครับโอ้โด่งข้ามคานไปไกลเลยนะครับชูกุรอบ
0: คือบอลเลี้ยงมาจากโชมูรูดอฟกองหน้าครับพอตัดเข้าในครับพอบอลห่างตัวอาศัยโอกาสยิงแทนเพื่อนเลยครับโอ้แล้วบอลนี่เลฟรีแคมจากพุทธศิลป์นะครับวิ่งไล่ตามหลังบูโน่เฟนเดสมาโอ้โหจ่ายบอลคิวเลอร์พาสทะลุผ่านเกมรับอย่างอาชูมาตอฟแล้วโรนัลโดก็วิ่งเข้ามายิงนะครับเฉือนแล้วก็ค่อยๆกลิ้งเข้าเสาไกลครับประตูที่3ของโปรตุเกส เลฟแคมนี่มันดูมากๆไม่ได้นะพี
1: ่
0: เวียนหัว ดูได้แป๊บเดียว แต่มันเป็นมุมที่แบบสวยดีครับน่าสนใจ
1: ดับบันการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะคล้ายๆเกมเข้าไปทุกทีสามแต้มวันนี้ก็ทำให้สถานการณ์ของกูรุเกตดีขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายอ่ะก็ต้องไปตัดกับโคลอมเบียวัดกันเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ขอเก็บ3แต้มไปก่อนนะครับโปรตุเกส
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่วันนี้เราก็ต้องลุ้นว่าโคลอมเบียจะนะชนะเดียร์คองโกได้ไหมด้วยนะครับ
1: ใช่ๆเราก็ลืมคิดเดียร์คองโกชนะเหมือนกันนะ
0: ใช่เดียร์คองโกอาจจะ
1: ก็ได้ลุ้นอยู่นะคร
0: ับปฏิหาริย์ก็ได้นะวันนี้เห็นเล่นกับโปรตุเกสเกมแรกแล้วก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: เพราะเดียร์คองโกตัวดีนะครับเกมลุกเขาก็มียูฮันวิซ่าแกนเซโลเอาแล้วครับโชว์แล้วครับลุยขึ้นมาทางขวาแหวก3ลูกนี้โอ้ยด่านที่4ไปไม่ได้ชูคูลอฟเก็บได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องย้อนคืนเนมาตอฟต้องเตะทิ้งไปก่อนเลยครับลูกเสาประตูวัดกันที่ข้างหน้าเวก้าเก็บได้45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเปิดยาวมาข้างหน้าไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับบูโน่อัมโบเบคอฟกาดิเยฟครับไหลขึ้นมาโชมูโรดอฟเปิดขึ้นมาอ้าวจ่ายบอลลูกนี้มาคือพอโดนโปรตุเกสบีบก็จ่ายบอลพลาดแหละครับอุสเบย
0: ์45นาทีผ่านพ้นไปแล้วทดเวลาครึ่งแรกอีก6นาทีครับ
1: ครับ
0: ก็นำขาดลอยแล้วนะครับครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ0ก็ต้องดูนะครับว่าอุซเบกิสถานเองจะเลือกเล่นเกมในลักษณะไหนนะครับเมื่อตามหลังห่างขนาดนี้ว่าโอกาสจะกลับคืนสู่เกมก็ไม่ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะบุกแรกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนยิงเพิ่มครับ
1: ครับไม่แน่นะ6นาทีนี่อาจจะมีสักลูกก็ได้นะครับถ้าไม่ผ่อนเมนเดสจะให้บูโน่โดนดักได้อุสเวย์โดนกระแทกจากด้านหลังเอ้าบอลไม่ออกครับเมนเดสเก็บได้เมนเดสเล่นสั้นๆให้ฟิลิกดีไซน์ให้บูโน่แต่ก็โดนเข้าเร็วอุสเวย์เตะจุดพุยาวขึ้นมาชูมูโรดอฟเก็บบอลแล้วน่าจะได้ฟาวล์นะครับตัวใหญ่ๆนะครับบางบอลได้แล้วก็โดนผู้เล่นโปรตุเกสเข้าไปทำฟาวล
0: ์คือแล้ววันนี้ความเด็ดขาดในครึ่งแรกโอ้พยายามจะเปิดบอลเร็วไปแต่ผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นนะครับคือกำลังจะบอกว่าความเด็ดขาดของโปรตุเกสในครึ่งแรกวันนี้เนี่ย3ประตูที่ได้มานี่ยิงตรงกรอบ3หนเลยนะครับได้3ประตูเลย
1: ไอตัวเล็กนี่อย่าไปประมาทมันนะนะดูแบบจ้องจะเล่นงานแนวรับเลยนะไฟซูลาเยฟเนี่ยSo much to look forward to. ถึง5ลูกไหมโอ้มันต้องดูว่าโปรตุเกสจะพอแค่นี้หรือจะเร่งเอาหรือเปล่าอาจจะเปิดมาโชมูโรดอฟไหลมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงครับโอ้ไปติดเซฟอีกครับอัมโบเบคอฟมีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับอุสเบย์ยังได้อยู่แต่ผู้สินเหมือนจะเป่าหยุดเกมนะครับ
0: แต่ดูจากการเล่นของอุสเบกิสถานแล้วเนี่ยไม่น่าจะยอมง่ายๆครับน่าจะเอาลูกสู้เลยครับก็ดูแล้วครึ่งเวลาหลังเกมน่าจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมครับยิงไปแล้วครับเมื่อครู่นี้ครับคัมโบเบคอฟมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเจอทิ้งตัวบล็อกโดนขวางเอาไว้เต็มๆเลย
1: ภาพตัดมาที่คานาวาโร่นี่โอ้นึกถึงตอนชูถ้วย2006เลยนะ
0: โ
1: อ้20ปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คานาวาโร่นี่ได้แชมป์โลกกับการเป็นกัปตันทีมอิตาลี
0: ตอนนั้นนี่อายุ32นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่52แล้วครับคานาวาโร่ก็ที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติจีนด้วยนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครจำได้นะครับ
1: ก็น่าจะไปรับช่วงต่อจากมาซูโรลิปปี้อ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเริ่มการเป็นกุนซือที่ลีกจีนนะครับคานาวาโร่เนี่ยไปคุมกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก่อนอุสเบย์ก็เลยเป็นทีมชาติที่2ที่คานาวาโร่ได้คุมนะครับ
1: เมนเดสหลบมาได้จะแตะลอดขาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านแต่ก็ไปทำฟาวอีกนะครับนูโน่เมนเดสสกอร์ที่ฮูสตันอาจจะห่าง 3-0 นะ
0: ครับ
1: แต่บ้านเรานี่ 3-1 นี่โอเคนะ ขอสู้ได้ใจหน่อยแฟนอุซเบกัน

0: เยอะอยู่ฝากดูสเบย์บอกอีกสักประตูบอลทะลักไปมุมธงเป็นอุสเบย์ได้นะครับก็ย้อนกลับไปนะที่แล้วที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบียนี่ฟาซูลาเยฟก็เป็นคนยิงประตูนะเป็นลูกหม่งจ่อๆนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอด้วยก่อนที่จะโดนโคลอมเบียเนี่ยยิงอีก2ลูกแล้วก็เอาชนะไปได้ 3-1 แต่ว่าเกมที่แล้วกว่าจะแซง 3-1 ก็ทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยนะโคลอมเบียครับนำอยู่ 2-1 อยู่พักใหญ่2นาทีสุดท้ายนะครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกส3อุซเบย์0ครับ
1: จังหวะตั้งรับก็ลงไปทั้งทีมนะครับอุซเบย์วิตินจ้าเล่นกับเบก้าเอาละครับขวานี่โล่งเลยมีจังหวะพื้นที่กันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงทางด้านไปโดเนโตยังเก็บได้อยู่กันเซโลเนเวสเปิดมาเสาไกลก็เลยคริสเตียโนโรนัลโดเตะทิ้งเลยครับคาริมอฟไปไกลๆก่อนแต่ข้างหน้ายังมีครับชูมูโรดอฟเก็บบอลไม่ได้เมนเดสออกมาทางซ้ายเฟริกวิตินยาครับทดเจ็บกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเปิดยัดมาทำชิ่งดีดมาจะให้โรนัลโดมันเลยแหวนโดก็สปีดไม่ทันแล้วครับMaybe the Ronaldo of 4 or 5 years ago may have done. ก็ครึ่งแรก3ประตูโรนัลโดยิงไป2ก็เหมือนปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองไปด้วยนะครับโรนัลโดเนี่ยพลิกมาได้ไหลมาเอาอีกแล้วขึ้นมากันเซโลโล่งๆไหลมาโรนัลโดยกลูกดีบอลไม่เข้าครับโอ้โหมีตัวเคลียร์บนเส้นครับเราจะได้สวนมาแล้วไพซูลาเยเปิดมาลูกนี้จังหวะปั๊มโอ้โหโรนัลโดอดแฮตทริกครับ
0: โอ้โหจังหวะเข้ามายิงนี่ถึงก่อนผู้สาประตูอย่างเนมาตอฟนะครับบอลทางฝั่งขวาโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาเองปล่อยให้กับกันเซโลเปิดมาโรนัลโดงัดผ่านไปแล้วโอ้โหนี่ครับงัดยิงได้เดี๋ยวต้องดูว่าใครครับมาสกัดบนเส้นนะครับ
1: คูชานอฟนี่เอง
0: คูชานอฟครับโอ้ยกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทิ้งตัวสกัดทิ้งไม่งั้นเนี่ย 4-0 โอ้แล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเกือบจะแฮตทริกแล้วครับโรนัลโดอ่ะครึ่งแรกก็3ประตูต่อ0ครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานนะครับวันนี้นี่45นาทีแรก3ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่6นาทีแรกจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนาทีที่17นำ 2-0 จากนูโน่เมนเดสเป็นฟรีคิกสุดสวยเลยแล้วก็นำ 3-0 นาที39จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็โรนัลโดยิง2จาก3ประตูของโปรตุเกสเป็นครึ่งแรกที่โปรตุเกสเองโอ้โหจังหวะตรงกรอบ3ครั้งได้3ประตูเลยนะครับแล้วต้องดูว่าครึ่งหลังเองอุซเบกิสถานเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี้
1: ต้องสู้ดิ
0: ต้องสู้นะ
1: ก็คือผมว่าเกมรุกของอุซเบย์อย่างชูมูโรดอฟกับไอ้เจ้าไฟซูลาเยฟก็ยังโอเคอยู่นะ
0: ใช่
1: แล้วไอ้ตัวที่ยิงไกลอ่ะที่ไปจับฟาวก่อนไอ้เจ้ากานิเยฟก็ดี
0: กานิเยฟยิงดีแต่โอกาสยังไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอุซเบย์นี่อาจจะปรับมาเล่นโหมดเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใน45นาทีหลังนะครับแต่ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่แฟนๆโปรตุเกสบอกเลยน่าจะพึงพอใจนะ
1: ใช่ก็3-0ถ้ายิงเพิ่มไม่ได้จบตรงนี้ก็โอเค
0: โอเค
1: โอเคโอเคอ่ะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายอย่าลืมนะครับ
0: ครับ
1: แจ้งกันหน่อยใครที่รับฟัง FM 99ผ่านทางแอปพลิเคชันของเดิมเนี่ยมัน FM 99 Active Radio ที่เป็นโลโก้สีฟ้าของหนู
0: ใช่
1: ตอนนี้มันฟังไม่ได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็แนะนำลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดของใหม่คือ MCord Connect อันนี้ฟังได้หมดจะฟัง99 95 96.5 100.5 107ได้หมดเลยนะครับก็โหลดได้เลยนะครับแอป Mcord Connect นะครับ
0: นะครับแนะนำเลยครับ Mcord Connect นะครับ
1: ส่วนข้อความก็ส่งมาคุยกันนะครับเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟน99อยู่แล้วนะครับ468899แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook ก็คอมเมนต์กันมาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยของเราจะมีการภาคสดทุกคู่มีผมเห็นมีบางท่านส่งมาบอกพี่ไม่มีภาพหรอไม่มีนะ
0: มีไม่ได้
1: มีไม่ได้นะ คือเราก็จะ พากย์ในสไตล์แบบก้าวๆอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะได้เห็นแอคชั่นของนักพากย์เห็นมานั่งไลฟ์กันแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าฟังแต่เสียงก็ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆขาวๆของอู่นะ
0: ดีแล้วครับแบบนี้ดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนที่จะไปพักกันนะครับคำถามร่วมสนุกนะครับในช่วงของเราอีกครั้งหนึ่งนะนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับแฟนบอลตัวจริงก็คำถามของเราครับชาติใดในที่นี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเรามีช้อยให้เลือกแล้วก็ตอบคำถามมานะก็คือเอลซัลวาดอร
1: ์
0: เฮติหรือว่าฮอนดูรัสช่วงพักไปหาคำตอบกันมาได้แล้วก็มาตอบกันผมเห็นแล้วคนตอบถูกเยอะมากกว่าคนตอบผิด
1: คุณอู๋ตัดออกสักหนึ่งช้อยได้ไหม
0: ถ้าตัดตรงนี้เหรอ
1: เออตัดไอ้ที่มันไม่ใช่ออกสักหนึ่งให้มันเหลือแค่50 50
0: เฮติตัดเฮติออก
1: แสดงว่าเหลือเอลซัลวาดอร์กับ
0: ฮอนดูรัส
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากส่งมาร่วมสนุกคุณเลือกเอาจะเอลซัลวาดอร์หรือทางด้านเฮติ
0: ฮอนดูรัสครับ
1: เฮ้ยฮอนดูรัสเฮ้ยนี่ลิกกี้คาโมโยเหรอ
0: ใช่ๆก็เป็นผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสแล้วอีกคนนึงนี่แม็กฟีไอโค้ดเซตพีซของวิลล่า
1: ไอตัวเอาล่ะไปสยายผมที่อเมริกา
0: เขาทำอยู่กับโปรตุเกสมาปีนึงแล้ว
1: แล้วนี่ไปช่วยโปรตุเกสที่พาร์ทไทม์
0: เขาทำสองงาน
1: อ๋อเหรอสอง
0: เขาสองจ็อบเขาอยู่กับโปรตุเกสมาปีกว่าละ
1: ก็นี่ไงสูตรเมื่อกี้ไงนี่ก็หลอกคนทั้งโลกอ่ะ
0: ก็ไม่แน่
1: ก็อาจจะเป็นไอเดียเขาก็ได้นะ
0: เขาว่าตอนลีกเปิดเขาก็ทำงานอยู่กับอูไนเอเมรี่ไงพอทีมชาติเล่นเขาก็มาเป็นนะครับผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสนะครับแต่ว่าลิคาโดควานโยนี่เป็นมือขวาของมาร์ติเนสอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือออสตินแม็กฟีนะโค้ชเซตพีซของวิลล่านะคร
1: ับ ครับข้อความมีบัตรดีนะเอกฟังโทนนะอู๋สามโคกและแฟนเก้าทุกท่านระวังรถผ้าป่ายางแตกนะคะดูซิขึ้นกันซะแน่นเลยระวังจะไม่ถึงวัดนะคะ
0: โอ้จะบอกเลย
1: ลงทุน
0: รถพระป่าเนี่ยเข้าอู่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ เนียนกริปเลย
1: ใช้ยางออฟโรดด้วย
0: ใช่
1: ขึ้นเขาเนี่ยไม่มีดอกแน่นอน
0: เลยครับดอกเพียบ
1: ขอผลฟินแลนด
0: ์โอ้โห
1: ฟินแลนด์เดี๋ยวดูให้
0: บอลนี่เตะกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: เขาเรียกว่าชอบบอลเล็กไม่ชอบบอลใหญ
0: ่ฟินแลนด์ไม่ได้มาบอลโลกนะครับ
1: เดี๋ยวนะฟินแลนด์ไปเข้าลีก้าหรอมีอินเตอร์ตูคูเสมอกับ SJK 11ยาโรกับทางด้านนิสตัน11แล้วก็แข่งอยู่ตอนนี้ครับมารีฮามตามหลัง SJK 01
0: ก็
1: ถ้าเป็นไปเข้าลีก้านะ
0: ก็เห็นมันมีคู่ที่จบด้วยก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่เอกวาซาน PS ชนะ AC อูรู 5-1
1: ครับผม
0: ลาติเสมอ TPS 00แล้วก็คู PS ชนะอิเวส 4-3 นะ
1: ครับ
0: วันนี้มี6คู่เลยนะครับ
1: ส่วนเราไปดูพวกคอมเมนต์ใน YouTube หน่อย
0: ได้ครับ
1: เผื่อมีอะไร
0: YouTube บางอันผมเรื่องอ่านเอานะครับบอกอุซเบย์เบอร์22นี่มันยิงไทยนี่หว่า
1: ใช่ใช่ใช่ไฟซูเรเยฟนี่เพิ่ง22ปีเอง
0: ใช่ครับสปีดโดไม่เหลือนะครับลูกนี้นี่มีคนมาลุ้นด้วย
1: ก็ตามสภาพอ่ะโอ้โห41ปีแล้วอ่ะ
0: ใช่อ๋อนี่เขาบอกว่าเนเวสมันมากระซิบอ๋ออาจจะเป็นแผนของเข
1: า
0: เอาจริงนะกระซิบเป็นไงผมว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าโรนัลโดยิงอยู่ดี
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่บอกโรนัลโด3ลูกไปเลยเมื่อกี้เกือบละบอกว่าอุซเบจะเอาแต่อุดไม่ได้นะครับบอกเจ้าพ่อเมืองขึ้นนะครับโปรตุเกสบอกไม่ต่ำกว่า4เม็ดนะครับบอก5-0โรนัลโดแฮตทริกไปเลย
1: รุนได้
0: น
1: ิ
0: สิตนะ
1: รุนได้
0: บอกโปรตุเกสครึ่งโหลต้องมาแล้วครับสวัสดีพี่เอกฮิฮิพี่อู่เทพครับจากคุณนันทพงศ
1: ์สวัสดีครับ
0: อุซเบย์สู่สีกับไทยจะมาสู้โปรตุเกสได้ไงครับ
1: ถ้าสมมติไทยเจออุซเบย์ชุดเนี้ยผมว่าไทยก็ไม่ไหว
0: ยาก
1: เออผมว่าไทยก็ไม่ไหวอ่ะ
0: บอกโดเพิ่งหาประตูเจอแหละครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขายิงเดียร์ฮองโกไม่ได้อ่ะ
1: ก่อนนั้นไปกี่เกมแล้วอ่ะ
0: 10เกมในฟุตบอลเมเจอร์รอบสุดท้ายนะอันนี้รวมยูโรด้วยนะครับ
1: ยูโรบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอกกดไปเรื่อยๆครับโปรตุเกสกดไปเรื่อยๆเลย
1: ใช่
0: ชอบช่องนี้ครับคนภาคทำต่อไปครับรอฟังคุณอยู่นะครับ
1: กดติดตามด้วยนะ
0: ครับ
1: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับทุกช่องทางเลย
0: ใช่ครับภาคทุกคู่คนไทยมา30ปีจงเจริญครับจากคุณลาเมศนะครับ
1: ขอบคุณมากๆที่ติดตามเช่นกัน
0: ครับอุซเบย์ถ้าไปอยู่กลุ่มอิหร่านหรือว่ากลุ่มอื่นที่เบากว่ามีลุ้นกว่านี้เยอะเลยอ่ะเออก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันนะ
1: เป็นครั้งแรกของเขาด้วยเนาะ
0: เออครั้งแรก
1: บางทีมันก็ต้องมา เอาวัคซีนหน่อยอ
0: ่
1: ะได้มีภูมิคุ้มกันอ่ะ
0: ใช่นักเตะแต่ละคนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปแก้ตัวใหม่ถ้าตกรอบนะ
1: คือผมเห็นหลายตัวเล่นดีนะคุณหนูบางทีไม่แน่นะจบบอลโลกครั้งนี้ไอ้ทีมที่อยู่ในลีกลองๆในยุโรปอาจจะดึงตัวไปเล่นน่ะผมว่าตรงนั้นมันก็จะส่งเสริมให้นักเตะเป็นฟอร์มดีขึ้นน่ะ
0: เพราะว่าคูซานอฟเป็นคนเปิดตลาดไปแล้วคนหนึ่ง
1: แล้วโค้ชเป็นคานาวาโร่ด้วยนะครับ
0: เพราะว่าหลายท่านมองว่าถ้าไปอยู่กับนิวซีแลนด์ไปอยู่กับอียิปต์มันน่าจะเวิร์กกว่านี้นะ
1: ใช่
0: แต่ก็เขาแบ่งกลุ่มมาแบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่เอก
1: ได้เลย
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อความไหนเดี๋ยวค่อยมาทักทายพูดคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้พักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งวันหลังของโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: Connect. แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
18: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
19: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
20: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมที่

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับเข้ามานะครับลุ้นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังของฟุตบอลโลกคู่ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นักเตะทั้งสองทีมยังไม่กลับมานะครับพี่เอก
6: ครับ
5: เรามีโอกาสมาคุยกันต
6: ่อคุณศักรินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับทักทาย
5: สวัสดีด้วยครับ
6: พี่น้องที่อยู่อีก41สถานีทั่วประเทศนะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งภาคตะวันออกนะครับทักทายกันมาได้นะครับโดได้กี่ลูกตอนนี้2ลูกแล้วพุทธิพงศ์โชคดีที่ได้เกิดมาดูคริสเตียโนโรนัลโด
5: อันนี้ก็เอาจริงๆเราก็โชคดีที่ในยุค ของเรามีสุดยอดนักเตะเคียงคู่มาโดยตลอดนะนะครับทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่เลย
6: มีความสุขทุกๆวินาทีครับแต่คุณหนุ่มแมงดาสว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คุณหนุ่มด้วยนะครับทำไปบ่นไป 5-0 คนไทยถึงจะอุ่นใจครับ
5: โอ้โห
6: คุณวีรศักดิ์บอกว่าทักทายครับกรีดยางเหมือนเดิมคุณบอลบีสวัสดีด้วย
5: ครับ
6: คุณอุเทนรอดูอังกฤษอีกคู่นึงครับสรุปกาหน้าทำของใส่อังกฤษ
5: ใช่ใช่เขามีข่าวหมอผีเขาเอาจริง
6: ผมมีความรู้สึกว่าหมอผีมันต้องแคมารูนไหมหร
5: ือว่าโซนแอฟริกาได้หมด
6: หนักกว่าไทยนั่นน่ะ
5: ใช่ก็เผาพริกเผาเกลืออะไรมาโอ้ทำทุกวิถีทางแล้ว
6: ที่โซนแอฟริกาไอ้เรื่องทำของหมอผีอ่ะเยอะมาก
5: ก็มันเคยมีข่าวในพี่จำได้ในแอฟริกันเนชั่นคัพอ่ะที่บางทีมชาติมันฟ้องกันอ่ะ
6: ใช่ใช่
5: ว่าอีกชาตินึง
6: ใช้มนต์ดำ
5: อันนั้นคือจะฟ้องจริงๆจะใช้มนต์ดำแล้วทีมมันแพ้ไง
6: คุณขนาดว่าลิเวอร์พูลบูสโคเปล่าเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในแอนฟิลด์เว้ย
5: เ
6: ขามาฉี่รถเสา
5: เออนั่นแหละ
6: เออเขามาฉี่รถเสาที่แอนฟิลด์เลย
5: ไม่เสียหายนี่ทำไมก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ป่ะแล้วถ้าทำแล้วมันสบายใจก็โอเค
6: คุณชัยพลไม่ได้ติดตามพี่เอกมานานแล้วครับทำเพจอยู่ไหมยังทำอยู่เหมือนเดิมเอกมะขาวติดตามได้เลยนะครับ
5: ครับ
6: ช่องโมโน29ในแอป 2ID ดูบอลโลกไม่ได้ครับวอลเลย์บอล VNL ก็ไม่ได้ดูช่องฟรีทีวีอะไรประมาณนี้นะครับคุณพศสวัสดีครับคุณเอริทประกาศผู้โชคดีที่ตอบถูกทางไหนอ๋อทีมงานน่าจะติดต่อไปนะ
5: ใช่ๆ
6: ทีมงานน่าจะติดต่อไปกับคำถามที่เราตอบไปนะครับคุณพาคินทักทายมาพี่นานอาร์ตคองโกเป็นบ้านเกิดของอาจารย์อู๋ใหญ่ใช่เปล่าครับพี่เอกคุณอู
5: ๋คองโกนี่เศรษฐีโลกนะ
6: มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละพี่อู๋ใหญ่อ่ะ
5: เออ
6: ก็เท่านิ้วมืออ่ะเท่านิ้วก้อย
5: อ่ะนี่ครับโรนัลโดเข้ามานัดแนะกับบรูโน่เฟร์นันเดส
6: ครับ
5: ก็แอสซิสต์ให้ไปแล้ว1ประตูนะครับโรนัลโดลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับเชื่อว่ามีโอกาสลุ้นที่จะยิงแฮตทริกได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโรนัลโดยิงประตูได้ในวัย41ปีกับน่าจะ4เดือนนะนะครับก็กลายเป็นนักเตะของโปรตุเกสที่เป็นเจ้าของสถิติทั้งอายุน้อยสุดกับอายุมากสุดที่ยิงให้กับทีมชาติตัวเอง
6: ครับ
5: นะครับซึ่งคนที่ทำสถิตินี้ได้เนี่ยนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยเมสซี่ก็เป็นนะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติตัวเองอายุน้อยสุดแล้วก็มากสุดส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลลาวดูฟนะครับของทีมชาติเดนมาร์กก็มี3คนนะครับ
6: ครับโหนี่ครึ่งหลังมาอุซเบย์ถอด2เลยนะครับหมายเลข9อัมโบเบคอฟแล้วก็เดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง
5: วิงซ้ายไหมพี
6: ่หมายเลข13อ่ะ
5: ใช่นะสุนลาเยฟนะครับวิงซ้ายคาโรเบคอฟนี่มีเหลืองติดตัวอยู่ด้วย
6: เอ้าเซเมโดก็จะลงนะครับ
5: จ
6: ะเป็นนูโน่เบนเดสหรือเปล่าโอ้เกมที่แล้ว
5: เนี่ยการเซโลครับเมื่อกี
6: ้เอากันเซโล
5: กันเซโลวิ่งเข้ามากอดแล้วโดนเปลี่ยนไปครับเนี่ยพักการเซโลนะครับ ก็เล่นแทนตำแหน่งกันได้อยู่แล้วนะครับโอ้โหคอนใส่เสาด้วยครับ
6: เขาก็ลงมา
5: ก็เปลี่ยนคล้ายๆจากนัดที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่าเปโดเนโตอุตาเนโตบทบาทครึ่งแรกนี่น้อยเลยนะครับเนโตกับการเซโลครับเปลี่ยนตัวรุกทางกราบขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเปลี่ยนจากการเซโลเลยครับจากเนโตแล้วก็มาเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาวจากยูเวนตุสกับเนลสันเซเมโดจากเฟเนบาเช่ครับเหมือนโรเบโตมาร์ติเนสเองจะเน้นเกมบุกทางกราบขวาเพิ่มเติมครับเปลี่ยน2คนเลยนะครับ
6: ลุยกันต่อครับอุซเบย์คือจะโดนเยอะก็ต้องสู้นะครับ แต่ครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปจบสกอร์ได้เหมือนกันอ้าวแล้วครับเปิดมาคอนไซเซาโอ้โหไม่ถึงครับบอลลึกเนมาทอฟรับไม่ได้คือประตูของบุสเบย์ก็เปลี่ยนนะคร
5: ับ
6: จากเกมแรกมาใช้ทางด้านเนมาตอฟ
5: เกมแรกนี่เป็นอุสคียูซูปอฟนะครับ
6: ครับ
5: เนมาตอฟนี่ประสบการณ์ในทีมชาตินี่ยังไม่ถึง10นัดเลยนะครับ
6: หมายเลข6นี่คือมอสโกวอยเหรอลงมาสำรอง
5: ใช่ครับ
6: หมายเลข6กับหมายเลข3เนาะ
5: ใช่ครับอักเมามอสโกวอยจากปักตะกอนะครับยอดทีมของอุซเบกิสถาน
6: ครับ
5: แล้วก็อาลิโยนอฟก็จากปักตะกอเหมือนกันนะครับ
6: ครับ
5: ก็เป็นเกมรับกับมิดฟิลด์ครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับอุซเบกิสถานทั้ง2คน
6: ลุยกันต่อครับโปรตุเกสยังเดินหน้าปังจะเอาประตูที่4นะครับส่วนอุซเบกก็ต้องสู้ครับคอนเซซาวครับทางด้านขวาเซเมโดให้ดิอาสวิก้าโอ้โหวิตินยาลงต่ำไปยืนแทบจะขนานกับเซนเตอร์เลยนะครับเฟลิกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเล่นกับวิตินยาเคาะหาช่องอยู่นะครับปุรเกตไหลออกซ้ายเมนเดสไหลยัดมาเฟเล็กปล่อยบูโน่จะตบัดต่อแผนไปชนขาตัวเองยังเก็บได้อยู่แล้วซัดเลยลูกนี้ดูหูยเกือบ4ครับเจ้าเฟเล็กบอลเชิดข้ามคานิดเดียวเป็นคนที่ยิงไกลดีอยู่แล้วนะครับ
5: ก็เปิดมาแค่2นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษโอ้โหข้ามคานไปไม่เยอะนะครับยิงด้วยขวาไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยนะครับเนี่ยแล้วเบอร์5ของอุซเบย์เนี่ยยืนห่างอีกแล้วนะครับอาชูมาตอฟเนี่ยโรนัลโดยิงเมื่อครู่นี้ก็ไม่ทันนะครับแล้วเฟลิกยิงเมื่อกี้นี้ก็ยืนห่าง
6: เหมือนสู้นะคุณหนูคือจะโดนก็ยอมเกมลุกเขามีทีเด็ดอยู่นะครับเอาขึ้นมาทางซ้ายไม่ทันแล้วครับพยายามจะฉวยโอกาสเล่นเร็วครับ
5: นะลงมาก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับ
6: ครับ
5: หมายเลข3ของอุซเบกิสถานนะครับอาลิโยนอฟแต่ดูจากตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะถนัดตำแหน่งเกมรับด้านขวามากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ลงมายืนด้านซ้ายไปครับอาลิโยนอฟ
6: เคาะบอลกันตรงกลางสนามครับเซเมโดคอนเซซาเดี๋ยวดูวันนี้ถ้ามีโอกาสหลุดเดี่ยวจะยิงหรือเปล่านะครับฟรานซิสโกคอนเซซาเพราะว่าพี่โดปลดล็อกไปแล้วเซเมโดครับโดนบีบต้องย้อนคืนหลังให้คอสต้าเวก้าออกมาซ้ายเมนเดสจับบอลยาวแล้วครับเสียบอลให้กับอุซเบย์แต่บอลก็ออกด้านข้าง
5: บอลเข้ามาในสนามอีกลูกนึงนะครับพุทธศิลป์ก็ยังไม่ให้ทุ่มเข้ามาครับนูโน่เมนเดสกำลังจะรีบทุ่มเลยครับเมื่อกี้นี้ดูครึ่งหลังได้บอลเยอะขึ้นนะครับเฟลิก
6: สามศูนย์แฟนบอลบ้านเรายังลุ้นได้อยู่นะอย่าโดน 1-3 ถ้าโดน 1-3 มานี่เดือดร้อนเลยนะ
5: ก็หลายๆเกมครับที่ทีมใหญ่นำห่างในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเองที่ก็ดูเงียบไปเลยครับหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเกมที่บราซิลเจอเฮตินะพี่เอกครึ่งแรก3ลูกแล้วก็หายไปเลยครับครึ่งหลังก็จบสกอร์นั้นเลย
6: เพราะฉะนั้นต้องยิงลูก4เพื่อให้อุซเบย์จะได้ไม่หือไม่อือนะ
5: ใช่
6: จ จะได้หยุดซ่าโบรุเกตสักทีก่อนไทเซาลากตัดเข้าในไหลสั้นๆเนเวสโรนัลโดจะควายต่อจังหวะงัดกันไม่ฟาวอ้าวมาเป่าฟาวให้อุสเบย์ครับ
5: จิมบอลถึงก่อนแล้วนะครับชูคูรอฟวิติงย่าอีกแล้วครับวิติงย่าบอกแหมนิดเดียวครับนิดเดียวไปพลาดเข้าช้ากว่าก็เสียฟาวไปครับแต่ว่าเป็นการฟาวไม่แรงครับ
6: นี่ตัวอันตราย2ตัวข้างบนนะครับเจ้าไฟซูลาเยฟกับทางด้านชูมูโรดอฟเนี่ยนะครับมีถามมานะครับว่าขอแบบความรู้เลยนะครับนักเตะทำแมตริกได้จะได้รางวัลอะไรก็โอกาสได้แมนออฟเดอะแมตช์สูง
5: ใช่
6: มันก็จะมีเหมือนกับเหมือนถ้วยรางวัลเล็กๆให้เน
5: า
6: ะ
5: เราเอาจริงๆนะการแฮตทริกในฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ
6: ใช่
5: เพียงแต่ว่าฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยผมว่าดาวยิงเนี่ยยิงประตูกันได้เยอะขึ้นจริงๆนะ
6: แฮตทริกไปแล้วมีเดวิสกับเมซี่นะ
5: 2คนครับ
6: เอาแล้วไปจับยาวหูเกือบจะโดนโรนัลโดฉกครับทำอะไรครับทางด้านเนมาตอฟนี่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ
5: กลัวเกมไม่สนุกครับเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานหูจังหวะนี้จริงๆเนี่ยจิ้มทิ้งได้ก่อนโรนัลโดครับสุดปลายเท้าแค่โอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเลยแล้วทำให้ทีมเนี่ยเสียลูกทุ่ม
6: ทุ่มยัดมาได้ก่อนไปโทษเจ้าเพนลิกโดนดักได้ก่อนกุสเวกุชานอฟแล้วกุชานอฟลูกนี้โอ้โหวิกางจริงครับแม่เล่นกันได้ก่อนไปโทษมอสโกอยเอาแล้วเสียบอลลูกนี้ดูเอาอีกแล้วครับกุชานอฟโอ้คราวนี้ต้องเปิดออกมาไกลๆเลยครับแล้วเปิดแม่นซะด้วยจะได้สวนกับอาริโฮนอฟออกมาซ้ายมาแล้วครับไฟซูลาเยฟตัวทีเด็ดลากที่เข้าในกรอบไปโทษโยกเข้าขวาแล้วสัดลูกนี้โอ้โหยังดีครับที่คอสตายืนถูกตำแหน่งรับไม่ได้ครับ
5: เนี่ยแหละครับพอเปิดพื้นที่ให้มีโอกาสครองบอลนะครับเล่นกับบอลก็อันตรายเลยครับไฟซูลาเยฟเลี้ยงใส่เซเมโดโอ้โหเราต้องรีบยิงครับเพราะว่าคอนเซซาจะมาขวางอีกทีนึงแต่ว่ายิงผ่านทั้งเซเมโดกับคอนเซซาได้แต่ว่าบอลแรงดียังตรงตัวคอสตา
6: แต่อย่างน้อยพออุซเบย์ไม่ตั้งรับเนี่ยมันนำให้ฟุตบอลสนุกนะครับคอสตาให้เวก้าอ่ะบิวอัพขึ้นมาวิตินยาออกซ้ายพื้นที่เหลือมีแล้วเมนเดสจะให้ใครยังไม่ออกบอลครับตบกลับคืนเวก้าวิตินยาลุยขึ้นมาซ้ายมีขอแล้วครับเปิดจัดมาให้บรูโน่เวลิกหลบมา1ลูกนี้ได้ฟาวครับ
5: ครึ่งหลังเห็นบ่อยนะครับเฟลิก
6: ใช่คุณนันทพงศ์บอกว่าสมัยก่อนได้บอลกลับบ้านพร้อมลายเซ็นกับนักเตะ
5: อันนี้ก็ได้
6: ทุกคน
5: ก็ได้บอลกลับบ้านแต่ว่าได้ลายเซ็นหรือเปล่าไม่แน่
6: แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันคือความภาคภูมิใจนะ
5: เขาใครยิงแฮตทริกได้ก็หาบอลนะครับเก็บบอลกลับบ้านกันหมดแล้ว
6: แต่ปีที่แล้วประธานเป้ไม่ปลื้มนะแฮตทริกนัดชิง
5: โอ้นัดชิงแล้วก็ไม่ได้แชมป์
6: ไม่ได้แชมป์อาฟริกิกของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมนเดสได้ลุ้นแน่นอนครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับแล้วก็ออกไปเอง
5: เพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว2022ที่กาตาร์เนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์มีแค่2แฮตทริกนะครับก็คือเอ็มบัปเป้ในนัดชิงแล้วก็กอนซาโลรามอสของโปรตุเกสในรอบ16ทีมครับ
6: ครับ
5: แต่บอลโลกหนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มยังไม่หมดเลยนะครับสองแฮตทริกเท่ากันแล้วจากครั้งที่แล้วคร
6: ับ เอาจริงๆเมื่อวานเมสซี่ก็เกือบแฮตทริก
5: ใช่
6: เป้ก็เกือบแฮตทริกฮาลันก็เกือบแฮตทริกนะ
5: พวกนั้นเบิ้ลสองไง
6: ช็อตยิงชนเสาอะไรอย่างงี้ด้วย
5: พวกนั้นยิงนัดละ2ลูก
6: โอ้ทึกอยู่คนเดียวครับชูมโรดอฟคอสตาต้องออกมาเล่นนอกกรอบนี่ครับออกบอลยาวพลาดออกข้างไปเลยนี่ก็อยู่ปอร์โต้ทีมเดียวเลย
5: ใช่ครับ
6: เขาย
5: ังไม่ย้ายทีมเลย
6: ขับแมนไม่ใช่วันแมนขับที่เรา
5: วันขับแมนก็เติบโตมาจากเยาวชนของปอโต้นะครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ซึ่งจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่ย้ายทีมเลยนะครับเข้าสู่ปีที่8แล้ว
6: มีข่าวกับลิเวอร์พูลเอ้าวิตินยาโดนดึงลูกนี้ผู้สินเอ้าไม่เป่าฟาวล์ย้อนหลังให้ด้วยครับจะได้สวนกานิเยฟพื้นที่ข้างหน้ามีกานิเยฟไหลมาบูสลอฟสายเติมมาแล้วอาริโฮนอฟออกมาซ้ายไฟซูลาเยฟตัวนี้แหละครับทีเด็ดเล็กพิกขี้หนูครับไหลมา หน้ากรอบไปโทษง้างล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนิดไม่ตรงกรอบอีกครับแม่ชูคุลอฟครับ
5: แล้วฉลับได้เตะมุมครับคือเท้าขวาเนี่ยถ้าเล็งยิงไปก็น่าจะถนัดถนีกว่าแต่ว่าไปโดนบล็อกหมดเลยครับสุดท้ายต้องเอาเข้าซ้ายครับชูคุลอฟแล้วยิงเนี่ยไปติดฉลับเล็กน้อยครับบอลก็เลยเปลี่ยนทางแล้วก็ทำให้ได้ลุ้นจากเตะมุมต่อกำลังเข้าสู่10นาทีของครึ่งหลังนะครับ
6: กานิเยฟไม่ใช่กานิเยฟเหมือนที่ใครส่งมา
5: ผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นแน่นอนมุกนี
6: ้1 2 3 4 5 6 7คนนะครับผู้เล่นของอุซเบ
5: ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะความสูงใหญ่ของเอลดอชูมูรูดอฟนี่190เซนติเมตรนะครับชูมูรูดอฟ
6: เป็นเอเชียที่แบบเหมือนเอเชียกลายพันธุ์จากรัสเซียนะจากโซเวียตอ่ะในกรอบ18ล้านนิ่งแล้วครับผู้สินรอส่งสัญญาณเกนิเยฟเล่นสั้นตั้งป้อมคารินอฟเกนิเยฟเปิดยัดมาติดคริสเตียโนโรนัลโดครับลงมาช่วยเกมรับแล้วจะได้สวนเฟลิกขวาวิ่งไปแล้วคอนไซซาวแล้วครับได้สดคอนไซซาวโอ้แต่โดนขวางอยู่2อยู่3ต้องย้อนรอเพื่อนหน่อยครับเซมิโดตบกลับเข้าในครับบรูโน่
5: โอ้เกมรับลงกันเร็วมากครับอุซเบกิสถานแล้วโปรตุเกสขึ้นมาแค่3คนนะครับ
6: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยลงมาเต็มพื้นที่แล้วครับ
5: เลยทำให้เกมสวนกลับของโปรตุเกสไปต่อไม่ได้ครับ
6: เปิดจัดมาฟริกจะตอกต้นหูยังได้อยู่โดนชนผู้สินให้ฟาวครับเนี่ยต้องเอาเฟลิกมาเล่นกับโด้มันเหมือนรู้ใจรู้ทางอะไรครับ
5: บูโน่บูโน่ฟองครับเริ่มบ่นแล้วบูโน
6: ่รับฟังจากที่ไหนก็ทักทายกันหน่อยนะครับพูดคุยกันได้ครับโอ้โรนัลโดเหมือนไปโดนสะกิดนะครับ
5: เจอเตะโดยอับดุลลาเยฟนะครับคือแกบอลย้อนหลังก็จริงแต่ว่าแกจิ้มบอลได้ก่อนครับโรนัลโด
6: ฟรีคิกนี่เกือบ40ล้านเนี่ยระยะของโดเลยเท้าหนักๆยังดิงได้อยู่ครับ
5: โอ้โหนี่ครับวิตินยาบรูโน่เฟรนันเดสและคนที่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วในครึ่งแรกอย่างนูโน่เมนเดสโรนัลโดครับ4คนยืนอยู่ที่บอลวันนี้นี่สีหน้าสีตาแฟนๆของโปรตุเกสดูผ่อนคลายนะครับต่างจากเกมเจอเดียฮองโก
6: โอ้เล็งละพี่โดมันจงวางบอลนับ9แล้วครับ
5: ลูกแรกก็แบบนี้
6: เอาแน่นอนช็อตเนี้ยมันไม่หลอกเราแน่ๆ
5: ลูกแรกก็แบบนี้เลย
6: ระยะเนี้ยโดขออู้แต่ก็มีเป็นเรื่องจริงนะ
5: แล้วถอยไกลไป
6: โดเลยนั้นน่ะ
5: โอ้โรนโดถอยไกลน่าจะเกือบ4เมตรอ่ะถอยไปอย่างไกลเลยอ่ะน่าจะวิ่งเข้ามาซัดหรือเปล่าดูครับมีลูกสูตรมั้ย
6: โดไม่ยิง
5: เห็นนะ
6: เคลียร์มั้ยอ้าวแล้วยกมาโดนหลุดแล้วจริงลูกเดียวโอ้โหเทปแต่จะฟาวหรือเปล่าผู้ตัดสินอู้จังหวะเนมาร์ตอฟออกมาไปเหมือนกับไปอัดใส่โรนัลโดครับ
5: โหแล้วลูกสูตรลูกนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับของโปรตุเกสโรนัลโดทำท่าจะวิ่งเข้ามายิงแต่ว่าเดินผ่านไปเบาๆก่อนแล้วก็ไป
6: นะ
5: แล้วก็ไปรออยู่ในเขตโทษครับแล้วบรูโน่เฟรนันเดสตักหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วบอลตกมาตรงนี้โอ้โหยิงติดเซฟ
6: เดี๋ยวดูว่าจังหวะโฟลว์ทูเนี่ยในมาท็อปไปโดนโดหรือเปล่ามันจะหนักพอจะเป็นจุดโทษไหม
5: ยิงแล้วติดเซฟขาขวาออกมาพอดีครับจังหวะ 50-50 เลยครับโอ้ยเซฟพอดีครับเนี่ยมาท็อป
6: จังหวะโดยิงขาก็ไปบวกกันนะเนาะไม่น่าจะได้ครับลูกเนี่ย
5: พูดแต่จริงๆ
6: ยังไม่หนักพอ
5: ท่านเนมาตอฟรู้ตัวช้ากว่านี้สักเสี้ยววินาทีนี่
6: เสร็จนะ
5: ไม่ทันนะครับได้แค่เตะมุมครับ
6: ครับ
5: โอ้แต่สูตรนี้แผนนี้นี่ใช้ได้เลยนะโอ้ขาดไปนิดเดียวใช่โอ้แล้วบรูโน่นี่งัดบอลทำให้โรนัลโดหลุดกับดักล้ำหน้าได้ด้วยครับในเขตโทษ
6: โอ้มีฟังจากสปลาวด้วยคุณนันทพงศ์บอกฟังจากหนองจอกนะครับ
5: สวัสดีครับถ้าเป็นสปลาวนี่ก็
6: จอแดนก็มีนะครับมีบอกว่าฟังมาจากจอแดนครับ
5: ครับโ
6: อ้แผน99ทั่วโลกครับบรูโน่ครับได้ไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวดูว่าคราวนี้จะแม่นไหมดกมือบอกเพื่อนแล้วครับเล่นเลียดมาเสาแรกมีไข้แล้วชนเข้าไปเลยครับโอ้โห อยู่ที่ว่าเครดิตจะเป็นของใครครับจะมีใครยิงหรือจะโอนโกแค่นั้นเอง
5: โอ้โห
6: แต่4-0เนี่ยเคลียร์ครับ
5: เอาละครับเข้าไปก่อนจะโดนใครค่อยว่ากันอีกทีนะครับจังหวะชุลมุนครับลูกเตะมุมเปิดยัดไปแล้วเนี่ยกล้องจับมาที่เกมครับ
6: เฮ้ยคุณหนู
5: ใครครับ
6: ผมขอชื่อไอ้โค้ชเซตพีซอีกทีนี้ผมว่าไอ้ลูกเล่นพวกเนี้ย
5: ใช่

0: ันนี้คิดไม่เป็นแน่ๆ
1: เพราะว่าผู้บรรยายบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากออสตินแม็กฟรีนี่แหละครับโค้ชเซตพีซของโปรตุเกสนะครับชาวสกอตแลนด์ครับที
0: ่เปิดคอร์เนอร์ที่ไม่เห็นนะ
1: เดี๋ยวดูครับเตะมุมเนี่ยยัดมาเสาแรกอุ้ยแล้วโดนคูซานอฟหรือเปล่า
0: เฟลิกหรือโรนัลโดโรนัลโดวิ่งมาแต่บอลสุดท้ายเหมือนเฟลิกจะไปแล้วไปโอนโกครับ
1: ใช่ครับบอลกระดอนแล้วเหมือนไปโดนบริเวณตัวของคูซานอฟครับคูซานอฟเนี่ยเบียดอยู่กับดีแอดเนี่ยครับไต่นี่ครับไต่ฝ่าเท้าซ้ายแล้วขึ้นมาตรงเกือบถึงแขนของคูซานอฟครับเนี่ยครับมันชนแขนเข้าไปแล้วสุดท้ายโดนเนมาตอฟโอ้โหน่าจะเป็นเนมาตอฟโอโอนโกหรือเปล่าน
0: ี่ไง
1: ออสตินแม็กฟรีครับ
0: แล้วเพื่อนที่ประกบเนี่ยคือเพื่อนจากซิตี้เลยนะ
1: ใช่
0: เดียส
1: เรานี้เจอเพื่อนซิตี้เต็มเลยครับ
0: แต่ก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของอุสเบนะ
1: ใช่
0: ก็ยังสู้นะครับ
1: เนี่ยเครดิต
0: ถึง6มั้ยอ่ะถึง6มั้ยอ่ะ
1: ไม่แน่ครับ
0: นี่4
1: ชั่วโมงเดี๋ยวต้องดูเครดิตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไปโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูเข้านะครับก็จะเป็นเครดิตเนี่ยครับเป็นโอนโกของเนมาตอฟนะครับผู้รักษาประตูครับ
0: โชคร้ายนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็เคลียร์ออกยากนะครับ
1: มันไปโดนคูซานอฟก่อนแล้วก็มาโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูที่นอนทิ้งตัวอยู่หน้าประตูเข้าเลยครับ
0: อ่ะอุสเบได้คอร์เนอร์เปิดมาลูกนี้ต้องทุบคอต้าแต่บอลยังไม่ไปไหนลอยโด่งอยู่ทุบครั้งที่2ยังชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษซัดลูกนี้ก็ติดบล็อกครับจังหวะยิงของกานิเยฟมอสโกวอยไหลมากานิเยฟสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ติดดีอาร์โจโบดูล็อบบี้ได้ยิงครับบูเกตสวนกับเมนเดสไหลมาเอาละครับโรนัลโดได้หลุดมาทางขวาโรนัลโดขึ้นมา4คนบูเกตโดเลือกใครไหลมาจะให้เซเมโดโอ้โหย้อนไปนิดนึงครับไฟซูลายเยฟลงมาช่วยเกมรับนิดเดียว
1: โอ้โหอาศัยความเร็วของตัวเองครับที่มีความปราดเปรียวนะครับคือตอนนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยให้เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเองครับยกเว้นเว็บไซต์ฟีฟ่าเนี่ยเว็บไซต์ฟีฟ่านี่ยังเป็นชื่อของอับดูโคดีคูซานอฟอยู่ครับ
0: แ
1: ต่จริงๆก็เป็นของเนมาตอฟครับมันโดนเนมาตอฟคนสุดท้ายเข้าจริงๆ
0: คุณเกษมบอกรับฟังจากอำเภอฉวดนครศรีครับ
1: ครับ
0: กำลังตัดยางหรือกรีดยาง
1: โอ้แต่หน้าจอขึ้นมาเป็นคูซานอฟนะต้องเปลี่ยน
0: แต่
1: ต้องเปลี่ยน
0: แต่บอลสุดท้ายมันโดนใคร
1: โดนเนมาตอฟโดนเนมาตอฟครับโดนโกเข้าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ขออีกสักลูกนะไหนๆก็ไหนๆแล
1: ้วไม่พอครับ4-0
0: โอ้มันจะสนุกไงกันหนู
1: ก็ฟุตบอลโลก
0: คือเวลาเหลือเยอะถ้าอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ยิงอีกอ่ะ
1: ใช่
0: ต่อย
1: เยอรมันยิง7นะโปรตุเกสมา4แล้วนะครับเหลืออีกร่วมครึ่งชั่วโมง
0: บูโน่ไปเสียฟาว
1: ก็มีการทำเข้าประตูตัวเองในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยลูกเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นลูกที่9แล้วนะครับโอนโกที่9
0: คุณพิชานบอกฟังจากกำแพงเพชรครับ4-0นี่แหมยิ้มเลยคุณจรัญมิตรไทยจากสมุทรปราการครับขอบคุณมากๆนะฮะตัวถอดหรือเปล่าเฟลิก
1: ใช่ต้องรีบเดินออกครับภายใน10วินะครับ
0: ถ้าเล่น10คนอ่ะ
1: ก็ส่งเอาฟรานซิสโกตินเกานะครับได้ลงสนามมาได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับตรินเกาแนวรุกจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับ
0: ก็ฟอร์มดีกับลิสบอนนะตรินเกาแต่มันเล่นในอังกฤษไม่เวิร์ก
1: ไม่เกิด
0: เ
1: หมือนเขาต้องอยู่ในลีกโปรตุเกสเองอ่ะเพราะว่าตอนมายืมตัวจากบาร์ซ่ามาวูฟนี่ดับเลยนะครับ
0: ใช่คุณอุทิศบอกฟังจากลักกระบังนะครับฟังแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วครับแล้วกับบางเหมือนกัน
0: ตกไหมก่อนไทยซาวแหวก2แหวก3ไหมไหลมาตินเก้าอ๋อเป็นเนเวสครับเซเมโดวีตินจ้าอุ้ยแต่เห็นอุสเบดวิ่งเหมือนก็ไม่มีหมดเหมือนกันนะ
1: ก็พละกำลังเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพฝีเท้าเนี่ยมันยังห่างกันเยอะครับคือพละกำลังสภาพร่างกายสรีระเลยเนี่ยโอ้โหมันบอลยุโรปได้เลยนะครับ
0: เผื่อนักเตะ บางคนยังไม่ยิงก็อยากจะมีโคต้าเฟลิกบรูโน่อย่างเงี้ยตินเกาโดนรุมลูกนี้ยังได้ดูฮะเซเมโดออกมาขวามาแล้วครับคอนไซเซา สายเปิดโค้งมาเสา

0: ไกลครับไม่ถึงโรนัลโดจังหวะโขกทิ้งมาเวก้าขึงอยู่นะครับวิตินญาบรูโน่เนเวสจากเนเวสให้ทางด้านคอนเซซาวสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายก่อนเพราะขวาเปิดไม่ได้ครับคอนเซซาวไหลมาหน้ากรอบเขตโทษวิตินญาคอนเซซาวไหลมาลูกเดียวติดนิดเดียวครับบรูโน่มงคีหนึ่งบอลเก็บตกเจ็บหัวผู้ตัดสินยังไงฮะปล่อยเลยพอบูโน่ลุกขึ้นมาแล้วครับ
1: กระโดนชนจังหวะมงเสร็จแล้วเสียหลักลงพื้นมันเจ็บเอวครับบรูโน่โหแต่ชิ่งกันเมื่อครู่นี้เนี่ยติดนิดเดียวนะเนลสันเซเมโดจะทะลุมาแล้วคอนเซซาวมาอีกแล้วครับ
0: ไหลมาตินเกามีหลอกอยู่ดีดมาหน้ากรอบเขตโทษวิตินญาขวาแน่นครับออกซ้ายโหขนาดเวก้ายังดันขึ้นมาสูงเลยครับเมนเดสโดนเตะได้ฟาว
1: พยายามจะพลิกหลบคาริมอฟนะครับแล้วคาริมอฟนี่เหมือนไปเตะโดนนูโน่เมนเดสเสียหลักล้มแล้วก็เสียบอลไปครับ
0: นี่เวลาได้ฟรีคิกนี่ไอเราก็แบบมันจะมาสุดเฮ้ย
1: นูโน่โกเมสอ่ะใช่แต่คนข้างล่างเป้ไม่ใช่เทนฮากนะครับ เหมือน
0: โอ้แต่ไปเยอะเหมือนกันนะนูโน
1: ่ใช่นูโน่เมนเดสนี่ก็ลองแชมป์ยูโรนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนัดที่แล้วก็เข้ามาดูเกมแบบนี้กับเปเป้นะมาทั้งคู
0: ่เนี่ยเวลาได้ฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวดูที่จะมาสูตรไหนอีกโอ้เดาทางยากมากลูกสูตรเยอะมากครับโปรตุเกสนูโน่เมนเดสครับจะเปิดได้ซ้ายเปิดมาแล้วโอ้โหเกือบถึงโรนัลโดครับเมนเดสอ้าวจะให้บูโน่น้ำหนักขาดแล้วจะได้สวนอุสเบย์ไหลมาชูโมดูลอฟข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะปั๊มอ้าวแล้วบอลไหลไปออกอีกฝั่งนึงจะให้ใครครับให้โปรตุเกสเตะขึ้นมา
1: เติมขึ้นมาสูงนะครับกานิเยฟโดนสไลด์แล้วบอลกระดอนโดนตัวเองนู่นครับย้อนกลับไปออกเส้นหลังเลย
0: ครับ
1: พูดถึงโปรตุเกสเนี่ยการมีออสตินแม็กฟรีเนี่ยทำให้ความหลากหลายในการเล่นเซตพีซเนี่ยไม่ธรรมดานะ
0: ใช่มันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเข้าทำอะไรมันมีมากขึ้นนะ
1: มีงัดมีหลอกมีแบบก็ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องให้โรนัลโดเล่นอยู่คนเดียวครับ
0: ครับคุณณัฐพงศ์หมอกฟังจากสมุทรสาครครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ของเรามันฟังได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนี่คุณประสิทธิ์ก็อยู่ชะอวดนครศรีเหมือนกันนะครับทักทายกันมา40พูนสวัสดิ์โดยังไม่แฮตทริกนะครับ40แต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงไป2ครับรอลุ้นอยู่ไม่กล้าไปเสียฟาวครับจะมีขยับอะไรหรือเปล่า
1: ก็กำลังจะเข้าสู่นาทีที่70นะครับโปรตุเกสเปลี่ยนไปแล้ว3นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงพักเบรกนะครับไฮเดรชั่นเบรก
0: ครับ
1: นาทีที่68พอดี
0: ทวนคำถามนิดนึงฮะคุณหนู
1: คำถามครับ
0: ชิงลูกฟุตบอลลูกเล็กของเรานะครับ
1: เนี่ยข้างหลังอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็นายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับคำถามของเราชาติใดที่เราจะมีตัวเลือกให้เนี่ยชาติไหนไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนกันนะครับเรามี3ตัวเลือกแต่ตอนนี้เราตัดเหลือแค่2แล้ว
0: เมื่อกี้ตัดอะไรไป
1: ตัดเฮติทิ้งนะครับ2ตัวเลือกที่เราจะมีให้ก็คือเอลซัลวาดอร์
0: ก
1: ับฮอนดูรัส
0: กับฮอนดูรัส
1: ใบให้ว่า2ชาตินี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยสมัยของบอลโลกเนี่ยติดกันเลยนะ
0: อ
1: ันนี้ไปก่อนอีกสมัยอีกชาตินึงไปตามเลยแต่ชาติไหนไปก่อนไม่บอกนะครับ
0: ครับเอลซัลวาดอร์กับฮอนดูรัสมันโซนเดียวกัน
1: คอนคาเคฟครับ
0: คอนคาเคฟ
1: ใช่เนี่ย
0: โบนโกต้องเป็นเนมาตอฟนะต้องเป็นประตูนะ
1: แต่ว่ากราฟิกหน้าจอยังให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของคูซานอฟอยู่นะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าเฮ้ยฟังจากลาสเวกัสเลยครับ
0: เฮ้ย
1: ตรงข้ามนอริสครับ
2: ที่โคราชพี่เอกรู้จัก
3: รู้จักเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยห้างนอริดไงห้างนอริด
2: เออนอริดเหรอ
3: ใช่ใช่ผมแต่ผมนอริดผมไม่ค่อยไปผมไปคังพาซ่า
2: อันนี้เด็ก
3: ผมเด็กโคราชใครอยู่โคราชทักทายกันหน่อย
2: เด็กชพนนี่คืออะไร
3: เด็กชพนก็โรงเรียนช่างเรือนพาณิชย
2: ์

0: ปิดไมค์เป็นเห็นแต่คนภาพก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะ
1: ครับ
0: คือก้าวบรรยายฟุตบอลเนี่ยบรรยายเหมือนกับบรรยายทางวิทยุนะ
1: บอลหูอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีเนี้ยพอเป็นช่วงบอลโลกเราก็จะไลฟ์ให้ทางออนไลน์ด้วย
1: คือ
0: บางท่านเนี่ยฟังวิทยุไม่ได้แต่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าเราก็จะออนแอร์ทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: 41 สถานีบางสถานีมันสามารถรับฟังครอบคลุมได้หลายจังหวัดหนูอาจจะแทบจะควบคุมแทบจะทุกภูมิภาคเลย
1: ครับ
0: ก็สามารถรับชมได้เหมือนเมื่อกี้ไงที่ท่านผู้ฟังส่งมาบอกฟังจากสกลน่ะขึ้นอสมท105
1: ไปอยู่ที่นู่นด้วย
0: ที่นู่นผมก็โคราชครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าชาติที่จองตั๋วเครื่องบินก่อน
1: ไปเล่นคนเดียวเลยครับคุณพุทธิพงศ์อันนั้นเล่นคนเดียวเลยครับ
0: คุณอริสาเหรอครับพัทลุงครับพัทลุงก
1: ็บ้านหรือว่า
0: บ้านแฟนของยุทธชัยไงอันนั้นคนพัทลุง
1: ครับ
0: ใครอยู่โซนใต้ก็ทักทายมา
1: คุณจากแคลิฟอร์เนียก็มีเนี่ยบอกลาดกระบังร้อนมากจริงวันนี้พี่ตอนกลางวันร้อนมากแล้วตอนกลางคืนก่อนจะออกมาเนี่ยอาบน้ำเสร็จอ่ะโหร้อนอากาศอบอ้าวมากตอนกลางคืนอ่ะ
0: มันนี่ตกยังเนี่ยยังนะ
1: ยังไม่ตก
0: ยัง
1: ใช่ฝนมันอั้นอยู่อ่ะ
0: อย่าไปตกตอนเช้านะ
1: ครับ
0: ตกตอนส่งลูกไปโรงเรียนนี่แบบโอ้ไม่
1: เซ็งเลย
0: รถติดคุณอัมพรบอกว่ามีอีกลูกแน่ถ้าไม่ผ่อนอ่ะก็มีลุ้นเพราะว่าโปรตุเกสก็เอาเรื่อยๆเอาละครับกลับมาลุยกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีวันนี้ครูชานอฟก็เล่นไม่ออกนะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
0: ตัดบอลได้มาอีกแล้วทางซ้ายเบนเดสลุยมาในกรอบเขตโทษไหลมาโดยิงฉลับออกครับโอ้โหเหมือนจะยิงไปติดบล็อกอาชูมาตอมแล้วครับ
1: เฮ้ยนี่ครับสายหัวเลยครับแฮตทริกยังไม่ได้ครับเบนเดสนี่กระชากตะลุยมาอย่างสวยเลยครับเปิดหักข้อเรียกมาจังหวะเสียบอลเองครับเมนเดสไปฉกมาจากคาริมอฟแล้วชิ่งกันกับตรินเกาเปิดกลับมาให้โรนัลโดยิงโอ้โหยังมีอาชูมาตอฟเซนเตอร์ยืนขวางวิถีบอลอยู่นะครับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับก็ส่งเอานี่ครับอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมาแล้วนะครับอดีตผู้เล่นของ BG ครับเคยเล่นในไทยลีกครับอีกอร์เซอร์เกเยฟหลายคนถามหานะครับอ้าวแล้วไปเปิดบอลไม่ดีโรนัลโดแต่ได้เข้าซ้ายสักติดเซฟโอ้โหเนมาตอบเซฟ
0: โอ้ยไม่มาสักทีแฮตทริกของพี่โดไอเราก็ลุ้นตัวโกงบอลยังอยู่บูโน่ขอไหมบูโน่หน้ากรอบเขตโทษจะทำชิ่งกับตินกาวอ้าวโดนดักได้อุสเบไม่สนครับจะสวนกลับเปิดยาวมาชูมูโรดอฟจะเบียดกับรูเบนเนเวสเป็นทางด้านดิอาสครับเสียฟาโอ้โหโรนัลโดเสียได้แทนเลยลูกเนี้ย
1: เนี่ยแล้วดูเนมาตอบครับออกบอลติดบล็อกโรนัลโดแล้วเนี่ยครับโรนัลโดไปเกี่ยวบอลจังหวะ2พลิกตัวหลบเข้าซ้ายซัดเต็มๆมันติดเซฟเนมาตอบโอ้ยังแก้ตัวได้ครับเนมาตอบโอ้แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่พลาดนะครับครึ่งแรกก็พลาดมาแล้วครับ
0: มาอีกแล้วโปรตุเกสอย่าไปผ่อนครับต้องเล่นตามเสียงเชียร์
1: ส่วน
0: อุดขาดไปเลย
1: อุดเบที่ออกไปเป็นไฟสุดระเยฟนะพี่เอกตัวหลักตัวจี๊ดนะครับออกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมา
0: ครับฟังจากอเมริกาครับอเมริกาบางนาทัศนาอยู่ใกล้ๆกันนี่เองคุณนัทพลนครพนมนะนี่คุณราเมศใช่ไหมราเมศบุษบาพี่พามากี่สมัยแล้วครับจากสุราษฎร์ธานีอู้9กับทัวร์นาเมนต์บอลโลกบอลยูโรก็น่าจะตั้งแต่ยูโร2004แล้วนะมั้ง
1: ครับ
0: 20กว่าปีต้องมี
1: เกิน20ปีครับก็กำลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานอยู่4-0แล้วดูท่าว่าจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับโดนดึงเอาไว้ครับชัวเนเวสโชว์ความพลิ้วครับหลบอาชูมาตอฟนี่ครับโหเรฟเฟอรี่แคมเนมาตอฟยิงไปติดบล็อกโรนัลโดเขาก็ไปยืนขวางอยู่ข้าง

0: หน้าแล้วก็ยกขาขวางเอาไว้ครับโอ้แล้วยังอุตส่าห์ยิงได้ครับโรนัลโด
1: คือถ้าบอลไม่ได้ห่างตัวเขามากเขาเล่นได้เบรนาโดลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเจ้าเนเวส
0: เนเวสวันนี้ก็ดูเงียบๆนะครับยังไม่ได้โดดเด่นนะครับจากนั้นที่แล้วที่เป็นคนมงประตูขึ้นนำให้กับโปรตุเกสไปก่อนนะครับในวันที่เจอกับเดียร์คองโกเบรนาโดก็มีเหลืองติดตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังการเข้าบอลครับถ้าโดนใบเหลืองอีกก็ติดโทษแบน
1: ก็อาจจะลงมาเอาใบเหลืองหรือเปล่า
0: มีโอกาส
1: เนี่ยจะได้แบนนัดหน้าอะไรเงี้ยโอ้เวก้าหลบมาสวยข้างหน้าจับบอลยาวบรูโน่เอาจริงๆเวลา14นาทีเหลือเยอะนะครับกับการที่จะไล่ล่าประตูที่3หรือว่าลูกที่จะต้องไฮโดยิงแฮตทริกนะครับคู่ต่อไปกี่โมง
0: ตีสาม
1: เอาแล้วครับเปิดมาทางซ้ายวิเข้าไม่ทันก็คูชนอฟเก็บไว้ได้เริ่มจะมีแผ่วเหมือนกันนะครับอุสเบย์ว่าวิ่งไล่บอลเนี่ยใช้พละกำลังเยอะมากนะครับนี่ครับเปิดบอลพลาดอีกแล้วเบนาโดอยู่ที่ว่าจังหวะของโปรตุเกสจะเน้นหรือเปล่าคอนไซเซาครับหน้ากรอบเขตโทษโดนลุม3ต้องวนคืนคอนไซเซาให้สั้นๆเบนาโดครับให้มาทางขวาเนลสันเซมิโดโรนัลโดนี่รออยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆเซตกันอยู่คอนไซเซาตินเกาให้โดอาจจะเขี่ยย้อนคืนไม่ฟาวเอาละครับชูโมโรดอฟขึ้นมา3-3อูสเบย์ออกไปขวามีซ้ายมีข้างหน้าก็มีเติมมาแล้วไหลต่อมาคาริมอฟเจอกับเวก้าคาริมอฟโดนขวาง2เปิดมาชูโมโรดอฟซัดลูกนี้โอ้โหเกือบมาเหมือนกันครับอูสเบย์เนี่ยครับประมาทไม่ได้นะครับชูโมโรดอฟ
0: ยิงไกลนะครับจับด้วยซ้ายก่อนแล้วบอลตกนี่หวดทันทีครับโอ้โหไม่รอให้นูโน่เมนเดสเนี่ยเข้ามาถึงตัวซัดไปเลยแต่ว่าบอลมันเหินครับยิงไม่ฉลับเมนเดสครับข้ามคานไป
1: ภาษาฟุตบอลก็มันเป็นจังหวะพร้อมนะครับบอลตกพื้นยิงปั๊บเลยจังหวะก็ดอนสูงด้วยนะครับ
0: ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นอังกฤษเจอกาน่านะ
1: ครับ
0: นะตอนนี้อังกฤษประกาศรายชื่อมาแล้วนะพี่เอกนะครับวันนี้โกเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเซนเตอร์อังกฤษวันนี้ใช้มาร์คเกฮีนะยิงคู่กับเอ็นรี่คอนซาแบ็กวันนี้ออกสตาร์ทเป็นเชสสเปนด้านซ้ายด้านขวาเป็นริชเจมส์นะครับคู่กลางเป็นเดคแคนไลส์กับเอเลียตแอนเดอร์สันเหมือนเดิมส่วนตัวรุกเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเป้าก็แฮร์รี่เคนครับ
1: กี่ลูกดิ
0: อูจะเจอกาน่ามีทั้งเซเมนโยอินยากี้วิลเลีย
1: ม
0: 2-0ครับ
1: 2-0
0: บ
1: อกโอเคแม่2-0
0: เหมือน
1: 3แต้มคลีนชีท
0: 2-0น่าจะเฉยๆ
1: งั้นถ้าจะขอสัก3มาอังกฤษชนะก็น่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เพราะนัดสุดท้ายเจอปานามาก็ไม่แน่แต่พลิกอะไร
0: ก็วันนี้ดูแล้วก็ดรอปโอไลลี่ไปแล้วก็ใช้เชสสเปนนะครับในการขึ้นเกมรุกแทน
1: เธอลงทุนแบบจิตใจนายเอกทำด้วยอะไรคะดูละลิกละลีมีความสุขกับทีมโซนยุโรปถล่มโซนเอเชียของตัวเองหนูเนี่ยอย่างเซ็งเลยค่ะจ่ายเต็มๆเลยอุ๊ย
0: จริงๆ
1: ครับก็หนูเธอลงทุนหนูไปเข้าข้างอุซเบย์ไง
0: พี่เอกเขามีชื่อต่างประเทศด้วยเขาชื่อนพดลคอสตาเฟรนเดส
1: พี่มีเชื้อสายโปรตุเกส
0: มีทั้งคอสตามีทั้งเฟรนเดสเลย
1: อาจจะเป็นช่วงที่โปรตุเกสมาล่าอาณิคม
0: ใช่
1: อาจจะมีเชื้อสายฝอยทอง
0: เนี่ยครับก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นไทยครับ
1: ผมทัน99ภาคบอลโลก2006ครับปีที่เมสซี่เดบิวต์มาอีกทีนึงครับตรงนั้นโปรตุเกสครับคอนเซซาวิตินยาสุเบนเดเวสครับเคาะกันอยู่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับเปิดมาคอนไซเซาวิโดนดักได้มานิดนึงอลีโคนอฟเปิดมาแล้วจะได้สวนแต่บอลไม่ถึงโอ้จังหวะเหมือนจะหมดแรงเหมือนกันนะครับอุสเบย์วิจินยาครับให้เบรนาโดอ้าวยังได้สดขอลุยเองออกมาทางขวาครับคอนไซเซา

0: เรียกเพื่อนแล้วแหวกเลยครับคอนเซาลูกนี้จะทำชิ่งเบรโดคืนเซมิโดตินเกาครับเล่นกับวิตินยาออกไปทางซ้ายเลยครับโรนัลโดลงมาเชื่อมบอลต่ำบรูโน่ยกมาขวาแบนาโดเอาละครับได้ดวลเดี่ยวแต่ไปไหมแต่ไหลดีกว่าให้บรูโน่เปิดลูกนี้ไปติดผู้เล่นของอุซเบย์เราจะได้สวนเร็วได้ไหมอุซเบย์โอ้โหพอออกบอลช้าต้องย้อนคืนสุดท้ายจะตั้งที่ไหนครับเปิดมาลูกนี้โรนัลโดเกือบฉกได้อีกเอาละครับลุยมาเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา5คนครับออกไปขวาเนี่ยคาริมอเปิดมาในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังติดครับเซเมโดแบนาโดรับช่วงต่อคืนเนลสันเซเมโดแตะหลบมาเปิดยัดมาตินเกามีตินยาเหมือนจะไม่เร่งเท่าไหร่ครับทางด้านโปรตุเกส
1: แต่โรนัลโดนี
0: ่ยังอยู่
1: ครับดึงตัวเองลงมาในแดนตัวเองเพื่อต่อบอล นะครับ
0: บูโน่เปิดมาสวยครับซ้ายเมนเดสเอาแล้วครับได้มีพื้นที่จะจี้ไหมเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดดื้อเลยฉลับออกหลังครับ
1: คาริมอฟนี่สปีดไปพยายามจะไปกวาดบอลไม่ให้บอลมันออกหลังครับแต่ไม่ทันเจ้าตัวนี่ทุบพื้นอยู่3ทีครับ
0: ฟังจากดาวอังคารครับบ้านซูเปอร์แมน
1: โอ้
0: มาแล้วไอ้หนุ่มเลือดร้อน
1: กำลังจะส่งจรวดทางเรียบลงมานะครับราฟาเอลเลอาแล้วก็ถอดมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างวิตินยาก็เหมือนดูวิตินยาก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองวันนี้นะครับก็เดินออกมาแบบสายหัวครับแบบเซ็ง
0: ๆครับ
1: คือทีมนำ 4-0 แต่ตัวเองก็อาจจะยังไม่พอใจครับ
0: ไม่ยิ้มเลยนะเปลี่ยนต
1: ั
0: ว
1: เฉยๆครับ
0: 4ประตูไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อแอสซิสต์ด้วย
1: เลยเอานี่ก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมในตลาดดูว่าถ้าออกจากมิลานนี่จะไปอยู่กับทีมไหนต่อนะครับเลยเอาร
0: อลูก5อยู่นะครับนะเวลายังเหลือครับเกือบๆ10นาทีบูโน่เปิดมาชมูโรดอฟโอ้โหจะมาเองใช่ไหมครับพี่ขอลุยเองอยู่คนเดียวเพื่อนสปีดไปแล้วดีดมาลูกนี้ก็โอ้โหมันกักกันไปหน่อยเซเมโดขอบ้างเอาละครับไหลมาทางขวาคอนไซเซาดิอาสครับเล่นกับเบนาโดช่วงหน้าเป็นคุณเอกเฮมสกุลกับคุณจุนนะ
1: ใช่ครับ
0: เลยอ่ะโอ้โหมาแล้วครับเลยเอา
1: ไม่เปิด
0: เอาโอ้โหไปทำบอลลั่นครับ
1: โอ้โหจังหวะแรกไม่เปิดว่าไม่ดีแล้วครับมันลั่นจังหวะสองอีกปะโท
0: ไม่รู
1: ้เลยเอา
0: ตัดสินใจยิงหรือจะให้โดมันพอมันนี่มันก็ลั่นไปเลยครับอ่ะคอนเซเซายังเก็บได้อยู่บูโน่ขอเองครับยิงฉลับลูกนี้ยังเซฟออกมาครับยิงเรื่อยๆเมนเดสมาจะให้เลยเอาโดนดักแล้วปั๊มได้คืนครับเมนเดสเมนเดสออกซ้ายเลี้ยวโยกหลบมาสวยสุดเส้นหลังตบกลับคืนมาก็ไม่ถึงคริสโนโรนัลโดครับ
1: แล้วก็ไปแย่งบอลจากคาริมอฟแต่ว่าโดนโรนัลโดออกข้างไปเองก่อนหน้านี้เลยเอาเนี่ยหลุดมาแล้วก็ไปสองจิตสองใจครับไม่ยอมจ่ายให้โรนัลโดจังหวะแรกส่วนลูกยิงไกลเมื่อคู่นี้ที่ได้ลุ้นเป็นของบรูโน่เฟร์นันเดสครับติดเซฟในมาตอบ
0: คุณทัศนาบอกว่าปีนี้มีสัตว์อะไรทำนายบอลโลกไหมครับ
1: ผมเห็นปลาทอง
0: หรอ
1: ใช่พี
0: ่แต่มันไม่ดังเท่าไอ้เจ้าปลาหมึกพอ
1: ปลาทองชื่ออะไรปะเป้แหละเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนมีแล้วแม่นด้วยแต่ไม่ค่อยดัง
0: โรนัลโดล้มเหมือนจะโดนจับล้ำหน้านะครับเห็นนี่สอบถามว่ามีทีมไหนที่เข้ารอบไปแบบชัวร์แล้วหรือตกรอบแล้วด้วยเดี๋ยวดูให้นะครับ
1: ใช่ครับก็พวกเจ้าภาพครับเม็กซิโกสหรัฐเยอรมันเนี่ยเข้าหมดแล้วครับแล้วก็พวกเม็กซิโกอาเจนด้วยสี่ทีมนะ
0: เยอรมันไปยัง
1: ไปแล้วครับสองเจ้าภาพรวมทั้งอาเจนกับเยอรมันด้วยนะครับตกรอบแน่ๆนี่ก็ตูนิเซียแน่นอนพวกนั้นแพ้รวดนะครับ
0: ตุรกีด้วยป่ะ
1: ใช่ตุรกีก็ไปก่อนใครเพื่อนนะครับก่อนที่ตกรอบไปแล้วแบบ 100% มีเฮติด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เฮติตุรกี ตูนิเซียนะครับ3ชาตินะครับที่ไม่ได้ลุ้นเลยแม้กระทั่งการจะเป็นอันดับที่3ของกลุ่มตัวเองนะจอแดนด้วยพี่จอแดนเพิ่งตกรอบไปล่าสุด4ชาติ
0: แซกบอกว่าโดแฮตทริกไหมยังนะครับแต่โดยังอยู่ในสนามนะครับ
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายนะครับคุณอุทิศบอกพอได้แล้วโดไม่ยิงแล้วครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณเอกครับรอบน็อกเอาท์ใครเจอกันมั่งรู้หรือยังคือทีมเข้ารอบอ่ะพอได้แต่ว่าเจอใครยังไม่ทราบนะ
1: ยังไม่จบเลยครับ
0: ยังไม่จบสวัสดีครับพี่เอกพี่อูเล็กคู่2อังกฤษน่าจะอยู่ไหมครับ
1: ได้นะ
0: ผมก็ชอบอังกฤษนะโดเริ่มจะหมดนะแต่ว่าปุรเกก็เปลี่ยนตัวครบแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ให้แกยืนค้ำไว้ตรงนั้นแหละครับเผื่อจะมีจังหวะเก็บตกจังหวะได้ยิงแบบจะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งจบอีกประมาณสัก12ทีมอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นน่ะ
1: ใช
0: ่ว่าใครเจอใครตกนะครับเพราะพรุ่งนี้มัน6คู่นะครับGermany and Curaçao and a historic one for Curaçao. ใครยิงมั่งครับ4ประตูซึ่งตื่นมาดูจากคุณสิทธิชาติ
1: โรนัลโด2ลูกแล้วก็มีนูโน่เมนเดสแบ็คซ้ายยิงฟรีคิกอีกลูกนึงก็โกของอุซเบกิสถานทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
0: เอาครับปุรเกตไหลมาเซเมโดไหลมาลูกนี้ยังมีเลเอายิงลูกเดียวโหโคตรจะสวยครับโปรตุเกส 5-0
1: มาจนได้ครับประตูที่5ครับตัวสำรองครับเพิ่งลงมาครู่เดียวเท่านั้นนะครับราฟาเอลเลอาซัดลูกนี้เต็มๆนะครับ5ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหแฟนๆอุซเบกิสถานก็ถ่ายทุกคลิปนะเขาก็ทำใจแล้วแหละครับเลอาอยู่ในสนามประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับลงมานาทีที่83ยิงได้ประตูนาทีที่87นะครับ
0: ทีมจากเอเชียที่เคยไปโดนถล่มซาอุก็เคยโดน
1: โดน8ลูกครับ
0: เกาหลีเหนือเงี้ย
1: นี่ครับขึ้นแกมมาด้านขวานะครับจังหวะวิ่งทะลุลายมาของเนลสันเซเมโดแล้วเปิดช็อตแรกติดเกมรับติดคูซานอฟก่อนโอ้โหคูซานอฟสกัดแล้วแต่ว่าบอลมันย้อนกลับมากลางเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับโรนัลโดเนี่ยถลำไปแล้วแต่ว่ากลับมามีราฟาเอลเลอาวิ่งเข้ามาตำบันลูกนี้โล่งๆเข้าไปเลย
0: คือเซเมโดน่ะก็กะจะเปิดให้โรนัลโดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคูซานอฟจังหวะมาเหมือนจะเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วมาเข้าทางราฟาเอลเ
1: ลอาลูกที่6ครับในนามทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ครับจากเอซีมิลาน 5-0 จนได้ครับเกมนี้เวลายังไม่หมดนะครับ
0: เอาอีกไหม
1: ไม่แน่
0: พอแล้ว 5-0 ก็โอเค
1: เนี่ยฟีฟ่าเปลี่ยนเป็นเนมาตอไปแล้วพี่เอก
0: ไอ้เกาหลีเหนือก็โดนโปรตุเกสไม่ใช่หรอไอ้6-7ลูกใช่ป่ะ
1: 7ลูก
0: เออ
1: ใช่
0: นี่แสดงว่าอูซเบย์โดน5ยังไม่ใช่ทีมที่จากเอเชียที่โดนบูรเกตยิงเยอะสุดนะครับ
1: นี่ปาทองที่เขาทำนายฟุตบอลโลกหนนี้ชื่อสวิมบัปเป
0: ้มาจากไหนสัญชาติไหนเนี่ย
1: สวิมบัปเป้เดี๋ยวผมดูก่อนโตลันโตซุปตาของแคนาดาเขาบอกว่าจะสวมรอยเป็นหมึกพอลสวิมบัปเป้เขาบอกว่าทายถูกเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่
0: ไอ้ปลาหมึกพอมันปี2006ใช่ไหม2006ใช่ไ
1: หมหมึกพอ2010ป่ะพี่หรือ2006
0: เออไม่แน่ใจอ่ะเอาจนได้ลาเฟงเล็งเอานะครับ คุณนันทพงศ์บอกไม่ทันได้ทักทำบอลลั่นซะละ
1: หมึกพอนี่2010พี่จำได้เลยหมึกพอ
0: 16ปีที่แล้ว
1: ใช่ตอนเสียชีวิตนี่ก็ดังโอ้โหตอนตายเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตวงจรชีวิตมันสั้นอยู่แล้ว
0: คุณสันติทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับคุณเป็นนาคเหรอเม็ด5เม็ดนี่ล้นเลยยังไม่เผานะโปรตุเกสจะเอาอีกนะครับเนี่ยคือคงอยากจะให้โดแฮตทริกครับมาอีกทีนึงเอาอีกไหมเลี้ยวแม่จะเคาะคืนตินเกาอุสเปก็หมดเรี่ยวแรงที่จะสวนกลับแล้วเหมือนกันนะครับเซเกเยฟเข้ามาตรงกลางกานิเยฟครับโชมูโรดอฟเนี่ยหายไปจากเกมเลยนะครับหาได้ละน่าขอโทษไหลมา แต่งเข้าเลมซ้ายอลีโฮนอฟโดนขวางอยู่3คนไปไม่เป็นชูมูโรดอฟออกขวาคาริมอฟมองอยู่ต้องย้อนคืนมาเสี่ยงโยนไหมครับกานิเยฟแล้วจ่ายบอลโอ้โหเก็บแต่โดนฉกอีกแล้วสุดท้ายต้องย้อนคืนหลัง
1: ครึ่งหลังนี่ทด5นาทีนะครับ
0: คูชนอฟอีกแล้วอ่ะมันได้พลาดเยอะมากนะ
1: แต่ว่าอะไรอะไรก็เขาอะนะ มันก็ไม่ไหวจริงๆครับคูชนอฟ
0: ใครพาคู่ต่อไปครับเป็นคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุนนะครับอังกฤษนี่คุณกิจภัทรบอกว่ารอคู่หน้าครับหอคอยคู่แห่ง99
1: ใช
0: ่ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลของทีมชาติไทยทั้งคู่นะ
1: คือถ้าไม่มาเอาดีทั้งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทีมชาติไปแล้ว
0: โอ้เป็นทีมชาติอ่ะ
1: โอ้ดูสปีดบอลของเลอาครับดูว่าจะสูงที่สุดร้อยเท่าไหร่112นะเมื่อกี้แล้วจังหวะบอลซุกก้นตะข่ายที่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าขึ้นไปสูงสุดเนี่ย112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: นี่ขอแอคถ่ายรูปหน่อยอุสเบย์เปิดมาคอสตารับสบายทดเจ็บ5นาทีนี่ผ่านมาแล้วนาทีครึ่งเลย
1: ก็นัดต่อไปเดี๋ยวโปรตุเกสจะเจอกับโคลอมเบียนะครับขณะที่อุสเบกิสถานจะไปเจอกับเดียคองโกนะครับโปรตุเกสนี่จะย้ายไปเล่นที่จากฮุสตันไปไมอามี่นะครับ แล้วก็อุซเบกิสถานก็จะไปเล่นที่แอตแลนตา
0: เลอาลงมาหัวพิ้วเลยคร
1: ับ นัดที่แล้วลงมานี่บทบาทกับเกมยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอวันนี้พื้นที่เปิดนะครับแล้วอุซเบกิสถานเองก็คิดจะเล่นเกมรุกเยอะทำให้ราฟาเอลเลอายิงประตูได้ด้วยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับประตูที่5ที่ได้มาเอาแล้วซัดบาสโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับฟรานซิสโกตินเกา
0: คือไอ้ลุ้นให้ลูก6เนี่ยรออยากให้โดแฮตทริกเนี่ยครับ
1: โอ้โหกล้องตัดกลับมาเนี่ยโรนัลโดจ่ายทะลุช่องให้นูโน่เมนเดสกระชากเข้าไปแล้วเปิดไปยิงโฉบมาจังหวะเดียวโอ้โหบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวครับ
0: นิดเดียว
1: ไม่งั้นนี่ครึ่งโหล
0: แต่เกมวันนี้ค่อนข้างไหลลื่นนะช็อตปัญหาแบบที่ทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าจากยากก็ไม่มีนะครับ
1: ผมว่าจุดเปลี่ยนก็คือวันนี้อย่างน้อยๆโปรตุเกสได้ประตูขึ้นนำเร็วครับไม่ปล่อยให้อุซเบกิสถานได้เล่นเกมรับแบบมั่นใจพอ6นาทีเสียประตูหลังจากนั้นก็ปั่นป่วนเลย
0: ครับเลี้ยวครับลุยมาทางซ้ายโดนขวางอยู่อย่างไม่รู้อ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนำตั้ง 5-0 จะไปเอาเรื่องเขาอีก
1: เนี่ย
0: ชิยานอฟครับ
1: ตัวสำรอง
0: ลงมาใกล้นัดอุ่นเครื่องที่โดนใบแดงตัวเองก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขานะ
1: โดนไล่ออก
0: เออไปชกหน้าเขาไปโดนไล่ออก
1: ส่วนคนนี้ก็เครียดเลยครับฟาบิโอคันนาวาโรครับนัดที่แล้วโดนไปยิงไป3กับโคลอมเบียวันนี้โดนไป5กับโปรตุเกสครับ2นัดโดนยิงไป8ประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเปิดมาอ้าวครับคอนเซเซาลุยมาในกรอบเขตโทษกระชากสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้จังหวะชาร์จของเซมิโดโดนเซฟโอ้ยังไม่ได้ครับลูก6แล้วโรนัลโดครับเข้ามาทำฟาว
1: ลูกนี้นี่ออกลูกเกเรไปหน่อยครับโรนัลโดไปเตะจังหวะครองบอลของอาริโยนอฟนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้นี้ทดเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีครับ
0: อังกฤษจะถึง3เม็ดไหมครับ
1: มีสิทธิ
0: ์
1: เอาม
0: าเซมิโดมาโรนัลโดโอ้โหอยากจะย้อนเวลาอีกสัก5ปีครับโรนัลโด
1: โอ้ยหนุ่มๆเนี่ยลูกนี้โดนนะถ้าหนุ่มๆเนี่ย
0: คือสุดเหยียดเหมือนกันนะครับ
1: โอ้ยเมนเดส
0: เสียดายมากๆ
1: เปิดขวางมานี่ใส่พานให้อย่างดีครับแต่โรนัลโดเนี่ยถึงช้าไปหน่อยยิงได้ก็สุดปลายเท้าพอดี
0: แล้ว ป่าจบเกมเลยครับโอ้โหช็อตสุดท้ายมาพี่โดนี่ก็แบบมียิ้มแบบเจือดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้บอลกลับบ้านครับโรนัลโดแต่เล่นเต็มเกมนะวันนี
1: ้ก็เต็มเกมเหมือนเดิมครับโรนัลโดครับพาโปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถาน5-0ครับวันนี้เขายิง2 ประตูนาทีที่6กับนาทีที่39นะครับส่วนอีก3 ประตูของโปรตุเกสได้มาจากนูโน่เมนเดสราฟาเอลเลอัลและการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้สาประตูครับก็ทำให้โปรตุเกสเองก็เก็บชัยชนะได้นะครับหลังจากเสมอกับเดียร์คองโกมาพวกเขามี4 คะแนนนะครับขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ทั้ง2 นัดยังไม่มีแต้มครับอ่ะเฉลยคำถามหน่อยนะพี่เอก
0: ครับ
1: ที่เราเล่นเกมกันไปนะครับว่าชาติใดตัวเลือกที่เราบอกว่าไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันเนี่ยระหว่างเอลซัลวาดอร์เฮติและฮอนดูรัสซึ่งเราตัดเฮติทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอลซัลวาดอร์นะไปฟุตบอลโลกปี1970
0: คุณชนอบร้องไห้เลยโอ้โห
1: พลาดเยอะ
0: เบรนันโดต้องมาปลอบเลยนะคร
1: ับใช่ครับอ่ะใครตอบมาเป็นเอลซัลวาดอร์เดี๋ยวรอทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับส่วนเฮติเนี่ยไปฟุตบอลโลกปี1974แล้วก็ฮอนดูรัสไปฟุตบอลโลกปี1982ครับ
0: ครับผมอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณเอกคิมสกุลแล้วก็คุณจุนมารับช่วงต่อนะครับ
1: ครับ
0: ตามเกมอังกฤษกับทางด้านกาหน้าของเราอยู่ถึงที่2หรือที่3
1: ที่2เลยพี่
0: อ่
1: ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงติดตามการรายงานสดกับฟุตบอลโลกได้ทุกคู่นะครับทาง FM 99เช้านี้ก็ไปยันหว่างเลยนะเหมือนเดิมนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: 2ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่ม

0: 39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ตี2กับอีก6นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมเอกพิมพ์สกุลกับคุณจุ่นเพนกวินรับหน้าที่ครับสวัสดีคุณจุ่นนะ
6: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ ก็เจอกัน3ชั่วโมงตี2ถึงตี5นะครับผม
5: จิตใจทำด้วยอะไร คุณทรงศักดิ์นี่ผมนี่เราเจอตี2มา3เกมแล้วใช่คุณจุ่น
6: ผมอ่ะเนี่ยเกมที่3พี่เอกพี่เอกเกมที่1หรือเกมที่2ไอ้พี่เอกน่าจะเกมที่2มั้ย
5: เกมที่3ก็คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต
6: ้อ๋องั้นผมเกมที่4ละ
5: เออ
6: ครับผมเพราะผมมีเจอพี่บอมทีนึงอุ้ยผมเกินแล้วดิวะผมมีกับพี่ชิดอีกด้วย
5: แล้วคุณมันระดับซุปเปอร์สตาร์แล้วผมมันน้องใหม่อ่ะหางแถว
6: ผมว่างานไม่ได้มีงานประจำมันก็พอมาได้ครับผมแค่นั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้นอนเบลอมาก
5: จิตใจคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรทำด้วยอะไรเห็นคนอายุ25อย่างผมเนี่ย
6: โอ้ยครับผมอีก25เนี่ยคือพี่จะ75ละ
5: อ่ะถ้าวันนี้ในช่วง1ชั่วโมงแรกก่อนพากบอลเนี่ย
6: ครับ
5: ผมดูสโลสเลไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมยกให้คุณจุ่นเป็นปักหนึ่งไป
6: ไม่ดีมึง
5: ดีครับ
6: ผมเกาะตามพี่ไปดีแล้วครับ
5: วันนี้ energy รู้สึกว่าถดถอยเหลือเกินนะแต
6: ่
5: เพื่อแฟนๆ FM 99ที่อยู่ทั่วโลก
6: ครับ
5: นะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีพลังยังมายังอ่ะอาหารเต็มที่มีแค่วันแรกที่มาวันนี้ไม่มีเลย
6: วันนี้เงียบกิ๊บเลย
5: วันนี้เงียบกิ๊บเลยน้ำลงน้ำร้อน
6: ไม่น้ำร้อนยังพอมีกาแฟยังพอมีอย่างอื่นไม่มีละ
5: ไม่มีคุณเต่าเขาหยั่นอยู่2วัน
6: เออ
5: โอ้โหนี่รู้สึกน่าจะ
6: มีวันนึงนี่เขามีนี่ด้วยนะมีกระพงกระเพราให้กินด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือหมดไปแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน
5: กะเพรานี่คือยังไงเขาโยนกะเพรามาให้เรากิน
6: เขาเห็
5: น
6: อย่างดี
5: เขาเห็นเราเป็นนกหงส์หยกใช่ไหม
6: เหมือนเจ๊เต่าแกเป็นคนผัดเองด้วยนะ
5: หล่
6: า
5: หล่
6: าใช้ได้ใช้ได้
5: อันนั้นต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณมากเลย
6: ครับผม
5: ครับวันนี้มาเจอกันนะก่อนเกมประมาณ1ชั่วโมง
6: ครับ
5: นะครับฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยหลังจากจบคู่โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานไปนะครับก็เป็นเกมที่ฮะทำให้คริสโตโรนัลโดเองก็ปลดล็อกตัวเอง
6: ครับผม
5: ความกดดันที่ติ่งตัวเองเจอด้วยแล้วก็ตัวเองเจอด้วยนะครับมันก็ลดลงไปหน่อยนึง
6: ก็10นัดหลังสุดอ่ะใน
5: บอลโลก
6: รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกกับยูโรอ่ะไม่ยิงอ่ะจนกระทั่งวันนี้ก็มาปลดล็อกทำประตูให้กับโปรตุเกสได้และทำ2ประตูด้วย
5: ได้ครับโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0นะครับโรนัลโดยิงไป2ประตูที่เหลือเป็นนูโนเมนเดสครับมีฟรานซิสโกคอนเซซาอขอไปเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเนมาตอฟนะครับแล้วก็มีประตูสุดท้ายเนี่ยมาจากราฟาเอลเล
6: อ
5: นะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเก็บเพิ่มอีก3คะแนนนะในกลุ่มนี้เนี่ยโปรตุเกสขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับ นะมี4คะแนน นะครับแข่ง2เกมนะครับส่วนโคลอมเบียก็มี3คะแนนนะครับแต่เตะไปเกมเดียวยังมีเกมกับเดียคองโกนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเตะตามมานะครับแล้วก็มีคู่แล้วก็เดียคองโกก็จะมี1คะแนนที่แล้วก็สุดท้ายเลยครับอุซเบย์2นัดนะฮะไม่มีคะแนนเลยแพ้รวดนะ
6: ก็เดี๋ยวคู่ตี3เนี่ยก็จะโยกกลุ่มมาก่อนนะก็จะมาที่กลุ่ม L นะครับก็คือจะเป็นอังกฤษเจอกับกาน่าแล้วก็6โมงเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่กลุ่ม L เช่นกันแต่ก็จะเป็นเกมระหว่างปานามากับทางโครเอเชียนะครับเกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยจะเล่นกันที่บอสตันนะครับที่ Gillette Stadium นะบ้านของ New England Patriots นะครับส่วนปานามากับโครเอเชียเนี่ยจะไปเล่นกันที่แคนาดานะครับที่โตลอนโตส่วนคู่ที่เช้าที่สุดวันนี้คือ9โมงเนี่ยก็จะเป็นเกมอีกคู่นึงในกลุ่ม K ก็คือทางโคลอมเบียกับเดียคองโกนะคู่นั้นจะเล่นกันที่กัวดาฮารานะกัวดาลาฮารานะครับเล่นที่เม็กซิโกนะก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก็พูดถึงโรนัลโดเองที่ยิงได้ในวันนี้นี่ก็ทำให้เขาเป็นมนุษย์คนแรกนะที่ยิงประตูในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับผม
5: ขลาด
6: อ่ะส่วน
5: เพราะว่าเมสซี่เองไปเว้นในปี2010
6: เดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพนิดนึงนะครับอังกฤษก็มีปรับเปลี่ยน2คนนะจากเกมนัดแรกนะครับที่พวกเขาเอาชนะโครเอเชียมา4ประตู2นะพี่เอกนะประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลีสเจมแบ็คซ้ายวันนี้เลือกใช้เจสเปนออกสตาร์ทนะครับแทนทางนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์ก็ใช้เอสลีคอนซ่าจับคู่กับมาร์คเกฮีนะวันนี้ให้โอกาสมาร์คเกฮีออกสตาร์ทนะครับก็ทำให้ทางด้านของจอห์นสโตนวันนี้หลุดไปนะตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับทางเดคาไลส์นะครับส่วนเกมรุกด้านบนบุคโยซาก้าก็ยังไม่ฟิตนะครับทางขวาก็ยังเป็นโนนี่มาดูเอเก้ได้ออกสตาร์ทนะครับซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนตรงกลางเป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
5: ครับ
6: ส่วนกาหน้านะครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับเกมรับแบ็คขวามาวินเซนาย่าแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของกิเดียนเมนซ่านะครับคู่เซนเตอร์โจนาสอาเจตตี้นะครับจับคู่กับทางด้านของโอปกูตรงกลางมีคาเล็บยีเลนกี้ที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดแรกนะยิงประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาในเกมชนะปานามา 1-0 นะครับร่วมเล่นกับทางโทมัสปาเต้ซึ่งก็นัดแรกไม่ได้ลงเพราะว่าถูกปฏิเสธการเข้า
5: ประเทศ
6: แคนาดานะครับถูกปฏิเสธวีซ่าไปแล้วนอกนั้นก็จะมีทางด้านของควินซี่ซิโบนะครับเกมรุกก็จะเป็นอย่างพวกอินยากิวิลเลียมส์ครับองตวนเซเมนโยแล้วก็จอร์แดนอายูก็ทางฝั่งของกาน่าเองเนี่ยเปลี่ยน4คนด้วยกันนะครับเบนจามินเอนซาเล่เนี่ยก็ลงสนามมาแทนลอเรนซ์เอติซิกี้ซึ่งเขาเจ็บมาตั้งแต่ในระหว่างลงเล่นเกมนัดแรกนะครับแล้วก็อาซาเล่เนี่ยได้ลงแทนในเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีโทมัสปาเต้ที่ลงมาคาวิซิซิโบที่ลงมาแล้วก็อิจิกิวิลเลียมส์ที่ได้ลงมาส่วนที่หลุดไปก็คือทางเออร์เนสนัวมานะครับมีทางเอลิชาโอวูซูอีกคนนึงก็คือคามาดินซูเลมาน่า
5: ครับผม
6: แข่งของทางแอตแลนต้าที่หลุดไปนะครับมีปัญหาไหม
5: มีครับผม
6: ไม่ใช่หมายถึงว่าอังกฤษในการที่จะเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้พี่เอก
5: ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนได้สูงอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่อังกฤษ
6: น่าสูงไหม
5: ผมมองว่าอังกฤษน่าจะชนะได้ไม่ยาก
6: ครับผม
5: อย่างน้อยเนี่ยการการันตี2เกมรวดในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พวกเขาวางแผนการโรเทชันนักเตะอย่างที่คุณจุดบอกเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประมาณ30วันหรือประมาณเดือนหนึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้ว มันเป็นโทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานพอสมควรถ้าไปจนถึงรอบรองเนี่ยก็ต้องมีเนี่ยแหละ39วันนะครับดังนั้นการ โรเทชันตัวผู้เล่นหรือการหมุนเวียนใช้นักเตะให้มีความสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนัดแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นนัดแรกนะในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะยังไม่ได้เห็นมากแต่ผมเชื่อว่าพอขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้นักเตะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอังกฤษเองเนี่ยผ่านเกมกับทีมที่ยากที่สุดของกลุ่มแล้วอย่างโครเอเชียวันนี้ถ้าปิดจ็อบกาหน้าได้เกมต่อไปกับปานามาเนี่ยผมว่าน่าอาจจะมีโรเทชันกันยกเซตเลยคุณจุน
6: วันนี้เนี่ยถ้าอังกฤษชนะกาหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะโครเอเชียได้เพราะว่าคู่ปานามากับโครเอเชียจะแข่งต่อจากเกมนี้นะครับก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยจะคอนเฟิร์มในการเป็นแชมป์กลุ่มนะ
5: เป็นแชมป์กลุ่มแมว
6: ใช่เป็นแชมป์กลุ่ม L นะครับถ้าเกิดอังกฤษชนะแล้วปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทางด้านของโครเอเชียได้แต่จริงกลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ต่อให้อังกฤษชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กาหน้ากับปานามาสุดท้ายแล้วก็อังกฤษจะมี6คะแนนเท่ากันนะพี่เอกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่คุณแข่ง2นัดแล้วมี6คะแนนของอังกฤษเนี่ยยังไงการันตีในการเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆเพราะว่าด้วยการที่ว่าอันดับ3มันเอาทั้ง8ทีมอ่ะแล้วยังไงก็คือถ้าคุณมี6คะแนนเนี่ยยังไงคุณติด1ใน8ละ
5: ครับ
6: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน
5: ตอนนี้เนี่ยยังมีคู่6โมงเป็นคู่ของปานามากับโครเอเชียนะครับแต่เป็นเกมตอน6โมงเช้าและคู่โคลอมเบียกับเดียคองโกที่อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสและอุซเบย์เนี่ยจะเตะกัน9โมงเช้า
6: ครับ
5: นะครับ
6: นอกนั้นเดี๋ยวไปดูข่าวสารเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแป๊บหนึ่งนะ
5: มีไหม
6: แป๊บหนึ่งนะผมขอไล่ดูสักครู่หนึ่งก่อนว่ามีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจบ้าง
5: ในขณะที่คุณจุ่นกำลังหาข่าวเนาะมีข้อความเข้ามาทาง SMS ไม่ใช่ทาง Facebook นะครับคุณวีรศักดิ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคู่หอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงนครรับฟังยาวๆครับทำอย่างก็ Lord of the Ring The Two Tower
6: ก็มีบทสัมภาษณ์ของคริสเตียโน่โรนัลโดเข้ามาหลังเกมที่เขายิง2ประตูนะครับก็เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงว่าเสียงวิจารณ์นะบอกว่าผมเนี่ยควรจะเลิกเล่นได้แล้วแต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้นะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องก้าวต่อไปแล้วเราคือหนึ่งเดียวกันพอตอนแรกก็มีข่าวว่าแหมเริ่มจะมีปัญหาในแคมป์ของโปรตุเกสอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นนะสำหรับโรนัลโดแล้วก็โปรตุเกสที่ก็ตัวของโรนัลโดเองทำ2ประตูแล้วทางโปรตุเกสก็ถล่มเอาชนะอุซเบย์ไป5ประตูต่อ0นะครับ
5: ครับ
6: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยผมขอไล่ดูไปเรื่อยๆก่อน
5: โหคุณจุนนี่วันนี้ที่จอห์นสโตนไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ยูโร2016เนี่ยที่ตกรอบเพราะไอซ์แลนด์นะครับที่จอห์นสโตนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริง
6: ครับ
5: ในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ให้กับอังกฤษนะครับโอ้เหลือเชื่อมกันนะเนี่ยว่าตั้งแต่บอลโลก2018ยูโร2020นะครับบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็บอลโลก2026นัดแรกเนี่ยจอห์นสโตนลงเล่นเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาโดยตลอดเหมือนกันโอ้โหก็5ทัวร์นาเมนต์ติดๆกันน่ะ
6: ครับผม
5: โอ้โหบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขายืนเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาตลอดแล้วก็อาจจะมีลงสำรองบ้างสลับกัน
6: อื
5: เป็นสถิติก่อนเกมนะครับ
6: ก็ต้องยอมรับแหละว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมในการลงสนามของจอห์นสโตนน้อยมากนะครับจากปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายตัวเขาเองก็จริงๆการถูกเรียกตัวเข้ามาจากทูเคิลเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ทูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการเลือกจอห์นสโตนแหละก็เชื่อมั่นในจอห์นสโตนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราดูจากฟอร์มในเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษเองเกมลุกดูไว้ใจได้แหละนะครับแต่ว่าเกมรับดูจะเสียง่ายไปหน่อย
5: ใช่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่นะครับเอาข้อความครับบอกว่าในทวิตล่าสุดของฟิลิปฮินซ่านักข่าวสกายเยอรมันรายงานล่าสุดกับสุพนัทว่ายังไง
6: เดี๋ยวไปดูให้แป๊บหนึ่งขอดูตรงนี้ก่อนนี่ผมเปิดมาเจออันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนะครับจะไม่เพิ่มข้อเสนอในการที่จะซื้อมาโกปาเลสตรามาจากทางแอตแลนต้านะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรด้วยกันนะครับในการที่จะคว้าวิงแบ็กขวาดาวรุ่งดิกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้มาร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาจะเสียเดนเซลดุมฟริสไปให้กับทางเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มาโกปาเลสตรานี่เป็นเรียกว่าเป้าหมายต้นๆของทางอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับผลงานการยืมตัวกับไกเอรี่ฤดูกาลที่ผ่านมาดีมากนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่กำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับแอตแลนต้าพี่เอกด้วยข้อเสนอที่สูงกว่า50ล้านยูโรทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเชลซีอาจจะได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วนะครับเพราะว่าอินเตอร์จะไม่อัพเพิ่มจาก45บวก5แต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยถ้าตามรายงานคือเตรียมที่จะยื่นอย่างน้อยๆเนี่ยมี50ล้านยูโรแน่ๆแล้วนะครับผมในการที่จะไปดึงทางมาโกปาเลสตรานะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงนะ
5: ครับผม
6: แล้วก็เหมือนกับว่าเชลซีเองเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยกับทางปาเลสตรามากกว่าอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในการที่จะดึงทางมาโกปาเลสตรามาร่วมทีมนะครับ
5: ครับ
6: และจริงๆอ่ะเชลซีก็อยากจะได้เวสลีย์มาจากหมาป่าโรม่าด้วยแต่ว่าทางหมาป่าโรม่าเนี่ยก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาคือโรม่าอยากจะเก็บเวสลีย์เอาไว้เวสลีย์นี่ก็โชคร้ายนะพี่เอกนะจริงๆมีชื่อมาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับ ปรากฏว่าไปเจ็บซะก่อนจนสุดท้ายต้องถอนตัวออกไป
5: เอาวันนี้แฮร์รี่เคนนะครับลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษจะลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นนัดที่116นะแซงหน้าเดวิดเบ็คแฮมขึ้นไปอยู่ในอันดับ3ของจำนวนนัดที่ติดทีมชาติตลอดการของทีมชาติอังกฤษนะครับเดิมเคนกับเบ็คแฮมเนี่ยเท่ากันที่115นัดนะวันนี้เคนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่จะเจอกาน่านะครับขึ้นเป็น116นัดส่วน2อันดับแรกนะฮะยังเป็นอันดับแรกยังเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับที่125นัดและเวนรูนี่นะครับ120นัดนะครับแล้วก็เคนนะครับวันนี้เป็น116แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแซงทั้งรูนี่ทั้งชิลตันได้สบายๆนะคุณจุนนะเรื่องของสถิติการติดทีมชาตินะของแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอันดับ5เป็นซีเว่นเจอราร์ดนะครับ114นัดนะครับที่ติดทีมชาติส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมทยอยอัปเดตให้นะครับข้อความทาง SBS นะครับ4689899นะครับ4689899นะฮะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทักทายทาง YouTube บ้างโอ้โหวันนี้ช่วงรายการ99 Live บนโลกเองก็มีอัปเดตทาง YouTube นะครับมีไลฟ์ทาง YouTube ด้วยตอนนี้รับชมทาง YouTube พร้อมกันเนี่ยโอ้โหดึกขนาดนี้นี่มีร่วม300คนก็เยอะพอสมควรนะครับบอกว่าคุณตั๊ก F1 นะบอกสวัสดีนะครับคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีพี่เอกหิมสกุลกับพี่จุนพิบไหวนะครับตะโกนหน่อยครับเสียงรถผมเครื่องเสียงไม่ดีเสียงเบาจากคุณเฟลกูดนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็คุณด็อก7614บอกจริงไหมครับคุณเอกคุณเอกนุบดลเขาบอกว่าคุณเอกฮิมกับคุณจุนถ้าไม่ได้เป็นนักข่าวสายกีฬาคงต้องเป็นนักบาสหอคอยคู่ทีมชาติไทยไปแล้ว
6: ก็ถ้าตามตำแหน่งเราสองคนถ้าตามความสูงก็
5: เป็นการ์ด
6: เป็นเซนเตอร์ฮะครับผมเป็นเซนเตอร์เลยครับผม
5: คุณโทมิยาสุฮะบอกว่ามอร์แกนโรเจอร์ชาก้าโนนี่เอเซ่นะฮะไรส์เด็กผมจะได้ลงครบไหมฮะ
6: ใครมั่งนะครับขออีกที
5: มอร์แกนโรเจอร
6: ์ก็โรเจอร์ก็ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสำรองนะ
5: นะครับบุคโยซาก้าเกมที่แล้วก็ได้ลง
6: ซาก้าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยอ่ะสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะ
5: ครับผมแล้วเอเซ่ไรส์นะฮะไรส์เนี่ยได้ลงอยู่แล้วนะโนนี่มาดูเก้ก็ได้ลงไปแล้วนะครับคุณนันทพงศ์บอกรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ๆทั้งสองท่านเห็นพี่เอกคำรามปากกว้างเลยครับวันนี้ก็ภาคอังกฤษไงก็เลยเป็นสิงโตคำรามนิดนึง
6: ครับผม
5: นะฮะตั้งปลุกตอน 1:35
6: โ
5: อ้สภาพนี้ก็ตอนนี้กำลังเรียกความสดชื่นกลับมาอยู
6: ่พี่เอกดียังได้นอนน้องดีสินอนไม่หลับ
5: นี่คุณจุน
6: ครับ
5: คุณมันเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
6: แต
5: ่มานอนอะไร
6: ถ้าไม่นอน2วันนี่ก็ไม่ไหวนะพี่
5: เอาแล้วกลางวันคุณทำอะไรอ่ะ
6: พอดีติดธุระวันนี
5: ้เห็นไหมล่ะ
6: ผมถึงไม่ค่อยกล้ารับปากพี่ก่อนหน้านี
5: ้ไงติดอะไร
6: ติดงานติดงาน
5: งานเยอะเราอ่ะ
6: ไม่เยอะขนาดนั้น
5: คุณนัท4391บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนอยากทราบว่าเคยมีทีมจากเอเชียเจอกันเองในรอบน็อกเอาท์บอลโลกไหมไม่มีนะคุณณัฐวุฒิบอกอังกฤษจะเลือกเส้นทางได้ไหมครับว่าจะเข้าไปเจอสายไหนในรอบต่อไปคือผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยยังไงน่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการจบไปอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วแหละแล้วก็เมื่อจบเป็นอันดับหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปหนีใครแล้วล่ะคุณจุน
6: คืออังกฤษนะเดี๋ยวผมดูให้ในกลุ่มสมมุติว่าเขาจบในตำแหน่ง
5: แชมป์กลุ่ม L
6: กลุ่ม L เนี่ยแชมป์กลุ่ม L จะไปเจอโอ้โหมันจะต้องไปดูก่อนว่าพวกเขาจะเจอใครได้บ้างเพราะว่ามันมีทั้ง
5: เจออันดับ3อ่ะ
6: อันดับ3ในกลุ่ม E H I J แล้วก็ K มันต้องไปดูกันอีกทีนะครับ
5: คือดูอยู่ของอังกฤษนี่ยังต้องไปลุ้นเอาเพราะว่าอันดับ3ของกลุ่มเนี่ยมันตัวแปรมันเยอะ
6: ใช่ครับ
5: นะแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าไปอย่างอย่างอาเจนเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วใช่ไหมครับจะไปเจอกับรองแชมป
6: ์
5: กลุ่ม H อย่างเงี้ยมันก็คำนวณไม่ยาก
6: ใช่
5: นะครับ
6: ครับ
5: เพราะว่าอย่างรองแชมป์กลุ่ม H เองเนี่ยก็แนวโน้มสูงว่าจะเป็นอุรุกวัยอ่ะตรง
6: ดูแล้วอุรุกวัยแล้วสุดท้ายนี่ก็เจอสเปนนะ
5: คือถ้าอุรุกวัยจะหนีเมสซี่ก็ต้อง ชนะสเปนอ่ะแล้วถ้าชนะสเปนเนี่ยสเปนจะไปเจอกับโอ้โหก็ไม่แน่นะเพราะนัดสุดท้ายเคปวอร์ด
6: จุนเคปวอร์ดก็ยังได้ลุ้น
5: ถ้าเคปวอร์ดเนี่ยนัดสุดท้ายเอาชนะซาอุได้เคปวอร์ดก็จะมี5คะแนนแล้วถ้าอุรุกวัยชนะสเปนเนี่ยคือสเปนล่วงมาอยู่อันดับ3นะ
6: เอาจริงๆซาอุดิอาระเบียก็ยังมีโอกาสจบที่2ถูกปะล่ะถ้าเขาชนะเคปเวิร์ดอ่ะ
5: โอ้กลุ่มนี้
6: เขาก็จะมี4
5: กลุ่มนี้ยังกลุ่มนี้ยังได้ลุ้น
6: อ
5: ่ะได้ลุ้นได้ลุ้น
6: ส่วนแป๊บนึงนะ
5: อะไรเอ่ยคุณฟิลกู๊ดบอกว่าโดประเทศเอาสติกลางหน่อยครับคืออะไร
6: คือยังไง
5: ไม่รู้จริง
6: ๆ
5: คุณฟิลกู๊ดลองส่งใหม่ครับโดประเทศเอาสถิติกลางหน่อยครับคืออะไรเอ่ยนะฮะคุณคมสารทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับจอห์นสโตนที่ญาติเขาสร้างสโตนเฮนใช่คนเดียวกันไหมครับ
6: อื
5: มก็ยังดีก็ยังสนุกก็ยังมาตลกตอนคืนนะโปรตุเกสใครยิงบ้างคุณจูนจากคุณต้องคุณต้นคุณต้น
6: แป๊บนึงนะ
5: นูโนเมนเดสใช่ไหม โรนโด2ลาฟ
6: เ
5: ฟลเรียล
6: ครับ
5: อีกประตูนึง
6: เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเอง
5: ทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
6: คืออาจตามรายงานที่ให้ดูมาในการโพสต์นะครับของทางฟิลิปฮินเซอร์นะครับผมก็ไปหาฮินซ่าอยู่ตั้งนานนะครับมันคือฟิลิปฮินเซอร์นะก็เขาบอกว่าทางอาบีโอมิยะอาริจาในญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเซ็นสัญญานะครับกับทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจนถึงปี2030นะเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าของทางด้านของสุพนัทเหมือนตานะครับโดยที่มีเยอร์เกนคล็อปนะครับเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการย้ายครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่เอกนะเออเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งทางแอเบโอมิยะอาดิจาซึ่งตอนนี้อยู่ในทีม J2 ของประเทศญี่ปุ่นพี่เอกแล้วก็เป็นทีมในหนึ่งในทีมเครือข่ายของเรดบูลเนี่ยคว้าตัวทางสุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์ด้วยสัญญาเนี่ยถึงปี2030นะเออและอย่างที่บอกว่ามีทางด้านของเยอร์เกนคล็อปแล้วก็มาริโอโกเมสที่ก็ทำงานให้กับเรดบูลเนี่ยมีส่วนในการเกี่ยวข้องกับดีลนี้ด้วยนะครับ
5: ครับ
6: แล้วคือก็นั่นแหละจะพัฒนาฝีเท้าของทางสุพนัทแล้วก็อาจจะเรียกว่าสุดท้ายอาจจะไปอยู่ในทีมอื่นในเครือข่ายของเรดบูลอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่นี่เป็นที่เขาโพสต์มานะ
5: เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะ
6: คร
5: ับไปติดตามดูนะว่าอย่างไรเพราะว่าจริงๆมีใน X เนี่ยมีหลายโพสต์นะที่พูดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อยู่นะคุณจุนนะหลายๆแอคเคาท์ที่พูดถึงเรื่องของสุพนัทกับเรดบูลโอมิยะอาดิจาเนี่ยผมดูผมเรียกชื่อถูกไหมนะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะทีมสโมสรใน J2 เนี่ย
6: ครับผมถูกแล้ว
5: หลายมีหลายคนที่ทวีตถึงที่ X ถึงเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามันยืนยันหลายคนนะฮะก็น่าจะแนวโน้มไปตามเนี้ยยกเว้นแต่ว่าไปรอต้นสังกัดเขา
6: ออฟฟิเชียล
5: เติมออฟฟิเชียลอีกท
6: ีเพราะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าที่โพสต์กันก็คือมาจากแหล่งข่าวนี้แหละโอเค
5: บอกเกือบตื่นไม่ทันนะดีเจเน็ตตะข่าย VSดีเจขาดโต๊ะสนุกเกอร์จากคุณลงเล็งก็อย่างคุณจุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเดินลอดใต้โต๊ะสนุกเนี่ยแล้วยกเอื้อมมือสุดเนี่ยแตะไม่ถึงพื้นโต๊ะสนุกนะคุณเดินได้เลยรอด
6: ครับผม
5: ไอ้คนหรือลูกแตงโมนะเดินลอดใต้โต๊ะสนุกโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องคาน
6: โอ้โหอันนั้นก็โหนก็หลักกิโลเมตรเลยนะถ้าดูจากความสูงก็เนี่ย
5: เดี๋ยวเบรกก่อนไหม
6: ได้แล้วเดี๋ยวกลับมา

0: คุยกัน
1: อ่าขอเบรกไปงี่แป๊บหนึ่งแล้วกัน
0: เอา
1: ขอพระรอเล่น
0: ครับ
1: เบรกพักไปเข้าน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมานะครับ99ไลฟ์บอลโลกครับ
2: 99ไลฟ์

0: ือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียด้วยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกฮิมสกุลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอเวลานะครับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับเกมคู่ระหว่างอังกฤษนะครับกับกาน่าที่เล่นกันที่บอสตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม L นะครับก็จะออกสตาร์ทกันอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็พูดถึงทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอกันไม่บ่อยนะครับก่อนที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยนี่จะเป็นเพียงแค่เกมนัดที่2เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับโดยที่เจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปปี2011นะครับนั่นคือครั้งเดียวที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็คือเกมอุ่นเครื่องในปี2011นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เวมบลีย์โดยที่เกมนั้นเนี่ยสกอร์จบด้วยการเสมอกันไป1-1นะคร
8: ับ
7: คนที่ยิงให้อังกฤษขึ้นนำก่อนเนี่ยเป็นทางแอดดิคาโลนะนาทีที่43นะครับส่วนทางกาน่าเนี่ยก็ตีเสมอได้จากทางอัสมัวกิยานนะครับในเกมวันนั้นก็ผมไปไล่ดูพวกตัวผู้เล่นอย่างอังกฤษเนี่ยพี่เอกมีโจฮาร์ตเป็นจอห์นสันฟิลแจ็คกิลก้าม ีอย่างเลดันเบนส์แกลิเคฮิล
8: โอ้โหนักเตะเอเวอร์ตันสองคนเลยเหรอ
7: แกเล็ตแบร์ลี่นะครับ
8: เฮ้ยสามคนเลยว่าแบร์ลี่ยังอยู่เอเวอร์ตันว่า
7: เอาแบร์ก็เคยอยู่แกก็เคยอยู่แอนดี้แคร์โลสจวดดาวนิงโจฮาร์ตใช่ไหมเกรนจอห์นสันไปแล้วเจมส์มิลเดอร์แจ็ควิลเชียร์แล้วก็แอชลียัง
8: โอ้โหแต่ละคน
7: นี่เลตันเบนเคยอยู่ F ถูกไหมแบร์ลี่เคยอยู่ F
8: โหเอเวอร์ตันทั้งทีมเลยมั้ง
7: ก้าเคยอยู่ F
8: มี
7: แอชลียังเคยอยู่ F
8: แล้วเป็นไงชุดนั้น
7: ไม่แต่ว่ามันคนละช่วงเวลากันบางคน
8: โอเคโอเคโอเค
7: ส่วนทางการนะถ้าดูจากชุดนั้นเอาว่าตัวแบบที่เราจะคุ้นหูนะพี่เอกนะอัสมัวกิยานมีทางคาวัตโ
8: วความโง่ความ ว่า
7: ช
8: ุดนั้นกำลังรุ่งรุ่งของกาน่าเลยนี่2010อ่ะ
7: ซันเลมุนตาลี่โจนาธานเมนซ่าจอห์นเพนซิลเนี่ยพวกนี้ก็
8: ชาร์ตคิงสันเปล่า
7: ใช่ประตู
8: ที่โดนโรนัลโดหลอกจนหลังเสีย
7: นี่แหละถ้าหลักๆโดมินิกอดิเยโอเคเนี่ยคือชุดนั้นที่เป็นเหล่าตัวจริง

0: ของกาหน้า
1: ครับ
0: ครับผม
2: อ่ะก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดหนึ่งที่ถามมาว่าไปกี่ปีเนี่ยสุพนัทเนี่ยเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนแล้วกันนะครับรอชัวร์ก่อน
0: เขาบอกว่าถ้าสัญญามันคือถึง2030เพียงแต่ว่าก็ต้องรอให้มันชัวร์ออฟฟิเชียลกันจริงๆนี่คือเป็นข่าวที่รายงานออกมาเฉยๆนะ
2: ผมไอ้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยอดใจรออีกหน่อยดีกว่านะครับ
0: ใช่ครับ
2: รอให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะแฮร์รี่เคน3เม็ดหน่อยนึงนะครับจากคุณคันโอ้โหคันเยเหรอ
0: ดีๆนะ
2: คันเยนะฮะแล้วก็คุณมาริโอมาเวอร์นะฮะบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่จุนรักพี่เอกไหมโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ๋อบอกว่าขอสถิติโด้กับเมสซี่หน่อยครับนะโด้กับเมสซี่ถ้าเป็นในบอลโลกนี่เมสซี่นี่กดไป18ลูกนะโด้น่าจะเป็น2ลูกบวกเพิ่มไปก็น่าจะเป็น10ประตูนะครับพี่จุนคุมทีมหมอนทองเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณจุนนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสายบอลนักเรียนนะอย่างนี้ก็เป็นสายบอลนักเรียน
0: อ่ะมาต่อขออภัยพอดีไปชงกาแฟมานิดนึง
2: ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า99เองก็มีเตรียมกาแฟไว้ข้างนอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไปรอน้ำร้อน
0: ใช่ทำให้เราอาจจะเบรกนานไปนิดนึง
2: นะฮะ
0: ก็เลยรู้สึกเกรงใจเลยกดไปก่อนแล้วผม
2: น้ำมันยังไม่เดือดอ่ะ
0: คือช้าเลยกัน
2: คือเครื่องต้มน้ำเนี่ยมันเป็นแบบตัวใหญ
0: ่อ่า
2: แบบเหมือน
0: มันไม่เหมือนกระติกบ้านเราที่มันจะเล็กๆหน่อย
2: ใช่เหมือนเครื่องต้มน้ำงานสัมมนาเลยจุ๊บอย่างขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกดคอยสแตนบายให้ไง
0: ครับ
2: นะแต่พอมันช่วงดึกเนี่ยพอเครื่องมันสลีปไปแล้วเนี่ยกว่าจะมากดให้เริ่มให้มันร้อนใหม่มันเดือดเนี่ยก็นานนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าคุณฮักเขาบอกพี่เอกบอกว่าพบกับนักพากย์บาสเกตบอลทั้ง2คนผมนี่อ้าวคุณเกษมบอกสวัสดีครับช่วงที่2แล้วยังฟังอยู่เลยคุณจิรครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์โอ้นี่ก็แฟนตัวประจำนะบอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนครับทักทายรอบดึกชอบทั้งคู่เลยครับภาคบอลดีข้อมูลดีติดตามตลอดนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกสวัสดีครับหอคอยคู่แห่ง99นะฮะคุณอัครพงศ์บอกอยู่ไม่ถึงที่3แต่รอทักพี่เอกคิมครับคิดถึงนะครับจากรุ่นน้อง OSK ทักทายด้วยนะครับคุณประสิทธิ์บอกตัดยางอยู่บ้านทุ่งไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกวันครับเดี๋ยวผมช่วงกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยผมก็อาจจะต้องเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วคุณจุนเดินสายลงสวนยางแล
0: ้
2: วไปถ่ายงานนะครับเราไปตามสวนยางไปทักทายเกษตรกรชาวสวนยางหน่อยคุณสิริตระกูลนะบอกอังกฤษบังคับต้องชนะถึง3ครับแฟนบอลถึงจะพอใจคุณอุดรบอกใบเหลืองล้างยังไงครับ
0: ใบเหลืองก็
2: บอลโลกครั้งนี้ยังไงคุณจุนจบรอบไหนล้างทิ้ง
0: จบรอบรอบ8ครับจะล้างใบเหลือง
2: ละ
0: เหลือง2ใบก็แบน1ใบแบน1นัดครับผม
2: คุณพงษ์บางพีบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะคืนนี้กิจถึง3ลูกไหมครับก็มีโอกาส
0: เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ผมว่าถ้าประตูแรกมาเร็วเพราะว่าเอาจริงวัดกันที่
2: ความคมอ่ะจังหวะ
0: ตัวขุมกำลังในเกมรุกกับเกมรับของทางฝั่งกาหน้าเนี่ยโอ้โหห่างกันเยอะนะเกมรับของกาหน้าเนี่ยคือดูเชื่อใจไม่ค่อยได้คือกาหน้าชุดเนี่ยถ้าดูจริงอ่ะสิ่งที่น่ากลัวของเขาคือพวกเกมรุกนะครับพวกอองตวนเซเมนโยยิกกี้วิลเลียมส์อะไรพวกเนี้ยนะ
2: แค่2คน
0: ใช่แล้วอาจจะมีอ่ะตัวสำรองวันนี้จริงๆก็ที่หลุดไปก็คือนัวมากับสุริมาน่านี่ก็ถือว่าอันตรายแต่วันนี้เขาโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองก่อนจอแดนอายุยังน่ากลัวไหม
2: ไม่น่ากลัวเลยจอแดนอายุนี่หนักเลยหน้าฟอร์มกับเลสเตอร์นี่นะหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่า

0: บการณ์ในการเล่นกับทีมชาติก็เขาก็ยังพอยืนระยะได้นะครับคุณทศพลสุริยนต์นะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีคุณแสนโซนคนปั่นบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนแวะมาทักทายค่ะไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณนะครับขนาดจะตีสามอยู่แล้วยังอยู่เป็นเพื่อนนะเราทั้งสองคนนะครับมีชากาแฟต้องเตรียมโอ้ใช่ครับอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยวันนี้บางวันเนี่ยพอลานนอนเรานอนก่อนมาทำงานใช่ไหม
1: อย่
0: างผมนอนก่อนมาทำงานเนี่ยโอ้กว่าจะหายงัวงเงียนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: กว่าจะหายงัวงเงียเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยอ่ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหนานเหมือนกันนะ
1: ยังไงครับพี
0: ่นานไงใช้เวลานาน
1: อ๋อ
0: ก็เลยวันนี้อยากให้คุณจุนบรรยายไปเลยเดี๋ยวผมนอนฟัง
1: อย่าเลย
0: จะได้หลับคุณงานเยอะอ่ะช่วงนี้คุณก็ฝึกภาคไว
1: ้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องฝึกเยอะ
0: งานน้อยก็บ่นพอมีงานเยอะมันก็บ่น ก็คุณต้องไปปรับตัวปรับเวลาก่อนคุณจุน
1: ครับผม
0: เพราะปกติคุณจุนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์กลางคืนกลางวันเนี่ยเขานอนนะตาโดนแสงไม่ได้นะกลางวันเนี่ย
1: ครับผม
0: เวลาเขาเอื้อมมือออกไปนอกแดดปุ๊บควันจะขึ้นกลุ่นที่หลังมือเลยเหมือนพวกแดกล่า
1: โอ้ผมไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าด้วยการที่ทัวร์นาเมนต์มันมีการขยายพี่เอกเรื่องใบเหลืองอ่ะมันมีการรีเซ็ตใหม่คือ
0: จบรอบ16ใช่ไหม
1: ใบเหลือง
0: ใบเหลืองผัดไข่ไหม
1: ไม่ใช่นั่นใบเหลียง
0: โอ้คุณอย่าอ่านนานนี่ครับผมตื่นเต้น
1: จะถูกเคลียร์เป็นศูนย์นะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนะคร
0: ับรอบแบ่งให้รอบ
1: แล้วมันจะถูก
0: หลังอีกรอบ
1: รีเซ็ตอีกครั้งก็คือหลังจบรอบ8ก็คือใช้ว่าจบรอบ8อ่ะเพราะปกติก่อนนั้นเนี่ยมันจะจบรอบ8แล้วค่อยล้างถูกไหมแต่คราวนี้ก็คือจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างรอบ8กันอีกทีนึง
0: ใช่เพราะถ้าไม่ล้างมันจะเหนียวเนอะ
1: อ๋อไม่ใช่ครับ
0: มันจะไม่สบายตัว
1: อันนั้นน่าจะอีกแบบครับ
0: มันเวลาเดินแล้วมันจะแบบขัดนิดนึงฮะถ้าไม่ล้าง
1: ครับผมถ้าปกติเนี่ย
0: เช็ดแล้วมันจะเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใบเหลือง
1: ใช่ไม่เกี่ยว
0: เอาวันนี้เตรียมจะลงสนามแล้วนะครับ
1: ครับ
0: จอร์แดนไอยูนะครับจะเป็นกัปตันทีมของทีมดาวดำนะกาหน้านะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเบรกแล้วไปนั่งข้างนอกใช่ไหมทีมงานหรือเบรกอีกสักรอบเบรกอีกสักรอบหนึ่งฟังว่าไงลูกเบรกไหมหรือว่ารออีกแป๊บหนึ่งค่อยเบรกนะรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณ14:55นะครับผมกับคุณจุนอาจจะต้องเบรกอีกสักรอบหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะไปสแตนด์บายที่ข้างนอกสตูดิโอนะครับเพราะว่าเรามีผู้สับสนในช่วงของการรายงานสดนะครับก็วันนี้สตูเรามีหลายจุดนะประมาณ400กว่าจุด
1: ครับผม
0: นะถ้าเดินเข้าผิดจุดนี่ถือกับผิดห้องไปเลย
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ อัปเดตรายชื่อผู้เล่นทีมชาติอีกสักรอบหนึ่งนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ด11ผู้เล่นตัวจริงของอังกฤษนะครับมีหายไปแล้วอังกฤษนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นริสเจมครับซ้ายเจสเปนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอสลีคอนซ่ากับมาร์คเกฮีนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ครับเดคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมแล้วก็กองรับตัวเป้านะครับแฮร์รี่เคนครับไล่ล่าสถิติอยู่เหมือนกันนะฮะมีแอนโทนีกอร์ดอนทางซ้ายแล้วก็โนนี่มาดูเก้ด้านขวานะครับทีมชาติกาหน้าครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับแนวรับมีโจนาธแอตเจตตี้นะครับแล้วก็มีกีเดนเมนซ่านะชโรมโอโปคูนะครับมาวินเซเนอาเซนาย่านะตรงกลางมีคาเล็บยูเรนกี้นะครับโทมัสปาเตควาซี่ซีโบนะองตุนเซเมนโยอินยากิวิลเลียมส์นะครับแล้วก็จอร์แดนอายิวนะครับนี่ฝั่งของทีมดาวดำอันนี้เจอกับสิงโตคำราม
1: ครับ
0: วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองฟ้าแลบแป๊บๆนะเกมจะได้ไม่ต้องขยับต้องยืดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะ ีอะไรเพิ่มเติมให้คุณจุนฮะ
1: ผมพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ว่ามีอะไรน่าสนใจเปล่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมว่าจะพูดอยู่แต่ผมดันไอ้นี่ไปเรื่องของสถิตินิดนึงที่น่าสนใจอย่างของโรนัลโดเนี่ยอ่ะพูดถึงโรนัลโดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกใช่ไหมพี่เอกที่ยิงในศึกฟุตบอลโลก
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: 6สมัยติ
1: ดสมัยคนเดียวนะครับคือทำมาทั้งหมด10ประตูด้วยกันจาก6สมัยส่วนเมสซี่เนี่ยที่ยิงมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะครับ
0: 18
1: ประตูเนี่ยจาก5สมัยโคลเซ่ที่อยู่ในอันดับ2แล้วหลังจากที่ยึดอันดับ1มาพักใหญ่ๆนะ
0: ตั้งแต่ปี2014
1: ก็16ประตูเนี่ย4สมัยในขณะที่เอ็มบัปเป้ตอนนี้สถิติถ้าเป็น16ประตูเท่ากันแล้วแต่เอ็มบัปเป้นี่เพิ่งแค่3สมัยนะครับส่วนเปเล่เนี่ย12ประตู4สมัยอาร์ไนเนี่ย15ประตูนี่ก็แค่3สมัยนะ
0: 15ประตูจาก98 2002 2006เพราะว่า94เขาไม่ได้ลง
1: ใช่ครับไปเฉยๆแต่ไม่ได้ลง
0: ส่วนจุสฟองแตงนะสมัยเดียว13ประตูนี่ตัวจริงครับต
1: ั
0: วจริงสมัยนั้นนะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขออนุญาตจริงๆคุณผู้ฟังขอเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไปสแตนด์บายด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูด้านนอกแต่ในไลฟ์นี้ยังอยู่นะนะครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่เดียวครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง FM 99

0: ทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เกมอังกฤษกับกาน่านะครับฟุตบอลโลก2026รอบแรกรอบแบ่งกลุ่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็กราบสวัสดีทักทาย
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พวกซุปเปอร์สตาร์จริงๆก็ยิงกันกระหน่ำเลยที่ผ่านมา
15: ครับผม
2: วันนี้แฮร์รี่เคนนะครับเกมแรกกดไปแล้ว2ประตูนะเกมนี้ก็คาดหวังจะทำประตูให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะครับ
15: กริดก็พอมออยู่เอ๊ะคุณทำร้ายร่างกายผมทำไมฮะอยู่ดีคุณมาทุบแขนผมทำไมฮะ
2: ผมรู้สึกว่ามันแคบยังไงก็ไม่รู้นะ
15: โอ้ตัวเราสั้นหรือเปล่า
2: เฮ้ยคุณยอมรับเหรอ
15: ไม่ตัวพี่อ่ะผมเนี่ยปกติเป็นไง
2: ไม่แล้วผมก็รู้สึกว่าพอมันแคบปั๊บเนี่ยมันผมก็จะออกมาขวาแล้วผมก็จะโดนบาเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบัง
15: ครับผม
2: อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทาง cheer.mcord.net ของรางวัลยังรออยู่นะครับ
15: ครับ
2: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับผมแอบกระซิบนะตอนนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเข้าไปร่วมลุ้นแล้วก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของรางวัลนะครับไปจับสลากลุ้นกันนะไว้
15: ครับผม
2: ไม่ต้องไปมีความรู้ทักษะเรื่องฟุตบอลอะไรเยอะทายผิดทายถูกคุณก็ได้ลุ้นรางวัลเอาอังกฤษครับอยู่บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับชูตเบลลิงแฮมให้บอลมาตรงกลางเกฮีให้คอนซ่าครับบอลออกมาที่โนนี่มาดูเก้โนนี่มาดูเก้ดึงผู้เล่นของกาน่าเข้ามาบีบพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเคาะบอลต่ออ๋อครับเบลลิงแฮมชูตเบลลิงแฮมดีดออกไปทางโอ้จ่ายบอลเสียเองครับจูด จะปั่นไซก้อยครับแต่บอลออกไปเลยครับ
15: ยิ้มเขินๆเลยครับทางด้านของจูเบลแฮมเสียทุ่มให้กับกาน่าง่ายๆครับ
2: เอ้ยวันนี้โจอี้กาน่าลงว่ะ
15: ไม่ลงฮะ นั่งตบยุง
2: อ๋อยุงไทย
15: ยุงไทยเลยฮะเขาอยู่เมืองไทยไม่ใช
2: ่
15: หรอ
2: ก็ไม่เป็นยุงกาน่า
15: อ
2: ่ะขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับทางเบนซ่าครับแบ็คซ้ายของทางกาน่านะครับโอ้นี้ไปๆมาๆปรับมายืน 4-5-1 นะคุณดุลนะกาน่าวางยาวขึ้นมาครับอ้าวแล้วทะลุแนวรับของกลิ่นมาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับผู้สินยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะครับเอาขยับอีกแล้ว
15: เกือบ2 9ได้นะครับจังหวะออฟไซด์ตรงนี้ของทางยิกกี้วิลเลียมส
2: ์คือตอนนี้บรรดาเว็บไซต์ที่จัดไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งอะไรต่างๆเขามาดูในสนามจริงแล้วก็มาขยับใหม่นะขยับอีกแล้วนะฮะอิซากิวิลเลียมไปขึ้นทางด้านขวานะครับ 4-1-4-1 นะครับตอนนี้กาน่ามีโทมัสปาเตยืนเก็บกวาดอยู่หน้าแนวรับนะครับอังกฤษขึ้นมาจูบเบลลิงแฮมโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวครับอังกฤษยังได้อยู่มาดูแก้โดนตัดฟาวซะแล้วครับเป็นซิโบนะครับที่ไปตัดฟาว
15: โนนี่มาดูเอเก้นี่ในนัดเจอกับทางโครเอเชียนี่ก็เรียกจุดโทษให้กับอังกฤษได้นะครับจังหวะที่พยายามจะโยกหนีทางซีโบครับโดนดักเอาไว้ครับได้ฟรีคิกครับทางอังกฤษหน้ากรอบเขตโทษทางด้านขวาครับ
2: คุณแชมป์พุทธิคุณนะทักทายมาบอกว่าตัวเราสั้นได้เมื่อกี้ที่กระเถิบติดกันไงคุณแชมป์ทักทายคุณแชมป์ด้วยนะคุณจุนเดี๋ยวนี้เขาจะมาแย่งชิงตำแหน่งบอล นักเรียนอ่ะคุณนะคุณแชมป
15: ์เขาเจอเขาบ่อยโค้ชแว่นดำ
2: เลือ
15: กเขาเป็นเฮดโค้ชอยู่ใส่แว่นดำทุกนัดเลยแดดมันร้อน
2: เอาอังกฤษเปิดจากลูกฟรีคิกเข้าไปครับโดนโขกทิ้งขึ้นมาเดคแอนด์ไรส์ครับออกมาริมเส้นด้านขวาอ้าวจ่ายพลาดเองครับจอแดนอายิวตัดบอลไม่ได้จ่ายเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเซเมนโยนะครับเป็นแอนโทนีกอร์ดอนมาช่วยเคลียร์บอลคืนหลังไว้ก่อนคุณบอบพิษครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแอนฟิลบุรพาอังกฤษสู้ๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะบางทีเราขยับแว่นขึ้นแว่นลงนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าจออยู่ไกลแล้ว
15: ครับผม
2: สายตาสั้นแล้วก็มองไกลพอมันใกล้ไปปุ๊บแว่นสายตาสั้นมันมองโทรศัพท์ลำบาก
15: ถ้าอย่างเงี้ยผมโอเคไม่ต้องใส่แว่นใดๆทั้งสิ้นถือว่าจอมาใกล้แล้วไม่เหมือนนัดแรกไอ้เม็กซิโกอ่ะโอ้โหอันนั้นปวดหัวเลย
2: เออนัดแรกจอมาอยู่ไกลกว่านี
15: ้นู่นเลยพี่อยู่นู่นเลย
2: เออผมถึงว่านัดแรกผมไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงเยอะเพราะว่าจอมันอยู่ไกลใส่แว่นก็พอดีอะไรอย่างงี้มาที่คอนซ่าครับริสเจมริสเจมแทงทะลุช่องมาจูดเบลลิงแฮมโอ้โหไปชนผู้สินต้องเบรกเกมนะครับโอ้เจ็บนะครับไปชนกับโอโปกูครับ
15: จูบิลแฮมนี่เป็นการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดที่50ของเขานะครับโอ้แต่ว่าจังหวะที่เจ็บนี่เจ็บแถวๆใบหน้านะครับทางจูด
2: คุณณัฐพงศ์บอกพี่โดมีลุ้นแฮตทริกนะครับเมื่อก่อนเมื่อคืนนะฮะบอกกาน่าผู้รักษาประตูเจ็บครับส่งสำรองลงแทน
15: ชัดจ้า
2: แล้วก็เปลี่ยนกาน่าในเปลี่ยนโกตัวหลักมีผลกระทบมากไหมคุณจูน
15: อะไรนะ
2: กาน่าเปลี่ยนผู้รักษาประตูมี
15: ใช่ครับ
2: โอ้บอกทำไมเสียงคุณจุนเหมือนโฟนอิน
15: หรออ ่
2: ะมาโดนเบียดล้มออกนอกสนามไปเลยนะครับจังหวะลุยขึ้นมาทางแบ็คขวานะครับเซนาย่าโอ้ยเอลิสเอเดอร์สันผลักกระเด็นไปไกลเลยอันนี้ก็เป็นอีกคนที่จบบอลโลกน่าจะเปลี่ยนทีมแน่นอนนะครับทางเอลิสเอเดอร์สัน
15: ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ถ้าเป็นทีมอื่นนี่ถือว่าผิดคาด
2: อังกฤษยังคลองบอลอยู่ครับบอลอยู่วงกลมกลางสนามมาร์กเกฮีครับไปซ้ายเจสเปนแทงทะลุไปเดคันไรส์ให้มาที่แอนโทนีกอร์ดอนโดนเบียดเอาบอลไปได้ครับอันเจตี้ครั้งหน้าทิ้งจอร์แดนอายิวไว้คนเดียวจะผ่านแนวรับอังกฤษไม่ง่ายนะครับความหวังในการทำประตูของกาน่าเองก็ลำบากนิดนึงมาดูเก้เอาบอลลงจัดแตะหลบทางเบนซ่ายังไปไม่ได้ครับแบ็กซ้ายของกาน่า
15: ก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่เป็นฝ่ายที่คลองบอลกดดันเข้าใส่กาน่านะครับ
2: อังกฤษกำแพง2ชั้นน่าจะผ่านไหมครับ
15: ผมว่ายืนพื้นอังกฤษ2ประตูน่าจะไหวนะแต่คุณก็ไปลุ้นประตูที่3เอา
2: โอ้โหตอนนี้ข้อความทาง YouTube มาเยอะมากเลยอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทยอยมาอ่านให้ช่วงพักครึ่งแล้วกันเป็นจังหวะที่ชูเบลลิงแฮมครับพยายามจะแหวกแนวรับของกาน่าเข้าไปยิงหรือว่ายังยืนกันดีครับยังเน้นเกมรับกันเยอะเลยทีเดียวคอนซ่าครับเอริคคอนซ่าออกมาริมเส้นด้านขวาให้มาดูเก้ริสเจมริสเจมให้คอนซ่าคือจังหวะที่เป็นเกมรุกเนี่ยริสเจมเองก็จะขยับเข้าในมาเป็นเหมือนปีกที่เข้ามาในอีกแนวนึงนะครับให้มาดูเก้เองมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นก็ไม่ได้ไปยืนแบ็กขวานะครับโอ้โหนี่วนขึ้นมาแตะเขตโทษแล้วนะครับทางริสเจมให้มาตรงกลางเอลเลียตแอนเดอร์สันคอนซ่ามาร์กีครับเดแคนไรส์เรียกบอลอยู่ให้กอร์ดอนไรส์ครับยังไม่มีโอกาสยิงถนัดเท่าไหร่นะครับผ่านมา10นาทีเศษๆเอาวางมาด้านขวาเอาบอลลงได้มาดูเก้แต่เมนซ่าเองเนี่ยไม่เปิดพื้นที่เลยครับเจมเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงกอดอนตกเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเลยครับช่วงแรกนี่กันนะ
15: โอ้โหจังหวะทะลุเข้าไปสวยนะครับจังหวะเติมเกมขึ้นไปของลิสเจมในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแต่ว่าจังหวะจะหักเข้าด้านในเลยครับโดนแนวรับของกาน่าครับดักไว้ได้ก่อน
2: ย้ำอีกทีนึงนะครับมีถามเข้ามาทาง YouTube ว่าการฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect นะครับภายในแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็จะมีทั้งสตรีมของช่อง9 Mcord HD และคลื่นวิทยุในเครือสมททุกคลื่นเลยนะครับแอปพลิเคชันอื่นไม่ใช่แอปพลิเคชันของเราต
15: ้
2: องบอกแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันเก่าฟังไม่ได้แล้วด้วยนะครับที่เป็น FM ก็แอป FM 99แบบเดิมเนี่ยอันนั้นเราเลิกพัฒนาไปแล้วเราอยู่ในนี้แล
15: ้
2: วยกระดับการฟังชัดเจนนะครับทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่ริสเจมเนี่ยไปถึงเส้นหลังแล้วพยายามจะตบกลับเข้ามาหน้าประตูนะครับแต่ไม่ถึงแอนโทนีกอร์ดอน
15: โอ้โหนี่ถ้าไม่มีผู้เล่นกาน่าดักไว้ข้างหน้ากอร์ดอนนี่มีโอกาสได้จบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
2: ้ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษนะครับเดแคนไรส์ริสเจมแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะฮะยืนอยู่ที่บอลทั้ง3คนนะครับ
15: เดี๋ยวดูว่าจะมีลูกสูตรทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของอังกฤษ
2: ดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหข้ามคานครับเดคันไรส์ครับเป็นคนยิงลูกนี้

0: โด่งข้ามคาไปหน่อยครับจังหวะนี้จูดเขี่ยมาให้นะครับแล้วตะบันด้วยขวาแต่ว่าถ้าลิสเจนเป็นคนเขี่ยมาให้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยยังไงก็น่าจะติดเซฟแล้วครับเช็คระยะเลยครับอาซาเร่ก็เลยไม่ได้ยืดแขนออกขึ้นไปปัดนะครับ
1: บอกเมื่อเช้าชากีล่าเต็มฟีดเลยครับอย่างดีเลยผมไม่ได้ทัน
0: อ๋อเมื่อวานมาดูเกมอาร์เจนตินา
1: อ๋อเหรอเอ้าเคนโอโดนกระแทกจากด้านหลังนะครับผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟาวครับแฮร์รี่เคน
0: จังหวะหม่งแล้วโอ้
1: โหหัวโขกครับ
0: หม่งไปแล้วแล้วแนวรับของทางด้านของกาน่าเข้ามาหม่งใส่ท้ายทอยของแฮร์รี่เคนอีกทีครับอาจิตตี้นะครับที่เข้ามาหม่ง
1: อาจิตตี้เหรออ
0: ืม อินฟานติโน่จอห์นเทอร์รี่มาดูครับอดีตประกำลังทีมชาติอังกฤษนะครับนั่งอยู่แถวๆด้านหลังของอินฟานติโน เกมนัดที่116ของเจ้าตัวนะครับนัดนี้มากสุดอันดับ3ครับ
1: บอกพี่เอกครับวันก่อนจุนบอกว่าพี่เอกก็แค่ถั่วงอกฮะ จริงๆเวลาแฟนรายการบอกผมเลยไม่รู้เลยว่าจริงหรืออําแต่ดูแล้วก็น่าจะจริงฮะปูนเนี่ยแอนโทนี่กอร์ดอนบอกยิงดีกว่าครับมาไปติดบล็อกเอเลียสไดเดอร์สันได้ยิงติดบล็อกนะครับจะซ้ำก็ไม่ทันครับลูกนี
0: ้ยังมาขวางไว้ได้ทันนะครับทางฝั่งของกาน่าครับแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นเมนซ่าเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับ
1: วางไปขึ้นด้านไกลนะครับแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนโยกโยกเจอกับทางเซนาย่าบอลกลับมาอังกฤษครองบอลได้อีกครั้งหนึ่งไหลามาถึงเส้นหลังเจสเปนโอ้โหตอนนี้เนี่ยแนวรับของกาน่าเนี่ยลงไปอยู่ในเขตโทษของตัวเองเต็มพื้นที่ไปแล้วครับเพราะว่าอังกฤษในบุกหนักเหลือเกิน
0: สเปนครับเปิดเข้าไปด้านในแล้วจังหวะสกัดมาเนี่ยยังมาเข้าทางของเดคาไลซ์แต่ว่าก็เป็นทางอาชิเต้เลยครับที่บล็อกเอาไว้นะครับบอออกหลังเป็นเตะมุมทางด้านซ้ายของทางกรีฑครับ
1: เขาบอกว่าเสียงคุณจุนเหมือนไม่ผ่านไมค์มันเบา
0: เอ้าจริงเหรอ
1: แหมไม่เป็นไรนะน่าจะเรา
0: ออ
1: กไ
0: ป
1: แล้ว
0: ข้างในพี่น่าจะไป
1: เตะมุมครับของติดครับมุมทงฝั่งซ้ายครับมีโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำเปิดโค้งมาการหน้ายังรับกันได้ดีนะครับโอ้เซเมนโยนี่ผ่านมา16นาทีเศษนี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยนะครับองตวนเซเมนโยจอแดนายิวเลยพวกนี้นี่
0: เปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่ระดับ 80% นะครับอังกฤษเนี่ย
1: ลีสเจมลีสเจมไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังไปติดที่ทีเรนกี
0: ้
1: ผู้สินเป่าฟาวครับ
0: ให้เป็นบอลของกาน่าครับมองว่าเอสลีคอนซ่าไปเหนี่ยวทางจอร์แดนอายูเอาไว้จากทางด้านหลังครับจังหวะเข้ามีมือมีเหนี่ยวตัวของจอร์แดนอายูนิดนึงครับโดนจับฟาวไว
1: ้ปาเต้ครับให้มาที่อุปกูย้อนกลับไปที่โทมัสปาเต้อาเจเต้เปิดขึ้นมาข้างหน้าข้างหน้ามาร์กเกฮีครับดวลกับนิโก้วิลเลียมส์ขออภัยอินยากิวิลเลียมครับบอลออกหลังไปโดนจริงๆโดนเกฮีออกนะครับ
0: แต่ดูตรงนี้คือตัวเขาเองก็โดนกระแทกเสียหลักนิดนึงด้วยนะครับทางมาร์กเกฮี
1: อ
0: ก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่ได้คลองบอลบุกเข้าใส่ทางกาน่าครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมาครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการคลองบอลของอังกฤษแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงตรงกรอบนะครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมา
1: ข้อความถึงแบงค์สุพนัทเยอะเลยนะครับก็อ่านแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเยอะจริงๆข้อความทาง YouTube บอกดูแล้วคู่นี้น่าจะไม่ต่างกันครับต้องมี4เมตรอย่างต่ำ
0: มีโอกาสเป็นไปได้สูง
1: คุณกิติพัฒน์บอกขอคอยคู่มาแล้วนะครับมีบางท่านที่พูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดของแอปต่างประเทศเราขออนุญาตไม่พูดในนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์โอ้โหจอแดนอายุครับไปไล่บีบใส่ทางมาร์กเกฮีครับ
0: จังหวะที่เกฮีแตะบอลหนีไปแล้วนะครับจอร์แดนอายูไม่ทันก็มีผลักใส่นะครับโดนจับฟาวไปครับจอร์แดนอายูโยนเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับอังกฤษเข้ามือซาเล่ครับลิสเจม
1: ผมยังคงหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะฮะด้านการมองด้านหน้าจอรายชื่อผู้เล่น
0: ผมเอาที่เสริมก้นให้ไหมเผื่อจะได้พ้นไอ้ตัวของโน้ตบุ๊กขึ้นมา
1: เหรอจูนเหรอ
0: มาดูพี่เหมือนแบบต้องชะเง้อมองจอไง
1: คนที่เดินลอดใต้โต๊ะสนุกแบบขัวไม่ติดได้อย่างคุณเนี่ยทำไมยังต้องมาแขวะผมอีกฮะเอาอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับวันนี้เพิ่งจะ20นาทีนี้พักแล้วหรอ
0: น่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บด้วยแหละ
1: โอเคจูดเบลลิงแฮมเนี่ยในระหว่างเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โดนโทมัสทูเคิลครับเรียกมาเตะพอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณจุนช่วงต้นเกมเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมีจังหวะในการได้บอลหน้ากรอบเขตโทษเยอะแต่การตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: พิมก็ไม่ได้เปรียบนี่ไงคือเขาถือโอกาสเบรกไปเลยใช่ไหมทางคาร์ลอสเคยรอชครับก็เข้ามาติวทางซิโบนะครับเคยรอชเองนี่ก็เป็นกุนซือที่คุมทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ5สมัยเหมือนกันนะเคยรอชเนี่ยคุมโปรตุเกส2010มั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมอิหร่าน
0: ใช่มีคุมอิหร่านด้วย
1: แล้วก็เนี่ยครับมาคุมกาน่าก็ได้ไปดูยุงที่กาน่ามาเขาบอกผมอยากไปดูยุงที่กาน่ามาตลอดว่ามันเดินแล้วมันบิน ก็เลยคอมาคุมกาน่า
0: แล้วผมนี่สำเนียงกาน่าฮะ
1: ใช่แล้วครับสำเนียงของคาร์ลอสเคอร์ลอชผมก็ได้รู้ว่ายุงกานามันเดิน
0: โอ้แต่ดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักทั้งคู่นะทั้งจอร์แดนอายิวแล้วก็ลิสเจมนะครับ
1: โอ้โหจอร์แดนอายิวพันศีรษะแล้วก็ไม่รู้ว่าพักกอสครับที่พันศีรษะเนี่ยจะพันอยู่ไหมเพราะว่าจอร์แดนอายิวเนี่ยไม่มีผมเลยนะแกศีรษะโล้นนะครับน่าจะแตกนะครับจอร์แดนอายูได้โอกาสอ่านข้อความหน่อย
0: ครับ
1: โอ้ซามิคูฟูใช่ไหมแต่ว่าดำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามานะครับคุณสมคิดนะครับบอกบอลโลกปีนี้ผมชอบฝรั่งเศสกับอังกฤษครับส่วนตัวเชียร์ฝรั่งเศสมาตลอดนะครับคุณปานีบอกติดตามดูอยู่ครับ พี่คิดว่าเสื้อทีมชาติไหนสวยสุดในบอลโลกครั้งนี้
0: ผมชอบโมร็อกโกตัวเหย้ากับญี่ปุ่นตัวขาวนะ
1: ผมชอบญี่ปุ่นตัว
0: น้ำเงิน
1: ตัวน้ำเงินนะกลับมาเตะกันได้นะครับเกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งกาน่าจะขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแต่ทำบอลออกไปแล้วนะครับเป็นเกมรุกริมเส้นด้านขวานะครับอ้าวเป็นกาน่านะครับที่ทำบอลออกไปนี่ครับจอแดนอายิวโคกหัวขาวเลยครับตอนนี้มีน่าจะหัวแตกนะครับจอแดนอายิวบอลอยู่กับคอนซาอังกฤษยังครองบอลอยู่ครับวงกลมกลางสนามเอเลสแอนเดอร์สันให้มาร์กีเกย์ให้มาเอเลสแอนเดอร์สันวางขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหยังติดที่ทางเมนซ่านะครับลงไปช่วยคือพอมีเอเลสแอนเดอร์สันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้นะคุณจุนสังเกตว่าเดแคนไลท์เนี่ยขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดิมถ้าไม่มีผู้เล่นในสไตล์แบบนี้เนี่ยเดแคนไลท์จะลงมาต่ำเป็นคนตัวเป็นคนคอยเชื่อมบอลในเกมรับกับเกมตรงกลางนะครับลิสเจมครับดีดออกมาทางด้านขวาให้เบลลิงแฮมโดนตอดอีกแล้วครับเบลลิงแฮมบอกเฮ้ยตอดเยอะเหลือเกินโดนเตะตลอดนะครับเบลลิงแฮมนี่ขวางออกมาด้านขวาลิสเจมให้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เจอกับเมนซ่าลิสเจมครอสเข้ามาก็ติดที่โทมัสปาเต้เซเมนโยไปทำฟาวล์แล้วครับสวัสดีคุณเอกฮิมกับคุณจุนปากน้ำครับคุณบอกมาเชียร์ดีเจทุกท่านนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆครับ
0: น้ำไม่ช่วยฮะตอนนี้ต้องกาแฟเท่านั้น
1: งูยาวโหดนะน้ำก็ไม่ช่วยฮะกาแฟก็ไม่ช่วยฮะตอนนี้เงินเท่านั้นฮะ
0: ก็เนี่ยแหละครับตีสามพรุ่งนี้เรามีงานเราก็ยังมานั่งอยู่นี้อ่ะครับเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นครับ
1: ก็พักเบรก
0: จริงๆนี่โอ้ก็ดูมีสายฝนโปรยปลายลงมานะที่บอสตันเนี่ย
1: เนี่ยคุณจุนเห็นยังมันมีสปอนเซอร
0: ์ใช
1: ่พอมันมีสปอนเซอร์ปุ๊บมันก็ทายอินนะช่วงเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่
1: ของที่ฟีฟ่าไปเซ็นมา
0: ครับผม
1: ก็เลยของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นกิจลักษณะแต่ว่าการทายอินที่สนามเนี่ยพวกป้าย LED อะไรต่างๆมันเห็น
0: ครับ
1: แล้วพวกซูเปอร์สตาร์อดีตนักเตะต่างๆไปอยู่ในสนามคงเห็น
0: อ
1: ่ะ
0: ม
1: ันเขาก็เลยอาจจะมองว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ
0: อังกฤษ
1: เราก็ไฮเดรชั่นเบรกบ้าง
0: อังกฤษนี่คลองบอลดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังใช้คำว่าพวกเขาเองยังหาจังหวะจบสกอร์แบบจ่าๆไม่ได้นะ
1: อังกฤษถ้าผ่านรอบนี้เจอใครครับโอ้อย่างที่บอกไปนะว่าต่อให้จบเป็นที่หนึ่งของกลุ่
0: ม
1: ก็ยัง
0: ต้องไปดู
1: นะเพราะว่าจะ
0: สายอื่นก่อน
1: กับอันดับ3ในอีกหลายกลุ่มเลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะผ่านเข้ามานะครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม E กลุ่ม H กลุ่ม I กลุ่ม J หรือกลุ่ม K นะครับ
1: ครับผมข้อความทาง YouTube ครับบอกสวัสดีพี่แชมป์ปลาหมึกโค้ชวัชสุธีด้วยนะครับอันนี้ข้อความทักทายเข้ามานะครับ70เลยนะ
0: โอ้เยอะไป
1: คนขวาเนี่ยเป็นปิโลหรือเปล่า
0: เลโรนโดครับ
1: ครับโอ้คุณฟุกแฟมิลี่ทักทายมาพี่เอกครับทำไมจุนพิบไหวกินแรงพี่เอกจังก็ดูสิครับคุณฟุกฮะ
0: คนเป็นหัวหน้ามันก็ต้องเป็นผู้นำหน่อย
1: กินแรงเท่านั้นยังไม่พอยังมาบ่นอีกว่างานที่ทูเยอะเกิน
0: เมื่อกี้นี่ผมนั่งดูเขาอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเกมที่เขามานั่งวิเคราะห์อยู่นะพี่ฟลุ๊กเนี่ย
1: เนี่ยคุณเฮ้ยแล้วคุณฟลุ๊กอยู่นั่งประจำอยู่ที่สตูมโนไหมเหรอ
0: ใช
1: ่อ่ะยังอุตส่าห์มาฟังคุณจุนอีกอ่ะ เป็นแฟนประจำคุณจุนหรือเปล่าเนี่ย
0: ได้มาแฟนประจำพี่เอกหรือเปล่า
1: เออ
0: เดวิดเบ็คแฮม มาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เซอร์เดวิดเบคแฮม
1: แล้วก็บอกว่าสำเนียงลูลูลาล่านะครับล่ะที่อังกฤษเนี่ยพี่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นรถผ้าใบรถผ้าป่าหรือรถเทกระจาดนะฮะเยเดรชองเสียคุณแม่เดินทางกลับฝรั่งเศสไปแล้วครับ
0: เหรอเช็คข่าวกันสิ
1: ส่วนตัวผมว่าอังกฤษมีลูก2แน่นอนนะครับบอกสภาพอากาศดูแล้วน่าจะมีโอกาสเจอฝนนะครับเมื่อวานคู่ฝรั่งเศสที่นิวเจอร์ซีย์ห่างไปไม่ไกลมีฝนลงนะครับ
0: ก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาก็คืออันนี้เห็นพี่หมวยแกโพสต์พอดีนะบอกว่าในเกมที่จะพบกับนอร์เวย์ในนัดสุดท้ายเนี่ยเดชองจะไม่ได้คุมทีมในเกมนัดนั้นนะ
1: ครับ
0: จะให้ทางด้านของกีสเตฟองมือขวาทำหน้าที่แทนไปก่อนในเกมนั้น
1: ส่วนท่านที่ส่งมาทาง SMS บอกพักบอลหน่อยนะก็เกมมันเบรกอยู่ให้พักอะไรล่ะพี่ใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงบอลพักก็พักอยู่นะครับ
0: พูดถึงเซอร์เดวิดเบคแฮมเนี่ยจริงๆก่อนที่แฮร์รี่เคนจะลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงเล่นมากสุดเป็นอันดับ3เท่ากันนะ
1: ก็คือ
0: กับเบคแฮมเนี่ยก็คือ115นัดแต่พอวันนี้แฮร์รี่เคนลงสนามปุ๊บก็เท่ากับว่าเขาจะขึ้นไปเป็นสูงสุดอันดับ3แบบเดียว
1: เนี่ยแสดงว่าเวลาพี่เอกเอาข้อมูลมาเล่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยในห้องสตูนู้นนะคุณไม่ฟังผมเลย
0: ก็หรอผมอาจจะนั่งทำอะไรอยู่
1: ผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับคุณจิ๋งครับเนี่ย
0: โทษ
1: คุณไม่ฟังผมเลย
0: โทษมันขึ้นมาพอด
1: ีไม่ครับคุณนั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละเอากลับมาเตะกันนะครับหลังจากที่ไฮเดรชันเบรกบอลขึ้นมาอยู่ที่กอดอนอัดโดนสกัดไม่ได้แต่กาน่าเองเนี่ยยังพาบอลแทบจะเกินครึ่งสนามอังกฤษไม่ได้เลย
0: น้อยมากนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับกาน่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยโอ้โห86ต่อ14อ่ะคนละเรื่องเลย
1: เนี่ยนานๆทีจอร์แดนพิกฟอร์ดจะเอาบอลกลับมาครองได้นะครับขออภัยเจรจาได้เซฟบอลไปอยู่ด้านซ้ายนะครับสเปนให้มาที่เกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันไหลทะลุช่องมาแต่ว่าไปติดที่เมนซ่าเซเมนโยให้เมนซ่าอายูบังแล้วก็ล้มไป
0: กาน่าได้ฟาวครับจังหวะนี้ตรงแถวๆบริเวณกลางสนามครับโดนกระแทกล้มลงไปครับทางเมนซ่าฟรีคิกคนเปิดจะเป็นจอร์แดนอายิวนะครับ
1: เหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับเกมในครึ่งแรกจะจบลงนะครับที่แม้ว่าอังกฤษเองเนี่ยจะครองบอลเยอะแต่โอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแค่3ครั้งแล้วยังไม่ตรงกรอบเลยด้วยกาน่าบอกอ๋อครองไปเลยให้อย่างนี้ พี่ยิงยังไม่ตรงกรอบเลย
0: แต่ว่าจังหวะนี้อังกฤษได้ฟาวล์แล้วครับมาร์คเกฮีเองโดนผลักนะครับในจังหวะที่จะเทคตัวขึ้นมงพิกฟอร์ดนี่ยังสบายๆครับ32นาทีแรกยังไม่ต้องออกแรงเซฟใดๆแต่อังกฤษก็ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบถนัดถนีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังยิงไม่ตรงกรอบด้วยดูแล้วต้องรอลูกแรกมานะอาจจะไหลปรากฏจบแบบสเปนกับเคปเบิร์ตเรียบร้อย
1: นะอ่ะดิสเจมครับริมเส้นด้านขวาให้มาตรงกลางวงกลมกลางสนามครับคอนซ่าให้เกย์ซ้ายมีเดคันไรส์ตัดเข้ามาตรงกลางให้เอเลียนแอนเดอร์สันมาดูเอเก้ตัดเข้าในแล้วยังไม่ผ่านนะครับยิงอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับทางจูเบลลิงแฮมออกไปทางด้านซ้ายสเปนโอ้เปลี่ยนกลับมาที่เดิม โนนี่มาโดยเก้มาโดยเก้เปิดไปเสาไกลโดนโขกทิ้งมาได้ครับอาเจตี

0: ที่เมนซ่าแบ็กซ้ายของกาน่าวนแล้วโดนกระแทกได้ฟาวครับ
1: ต้องชมเลยครับกล้าครองบอลนะครับแล้วสุดท้ายก็เรียกฟาวให้กับทางกาน่าได้ครับเมนซ่าแม้ว่าจะโดนเอเลียตแอนเดอร์สันจูดเบนแฮมเข้ามาบีบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันเลยครับที่เข้าไปเบียดแล้วเสียฟาวนะครับส่วนลูกยิงของจูดเบนแฮมนี่ก็ยังแย่ขาเข้ามาบล็อกไว้ได้นะครับเป็นโทมัสปาเต้นะครับที่ขวางเอาไว้
0: โดยปกตินี่เวลาเป็นทีมจากแอฟริกานี่คุณจุนโดยเฉพาะเซเนกัลคุณจุนอยู่ได้ไหม
1: ครับ
0: ถอดเสื้อแล้วเขียน SENEJL แล้วเข้ามาเชียร์พร้อมกัน
1: อ
0: ันนี้ยังไม่เห็นเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวแอนโทนีกาดอนเจอกับเซนาย่าเปิดเข้ามาตรงกลางติดที่ปาเต้ปาเต้นี่เวลาเป็นเกมรับนี่แทบจะลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3เลยนะครับมาช่วยด้วย
1: ก็ต้องเน้นรับไว้ก่อนเลยครับกาน่าเจออังกฤษนี่ถ้าได้1แต้มนี่ถือว่าแต้มใหญ่นะครับ
0: เอเลียตแอนเดอร์สันแทงทะลุมาแอนโทนีกอร์ดอนโดนล้มตัวกวาดไปได้ครับเซนาย่าอีเลนคีนะครับมาตรงกลางคืนหลังมากาน่าเอ้าไปจับบอลพลาดซะแล้วครับเมนซ่าเพิ่งชมเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เอง
1: พยายามจะพลิกบอลหนีทางมาดูเอเก้ครับแต่ว่าลั่นหลุดออกข้างเสียทุ่มไปครับเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จครับอังกฤษ242นะครับกาน่า32โอ้เหลือจะเชื่อครับสถิติ
0: กอร์ดอนครับให้สเปนส์โอ้โหนี่ประตูของกาน่าอย่างอาซาเร่ยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลย
1: เครื่องกริดคองบอลในแดนกาน่าได้ก็จริงแต่ว่าเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของกาน่าไม่ค่อยได้นะครับ
0: โดนเซนายาครับบล็อกไปได้คืออย่าว่าแต่ยิงเลยคุณจุนการขยับเข้าไปสร้างโอกาสในพื้นที่อันตรายยังน้อยมากนะครับกาน่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เปิดฟูลดีเฟนซ์แล้วครับกลางแผนเกมรับเต็มรูปแบบมาดูเอเก้มาดูเอเก้ไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาได้โคครับนี่เป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษนะครับเดคันไรซ์ได้โขกแต่ข้ามคาน
1: การประสานงานของ2นักเตะอาร์เซนอลครับมาดูเอเก้ใช้ความเร็วกระชากหนีไปสุดเส้นหลังนะครับก่อนตวัดไปที่เหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมงโดนก็จริงแต่ว่าจังหวะมันโหดนะครับการเทคตัวขึ้นมงของเดคันไรซ์ครับโดนเหลี่ยมใต้บอลครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: คอนซาครับเอสลีย์คอนซาพาบอลเลยขึ้นมาเกินครึ่งสนามแล้วให้กับจูดเบลลิงแฮมขวามีดิสเจมส์คอนซาอีกครั้งหนึ่งเจสเปนครับให้มาที่คอนซาริมเส้นด้านขวามีมาดูเอเก้คือโนนี่มาดูเอเก้ได้บอลเยอะครับแบบว่าลูกเปิดของเขานี่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่เอาทำฟาวซะด้วยครับอังกฤษ
1: โดนจับแฮนด์บอลครับมาเกฮีแฟนบอยใส่ชุดทีมชาติอังกฤษชุดเดือนนะปี96ยูโรที่เซาเกตนะครับพลาดจุดโทษมาดูด้วยก็กลายเป็นหนึ่งในเสื้อฮิตเหมือนกันนะแม้จะเป็นชุดที่ผิดหวังก็ตามนะครับแพ้กับเยอรมันไปในการดวลจุดโทษในรอบรองนะครับจะเปิดยาวขึ้นหน้าไปให้กับทางเซนิยาก็เก็บบอลไม่ได้เลยครับบอลหลุดออกข้างไป
0: อ้าวพาบอลขึ้นมาครับ

บอลส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในคู่เซ็นเตอร์เกมรับนะครับเกฮีคอนซ่านี่ครับบอลอยู่กับมาร์คเกฮี

0: นักเตะที่ชอบเก็บบอลไว้กับตัวครับใช้ตัวพิงอะไรต่างๆก็เลยโดนกระแทกโดนทำฟาวบ่อยครับ
1: เหมือนอินเทอร์เน็ตเราจะมีปัญหานะพี่เอกนะ
0: มา
1: คอมมันไม่ไป
0: ไอ้ของผมยังปกตินะ
1: หรอ
0: Wi-Fi ครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับ Declan Riceเอลิสแอนเดอร์สันให้มาให้คอนซ่าแม่เกมตื้อๆแบบนี้เราก็นึกถึงนักเตะที่ทักษะเกมลุกสูงๆอย่างโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนนี่สุดนะ
1: ใช่ครับ
0: เกมมันตื้อมากเลยนะครับอังกฤษแล้วก็เกมลุกมันไม่หวือหวาเลยนะครับ
1: จังหวะอังกฤษตรงนี้ก็กลายว่าโดนจับออฟไซด์ไปอีกนะครับกลับมาเข้าลายไม่ทันเลยครับทางจูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับ
0: บอกพี่เอกครับจุนเคยบอกว่าถ้าไม่มีพี่เอกสักคนเขาก็ไม่ต้องลำบากแบกขนาดนี้
1: ผมไม่เคยบอกตอนไหนไหนเอาหลักฐานมาดูหน่อยดิ
0: เฮ้ยคุณอย่าไปท้า
1: ใส่ร้าย
0: เดี๋ยวเขาเอาหลักฐาน
1: า
0: ตัดเป็นคลิปเสียงมาแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วคุณจะเดือดร้อนนะคุณจุนนะโอ้โหไปอัดใส่โอโปคูครับเดย์แคนไรส์เหลืองต้องมีอย่างเงี้ยโอ้ใบเหลืองครับเดย์แคนไรส์
1: เหลืองแรกในเกมนี้ครับเดคลายส
0: ์พี่เอกฮิมช่วยบอกข้อดีข้อเสียและของจุนสัก3ข
1: ้
0: อ
1: โอ้ข้อเสียอาจจะหายากหน่อยข้อดีอาจจะเยอะ
0: คุณอาทิตย์บอกเกมลุกอังกฤษไม่ดุดันไร้จินตนาการเห็นด้วยนะครับบอกคุณนันทพงศ์บอกอังกฤษถ้าจะแก้ทางหมอผีกาหน้าต้องเชิญอาจารย์หน่อยเชิญยิ้มอาปัตติเทอะไรนะฮะอะไรสั้นครับฟังไม่ถนัดครับคุณชวีวันพิมพาบอกว่าสวัสดีพี่เอกพิจุนพิบไหวโรนัลโด41ยิง2ประตูผม41เลี้ยงบอลไม่ขึ้นแล้ว
1: เหมือนกันฮะ
0: โจอี้กาหน้าเปิดร้านขายชาชักอยู่ที่ตลาดลาดสวายลำลูกกา
1: เอาหรอโอ้โหแต่ว่าเซเบนโยจังหวะได้เลี้ยงในกรอบเขตโทษอังกฤษเมื่อสักครู่นี้แต่หาโอกาสยิงไม่ได้นะครับเอาละครับเริ่มจะมีได้แผงลิดบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาหน้า
0: คือแบบโอ้โหกาหน้าให้อายูท่านผู้เฒ่าอายูมาลุยกับ3นักเตะหนุ่มผ่านลำบากครับแต่ยังได้ทุ่มครับจอร์แดนอายูริมเส้นด้านซ้าย
1: ก็ตัวความหวังสูงสุดในเกมรุกของทางกาหน้าแล้วครับตัวเซเมนโยแล้วจังหวะนี้เขาจะเป็นคนทุ่มไกลเข้าไปครับทางด้านฝั่งซ้ายกรอบเขตโทษ
0: ทุ่มเข้ามาเสาแรกพยายามจะโขกเช็ดบอลยังกลับมาที่เซเมนโยยังไงครับวนแล้วเปิดอัดได้ลูกเตะบูมครับบอลไปโดนริสเจมออกหลัง
1: เอาละครับเริ่มจะได้กดดันบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาหน้าพอเข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
0: แล้วนี่ถ้าโดนก่อนจบครึ่งแรกอังกฤษโดนนำทำไงเนี่ย
1: ฮาเลยฮะเตะมุมแรกของกาหน้าครับ
0: กินมาหมดเลยครับพวกแนวรับอัจเจตี้โอโปคูส่งสัญญาณส่งแนวหน้าไปก่อนเปิดโค้งมาเสาสองโอ้โหไปติดที่คอนซ่านะครับหลุนกลับเข้าไปคีเมนซ่าไปที่ลิสเจมขึ้นโคกันอยู่ครับตรงกลางกาหน้าเก็บบอลได้ยีเลนคี้ครับให้ย้อนกลับหลังมาอาเจติเลงกับทางโอ้โหปาเตมาข้อเท้าพลิกสวยเลยทีเดียวครับให้มาอายู

0: บอลบูสินยังไม่เป่าออกครับอ้าวไม่ออกด้วยยังไม่ออกยังไม่ออกเว้ยมาดูเก้ก็แก้สถานการณ์คืนกลับหลังไม่ได้ครับ
1: อังกฤษเองก็วันนี้ก็ดูเหนื่อยๆด้วยนะจ
2: ัง
1: หวะเกมก็ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับกาน่าก็ไม่ได้ถึงก็ขึ้นมาเร่งบีบอยู่แล้วนะครับเน้นลงไปตั้งรับในแดนตัวเองครับ
0: บอลยาวของอังกฤษชูตเบลลิงแฮมเอาบอลลงแต่ไม่ทันซะแล้วครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไป
1: พักบอลมาปุ๊บนี่อโปคูนี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับอังกฤษได้แต่มุมครับทางด้านฝั่งขวาแต่ตรงนั้นจริงมุมในการจะยิงมันก็มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับทางอโปคูก็เคลียร์ทิ้งออกหลังไปวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับพวกเกมรุกของทางอังกฤษ
0: แต่มุมครับอาจจะเป็นลูกที่ทำให้อังกฤษมีลุ้นก็ได้นะครับเกมที่แล้วก็ได้จากลูกเตะมุมด้วยเดคันไรส์ครับมุมทงขวามือให้สัญญาณเปิดลูกเตะมุมเข้ามาติดที่จอร์แดนยูเมนซ่าขวดทิ้งจังหวะเดียวพิกฟอร์ดต้องออกมาเล่นไกลเลยครับ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกที่บอสตัน
0: นี่น่าจะเป็นคู่ที่เหนื่อยที่สุด
1: คู่หนึ่ง
0: คู่หนึ่งเท่าที่ดูมานะ
1: ดูกี่คู่
0: โอ้หลายคู
1: ่
0: เฮ้ยคุณสบประมาทผมมาคุณจุน
1: ก็ถามเฉยๆอยากรู้
0: ดูหลายคู่อยู
1: ่ตอบ2คู่นี้ตอบ3คู่นี่ฮานะเฉพาะคู่ที่กูทำงาน
0: โนนี่มาดูเก้ครับย้อนหลังมาให้ลิสเจมส์คอนซาเกฮีคือบอลน่ะแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยอ
1: ่
0: ะก็ไม่รู้ว่าบอลไม่ถึงเคนแล้วจะยิงยังไง
1: คือเคนก็พยายามจะถอยลงมารับบอต่อบอด้วยนะครับ
0: มาดูเก้ครับเจอกับเมนซ่าแล้วซีโบเองเนี่ยก็มาซ้อน2ในแทบทุกจังหวะเลยนะครับที่บอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเนี่ย
1: คือเวลาอังกฤษจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นของกาน่าก็ช่วยกันซ้อนดีนะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นจูบิลแฮมเองจังหวะที่จะแตะหนีเมนซ่าก็แรงหลุดออกหลังไปอีกนะครับเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับวันนี้นี่ยังไม่ได้เจอจังหวะยากๆนะครับอาซาเล
0: ่ยังไม่ได้เซฟเลยอ่ะผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกอาซาเล่เองเต็มที่ได้แค่เก็บบอลหลังประตูมาวางเตะเนี่ยนะ
1: คืออังกฤษเนี่ยโอกาสยิง5ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่านี่โอกาสยิง0นะครับในครึ่งแรก
0: ผู้บรรยายเองก็จะต้องมีหน้าที่ที่ทำให้เกมมันสนุกอ่ะคุณจุนทำยังไงให้เกมมันสนุก How to ภาคยังไงให้เกมสนุกในขณะที่เกมจริงมันเหนื่อยเวอร์ชั่น1
1: พาไปด้วยเต้นไปด้วยอย่าง
0: เงี้ยเออแม่นจริงเลยฮะ
1: และสุขภาพร่างกายของคนภาคแต่นิดนึงแฮร์รี่เคนเข้าซ้ายยิงติดบล็อกครับโอ้โหในกรอบเขตโทษก็ยังขวางกันเรียกว่า2 3ชั้นนะครับเกมรับของทางกาน่า
0: คือมีแต่คนนี้แหละครับที่เป็นที่พึ่งได้แฮร์รี่เคนครับดึงเข้าซ้ายแล้วดูดิคุณจุนดับเบิลบล็อกอ่ะกาน่าเล่นเกมรับกันมีระเบียบวินัยมากแต่มุมของกรีดครับมุมทงด้านซ้ายครับเดคันไรส์ดูวันนี้จะไม่ใช่งานง่ายของกรีดซะแล้วนะครับเตะมุมมุมทงด้านซ้ายครับเปิดโค้งมาโอ้โหติดทางเซนาย่าอีกครับ
1: ไม่ง่ายจริงๆครับวันนี้เกมรับของกาน่านี่เล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบเลยครับช่วยกันดีมากครับ
0: ทำไมบังได้คิวเยอะจังพี่เอก
1: ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพอดี
0: มาด้วยเก้มาด้วยเก้โดนบอลตอนนี้บอลในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยแลกแล้วนะครับตอนนี้อินยากิวิลเลียมนี่นานจะได้บอลสักทีแต่ก็นานมาก
1: โอ้โหแล้วดูดิโดนลุม4คนอ่ะมาดูเอเก้โอ้จะเจาะยังไงครับเนี่ย
0: โอ้โหเราเคยชื่นชมเกมรับของเคปเวิร์ดในเกมเจอสเปนไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ถ้าเกมจบด้วยการไข่ไม่แตกเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์เกมรับของกาน่ากันบ้างแหละครับว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงหรือเขาหรือจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเอง
1: แต่ก็ช่วยกันดีนะจังหวะการซ้อนในเกมรับของทางกาน่านะครับคือถ้าอังกฤษได้บอลปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะลุมเข้ามาเลยนะแนวรับของกาน่าไม่ปล่อยให้เพื่อนดวลตัวนะครับ
0: โอ้เพราะว่าพวกเขาฝึกการโดนรุมมาเยอะแล้วเพราะที่กาน่าในยุงกาน่ามันรุมบิน
1: ตกลงบินนะไม่เดินนะ
0: มีบินและเดิน
1: ครับ
0: ผมอ่ะช่วงเวลาที่ทดเจ็บของครึ่งแรกกำลังจะจบลงนะครับโอ้โหจูดเบลลิงแฮมบอลเนี่ยเขาเปิดไปแล้วยังเข้าไปกระแทกใส่ทางอุปคูนะครับโวยใหญ่ครับเป็นชโรมอุปคูนะครับอ่ะกูสินเป่าจบเลยครับจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่ 0-0 โดยที่อังกฤษยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียว
1: อังกฤษโอกาสยิง6ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่าก็ไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานี่78ต่อ 22% นะครับ
0: แล้วก็มีปัญหากันนะครับอ้าวโอ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปห้ามปรามนะครับจูดเบลลิงแฮมกับทางชโรมโอโปคูนะครับมีปากเสียงกันจากการไปทำฟาวล์เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกกันสักช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมากันต่อในเกมครึ่งหลังครับอังกฤษกับกาน่าครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
4: ้ MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
8: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ายเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
8: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ได้นะครับกาหน้าเองก็เรียกว่าเน้นลงไปตั้งรับไม่ยอมให้อังกฤษได้เจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขานะครับ
10: เอาจริงๆถ้าจะพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์ครองบอลน่ะแล้วจบครึ่งแรกไปแล้ว มัน 0-0 ไปแล้วไม่มีประโยชน์เลยคุณจุนให้คุณครองบอล 100% ด้วย
9: แต่คุณเจา

0: ครองไม่ได้โอกาสยิงไม่มี
1: โอกาสยิงแล้วมันเกมจบครึ่งแรกไปแล้วที่ 0-0 เนี่ยการครองบอลของคุณไม่มี
0: คือเหมือนกาน่าก็ปล่อยให้อังกฤษ
1: ไม่มีค่าอะไรเลย
0: ตรงกลางสนามอ่ะเพียงแต่ว่าจะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขาอ่ะจะทำยังไงเท่านั้นเอง
1: คือสร้างสรรค์โอกาสเกมรุกได้ไม่ดีอ่ะแล้วจากจังหวะที่เราเห็นเนี่ยอังกฤษแทบจะไม่มีมุกอื่นเลยคุณจุนนอกจากการออกบอลไปด้านข้าง
0: ให้
1: ม
0: ี
1: มาดูเ
0: อเก้มาดูเอเก้กระชากเลี้ยงกินตัวเคาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยหักเข้ากลางเงี้ย
1: ไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าแนวรับกาน่าเนี่ยยืนกันแน่นจริงๆนะครับ
0: กอร์ดอนก็ยังเงียบนะ
1: ใช
0: ่สงสัยต้องมีมาคัตแรชฟอร์ดลงมาละ
1: คือสำรองของอังกฤษเนี่ยยังมีตัวผู้เล่นในเกมรุกอย่างมาร์เกนโรเจอร์สนะครับเอเบรชีเอเซ่มาคัตแรดฟอร์ดโอลี่วัตกินอีวานโทนี่บุกโยซาก้านะครับหรือถ้าอยากจะเจาะริมเส้นเพิ่
0: ม
1: ด้านซ้ายผมแนะนำว่าให้ถอดเจสเปนออกไปเอานิโก้ไรดี้ลงมาคือนิโก้ไรดี้ยังเป็นผู้เล่นที่มีลูกเปิดจากด้านข้างในไม่ใช่ครอสใช่คุณจุนค
0: ือ
1: เขายังพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนจ่ายบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตอดกลับเข้ามาตรงกลางคือมีโอกาสที่จะมีเกมรุกที่หลากหลายกว่านี
0: ้ต้องดูแล้วครับว่าจะ
1: โค้ชเอก
0: โค้ชเอกนะ
1: โค้ชเอก
0: ครับผมสัตว์ลายเส้น
1: สัตว์ลายเส้นสะสมพบไปเอกใช่ไหมเขาเตี้ยนะครับผมพี่เตี้ยแกก็เข้ามาแซวๆใน Facebook บ่อยๆ อยู่นะสวัสดีพี่โคตเตี้ยนะครับถ้าฟังอยู่นะ
0: โคตรเจ็บ
1: นะฮะ
0: กูหลับตั้งแต่5ทุ่มเลยกูมีการทำเอก
1: บอกว่าไม่ใช่5ทุ่มสิตื่นมาอุตส่าห์ปลุกตื่นมาเจออังกฤษ20นาทีแรกหลับแล้วข้อความทาง YouTube นะครับบอกเอาโรเจอร์เอเซ่ลงมาบอกจู๊ดไม่ได้เรื่องนะฮะโกแทบไม่ต้องเซฟเลยทรงนี้ถูกเครื่องหรือซอกเกตก็พอกันอุบาทมากเลยนะครับอังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเองครึ่งแรกเล่นบอลช้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผ่านนะถ้าเป็นพี่ทั้งสองคนจะแก้เกมอังกฤษยังไงอย่างผมบอกไปแล้วนะผมถอดสเปนออกแต่มันไม่ออกนะตอนนี้มันเดินลงมาแล้ว
0: ใช่ดูยังจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ
1: เป็นผมจะส่งนิโก้ไรดี้ลงนะครับ
0: ผมอาจจะเอาแรชฟอร์ดลงมานะคือดู
1: แล้วเปลี่ยน2คนอ่ะคุณจุน
0: กอร์ดอนยังค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็อาจจะต้อง
1: กอร์ดอนและเอาแรชฟอร์ดแทนผมเอาสเปนออกเอานิโก้ไรดี้แทนคนอื่นมีอีกไหม
0: ตัวอื่นก็ผมว่าถ้าจะเอาโนนี่ออกแล้วเอาบุกเยโวซาก้าลงมาก็ได้นะครับ
1: สามคนเอามอร์แกนโรเจอร์ออกเอาจูดเบลลิงแฮมลงมาม
0: อร์แกนโรเจอร์ยังไม่ลงเลย
1: เอ้ยขออภัยเอาจูดเบลลิงแฮมออกเอามอร์แกนโรเจอร์แทน
0: ครับผม
1: ครับผมเอ้ยผมนี่พลาดไม่ได้เลยคุณเล่น
0: เราผมว่าคิดตามเอามอร์แกนโรเจอร์ออก
1: นี่ดีนะเรา2คนไม่ได้
0: คือเราต้องช่วยกันล่ะพี่สติสตางค์ผมก็ไม่ค่อยดีตอนเนี้ยบองกง
1: ได้ฮะทักทายกันเพิ่มเติมตอนนี้เกมจะกลับมาลงสนามแล้ว
0: ครับ
1: อังกฤษเล่นเอาเสมอซะแล้วบอกพี่จุ่นดูเซ็งเลยแอบไปหยอดหรือเปล่า
0: ไม่มีนะฮะ
1: โอเลลี่เนี่ยอินเวิร์ตได้แล้วสอดเข้ากรอบเขตโทษอันตรายกว่าสเปนเยอะ
0: อย่างแรชฟอร์ดนะจังหวะยิงไกลก็ยังได้ลุ้นนะจังหวะเขาเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วแบบนึกจะยิงก็ยิงเนี่ย ก็ถือว่าอันตรายนะวันไหนเข้าฟอร์มขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้ถ้ามีโคพาเมอร์มาอยู่นะโอ้โหเอาจูดออกเอาโคพาเมอร์ลง
0: คือเจาะไม่ได้บางทีอาจจะต้องลอง

0: ต้องพยายามเอาคืนอ่ะ
1: ค่ะข้อความทาง SFS ครับบอกที่อังกฤษไม่ยิงเพราะเดี๋ยวต้องไปเจอสายเจ้าภาพเม็กซิโกจากเด็กรถเขียวไม่เกี่ยวครับ
0: เม็กซิโกมันสาย A นี
1: ่
0: แล้วถ้าอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: จริงไหมครับที่พิชิตไม่มาพาคนจุนวางยาจาก FC วาว
0: อะไรนะขออีกทีอ๋อไม่เกี่ยวฮะ
1: อ้าวทีม
0: ในกลุ่มอังกฤษเองเนี่ยพี่เอกถ้าสมมุติอันดับที่2นะในกลุ่ม L เนี่ยถ้าจบที่2เนี่ยในรอบ32ทีมนี่จะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม K นะซึ่งก็คือกลุ่มของพวกโปรตุเกสถ้าจบที่2นะ
1: ก็อาจเจอโปรตุเกส
0: ก็เป็นไปได้
1: เราจะไปจบกลุ่มที่2เพื่อ
0: ก็หมายถึงไง
1: ไม่ใช่หมายถึงไม่พูดถึงเอทเมนเมื่อกี้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เหลือบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอังกฤษเองเขาก็จะจบอันดับ1ของกลุ่มนี้แหละ
0: อื
1: มเพราะว่าไปเจออันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเนี่ยย่อมดีกว่า
0: อืม
1: ไปเจออันดับ2กลุ่ม K อยู่แล้วดีไม่ดีแบบอะอย่างเดียคองโกอ่ะผมว่าแข็งกว่ากาน่าอีก
0: เกมรับดีมาก
1: เ
0: ออแล้วก็คือเราก็เห็นน่ะสู้กับโปรตุเกสอ่ะก็ทำเอาโปรตุเกสโอ้โหสู้ได้สูสีอ่ะเล่นเอาโปรตุเกสก็โอ้โหหาโอกาสรู้สึกตรงกรอบครั้งเดียวนะไอเกมเสมอ 1-1
1: อันนี้คุณดูดิแอนโทนีกอร์ดอนเจอเซนาย่ายังยากเลยแล้วไม่เจอพี่แมงมุมผมอ่ะ
0: อารอนอ่ะอารอน
1: อ่ะวันบิสก้าอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะ
0: วันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมคือกาน่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าครึ่งแรกดูเล่นกันได้ลงตัวมากๆนะครับทำมาอังกฤษเจาะไม่ได้นะครับ
1: พี่บอกว่าอังกฤษขาดไหมครับพี่ขาดฮะ ใจจะขาดแล้วเนี่ย ครึ่งหลังกลับมาลงสนามครึ่งแรกในอังกฤษมีใบเหลืองคนเดียวนะครับก็คือทางเดคันไรส์นะส่วนกาน่ายังไม่มีครับวันนี้เพิ่งเห็นสเปนใกล้ๆครับที่ใส่ที่ป้องกันศีรษะคางนะครับทางคอนซ่าจ่ายเสียนะครับโดนโต้แล้วครับปาเต้ให้เซเมนโยเซเมนโยจะเจอกับชูเบลลิงแฮมเซเมนโยเลียงจี้แล้วไม่ผ่านจูดครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได้แล้วแย่งบอลมาเลย
0: ดักแม่นมากนะครับกวาดบอลดักเอาแต่เคนไปเสียบอลครับโดนแย่งไปได้บอลกลับมาที่เซเมนโยอีกครั้งนึง
1: ปาเต้โทมัสปาเต้ให้อายิวเมื่อสักครู่นี้เสียงโห่ที่โห่จู๊ดนะครับเพราะว่าแฟนบอลกาน่าเองก็โห่เพราะว่าก่อนจบเกมเนี่ยจะไปมีเรื่องกับทางชโลมโอโปคูครับซิโบคือหลังกลับไปครับโอโปคูให้อัจเจตี้เซนาย่าเซนาย่าไม่ผ่านกอดอนครับแต่ยังได้ทุ่ม
0: จังหวะให้ดูภาพช้าครับเซมโยพยายามจะลากเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับทางด้านซ้ายแต่ว่าเบลลิงแฮมดักดีมากครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได
1: ้โทมัสปาเต้ครับนี่ก็โดนโหอีกคนหนึ่งนะโทมัสปาเต้มียังมีคดีค้างเนี่ยติดตัวอยู่นะครับเรื่องข่มขืนใช่ไหม
0: อนาจารอะไรพวกนี้ด้วย
1: ครับอ้าวเซนยาบอลลงในเขตโทษแล้วได้ยิงโอ้โหมีโอกาสยิงแต่ติดบล็อกของมาร์กเกฮีนะครับดีโอกาสของกาน่าก็เริ่มได้ลุ้นบ้างเป็นแบ็คขวานะครับเซนาย่าซึ่งเป็นคนที่มีผลงานดีสุดในครึ่งแรกของกาน่านะครับแอนโทนีกอร์ดอนไม่ทันเลยครับ
0: จังหวะพักบอลเข้ามาแล้วพยายามจะยิงนะครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมเจสเปซเลยครับที่เข้ามาขวางเซนิย่าได้ทันนะครับโอ้ไม่นั้นนี่มีโอกาสหัวได้ขวาเต็มกว่านี้นี่งานยากของทางจอร์แดนพิกฟอร์ด
2: มีภาพจากใน X นะครับคุณจุด
0: ยังไง
2: เกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเขาจับภาพได้ว่าเจสเปนครับไม่ยอมจับมือกับโทมัสปาเต้ก่อนลง

0: 6-2, Carlos Queiroz. Reflecting with great deal of...
1: คือมันก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมีนักเตะบางคนไม่สัมผัสมือคล้ายๆกับเอฟรากับซูเลสอ่ะแต่เคสนี้เป็นเคสของเหมือนไม่โอเคที่เขายัง
2: เรื่องคดี
1: เรื่องคดีอ่ะเบลลิงแฮมครับให้มาที่เอเลียสแอนเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมย้อนหลังไปครับมาร์กกีเอ้าโดนทางซิโบนะครับไล่บีบอยู่เกฮีโดนเบรกเกมเอาไว้ครับ
2: ทูเคิลก็ยังนั่งอยู่นะครับถือขวดน้ำหน้าตาก็ดูมีความกังวลนะครับยังเจาะไม่ได้จะแทงขึ้นมาทางด้านขวาก็ผิดจังหวะกันไปอีกครับมาดูเอเก้กับเดคันไลส์สองนักเตะอาร์เซนอลให้ไปโอ้โหจังหวะพอให้เนี่ยเดคันไลส์ทำหน้าแบบให้แรงห่างตัวอีกต่างหากครับกลายเป็นจ่ายหลุดออกหลังไปเองฮะอังกฤษเอ้ยคุณเป็นไรครับนี่คุณเป็นไรฮะทำไมดูไม่คืนๆเลย
1: ง่วงครับผมซิโบครับให้ไปริมเส้นด้านซ้ายเมนซ่าจอแดนอายูอายูคืนหลังวะอายูเนี่ยแม่น้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นเขาแบบหันหน้าเข้าหาประตูแล้วเลี้ยงจี้ไล่สับมีแต่หันหลังอย่างเดียวฮะอายูเป็นกองหน้าเนี่ยพักบอลอย่างเดียวเกมนี้ผู้สินเป่าฟาวแล้วครับกาน่าจะเป็นฝ่ายได้ฟาวครับลูกนี
2: ้เหมือนว่ากาน่าจะได้เตะมุมหรือเปล่าผู้ตัดสินบอกว่าจังหวะที่ทางลิสเจมพยายามจะไปตวัดสุดเส้นหลังอะบอลหลุดออกหลังไปทั้งใบแล้วนะครับทำให้กาน่าได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับโดยจอแดนอายู
1: ครับได้ลุ้นบ้างครับกาน่าประตูต้องมาถึงจะสนุกเปิดโค้งมาเอ้าหูแล้วบอลเลยมาถึงเสาไกลโอ้เปิดไม่ดีเองนะครับโอ้
2: เปิดแล้วมันแรงเกินครับแล้วก็กาน่าไปเสียฟาวด้วยครับจังหวะที่มีผู้เล่นไปกระแทกใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโอ้แล้วก็ออฟไซด์นะฮะ
1: คนเปิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเป็นทางมาวินเซนาญาเนี่ยแบ็คขวาไม่ดีเท่าไหร่มาร์กีครับให้สเปนโอ้โหอายูไปเตะทางเอเลียสแอนเดอร์สันล่วงไปไรส์ให้มาที่เกฮีเอเลียสเดลสันครับคืนกลับไปที่เกฮีบอลอยู่เด็กกับคอนซ่ากับเกฮีนี่แหละ เอาเปิดขึ้นมาข้างหน้าเบลลิงแฮมโดนขวางล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ล้มลงเองกระแทกกันธรรมดาเกมฟาวอีกแล้วครับ
2: จอแดนอายูครับไปทำฟาวเอเลียสแอนเดอร์สันซิโบไม่ยอมให้อังกฤษได้เล่นเร็วนะครับโอ้จังหวะจูดพอจับบอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่โอ้โหผู้เล่นกาน่าเข้ามาขวาง2ด่านเลยนะครับโอปุกูด่านแรกครับโอ้แล้วก็มีทางปาเตมาช่วยอีกทีนึงดักบอลไว้ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเล่นฟรีคิกสั้นมาทางขวาครับมาดูแกเปิดเสาไกลโอ้โหโค้งหลุดออกหลังไปทั้งกอดทั้งแฮร์รี่เคนนี่หันหน้าไปหามาดูแกพร้อมกันเลยครับสายหัวโอ้บ่นเลยครับอดิกอดอน
1: คือจริงๆกาน่า

0: เองเนี่ยหลังจากผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ย่ำแย่มาตลอดคุณจุนนะ
1: อุ่นเครื่องไม่ดี
0: คือแพ้มาติดต่อกัน5เกมนะครับแพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีแพ้ออสเตรียแพ้เยอรมนีแพ้เม็กซิโกครับก่อนจะมาบอลโลกนัดสุดท้ายมาเสมอเวลส์ 1-1 แล้วเพิ่งจะมาชนะได้ในรอบ6เดือนได้มั้งครับมาชนะปานามาแล้วก็เป็นชนะจากนาทีสุดท้ายคือกาน่าฝืดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยแล้วก็ต้องหันมาเล่นเกมรับใส่อังกฤษอย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือขอแต้มเดียวครับเพราะว่าเกมแรกมี3คะแนนแล้วไง
1: ใช่ชนะปานามามาแล้วจังหวะจะเปิดทิ้งไปด้านบนทางซ้ายให้ทางองตุนเซเมนโยเก็บบอลไม่ได้นะครับ
0: มาดูครับว่าทูเคิลหรือนาตาชาอังกฤษเกมลุกไร้ไอเดียมากเลยครึ่งหลังก็เล่นแบบเดิมจากครูอายเอามาริมเส้นด้านซ้ายครับสเปนดีดมาตรงกลางไรซ์กอร์ดอนให้จุดขวาโนนี่ยิงมีแฉลบโอ้โหยังมีอาเจตี้นะครับที่ช่วยไว้ได้โอ้โห
1: กอร์ดอนยิงกับวัดมายังตรงตัวซาเลอาครับอย่างน้อยก็ยิงตรงกรอบแล้วนะครับอังกฤษ
0: แล้วกองเชียร์เฮโอ้โห
1: โอ้จังหวะจูดดีดออกขวามาในกรอบโทษเข้าซ้ายปั่นของทางมาดูเอเก้ครับบอลมีไปฉลับแล้วก็โดนหม่งสกัดได้นะครับโดยอาเจตตี้แต่ว่าสุดท้ายกอร์ดอนก็มีโอกาสได้กลับตัวยิง แต่ว่าก็ตรงตัวทางอาซาเล่ครับ
0: คือโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมนี้ โอ้โหผ่าน มานี
1: ่โอ้โหแต่ว่าคือจังหวะกอร์ดอนเนี่ยมันเข้ากลางประตูพอดีอ่ะวิถีบอลมันก็เลยรับเข้าซองไปเลยครับอาซาเล
0: ่57นาทีครับถึงจะยิงตรงกรอบครับคู่นี้เริ่มสนุกยัง
1: ดีขึ้นละอังกฤษเริ่มเดบูหาโอกาสอย่างน้อยก็พอได้ยิงละ
0: เดคันไรส์ครับเคนสเปนส์ครับออกไปด้านขวาได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับทีมชาติอังกฤษ
1: ยอมเคลียร์ทิ้งออกข้ามไปเลยครับโอบุกูไม่เล่นเสี่ยงครับ
0: เดคันไรส์เดี๋ยวครับโดนเยือนขี้แทรกมาเอาแล้วครับแล้วเป็นบอลโต้กลับของทางกาน่าดีนยากิวิลเลียมให้มาตรงกลางอ้าวยืนคิดโดนกระแทกด้านหลังผู้สินให้ได้ต่อไปเลยครับอังกฤษเอาบอลกลับมาโต้กอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนพาบอลริมเส้นด้านซ้ายมีจูบิลลิงแฮมอ้าวไม่ให้ไปลิงแฮมง่ายๆจะเลี้ยงเองแล้วก็ติดครับ
1: มีแฟนบอลรุ่นเยาว์กาหน้านี่ถือถ้วย FIFA World Cup ด้วยนะครับ
0: เมืองไทยมีขายที่ไหนคุณจุดเห็นบ้างไหม
1: มีในตามช้อปปี้อ่ะมีแน่นอน
0: เหรอ
1: เยอะเลยพี่
0: ผมอยากไปซื้อแบบเห็นของอ่ะมีไหม
1: ถ้าเห็นของมันมีในพวก Facebook แต่ก็ค่อนข้างเชื่อถือได้พี่เชื่อถือได
0: ้ท่านใดเคยเจอท่านใดเจอแบบม็อกอัพใกล้เคียงของจริงนะถ้วย FIFA World Cup ส่งมาบอกเราหน่อย4689899นะหรือว่าทางคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้กอร์ดอนเปิดติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุมอ้าวให้ฟาวครับผู้สินให้ฟาว
1: เซนาย่าแหละครับไปอัดใส่กอร์ดอนโอ้โหโดนน่าจะแถวๆน่องขวาแล้วครับยังเอามือกุมอยู่เลยครับ
0: บอกคองโกมามืดมากเลยครับนายเอกครับบิ๊กจุนงานเยอะไปหรือเปล่า
1: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: เขาเชิญไปเดอะสเตเดียมก็ไม่ไปน่าแจ็คไม่อยากชวนลีลาเยอะ
1: อะไรผมก็ไปอยู่แล้ว
0: เสมอเธอขอให้เสมอผมสบายจอร์แดนอายิวเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมสัญญาณวันนี้ยังเป็นนักเตะเลสเตอร์อยู่
1: ครับ
0: แต่หลังจากวันที่30เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะ
1: ไม่ตามไป
0: คงไม่น่านะผมว่าคงไม่น่านะนะฮะ
1: ฟรีคิกของอังกฤษนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับเดคลายส์
0: นี่

0: นะโอ้โหเอเลสเอเลสันลอยมาโขกเต็มๆเลยครับติดบล็อกออกหลังไป
1: จะป่าเข้าไปยังไงครับลูกมงของเอเลสเอเลสันในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นกาหน้าอยู่ทั้ง11คนนะครับโอ้โหลงไปช่วยกันกองอยู่ในกรอบเขตโทษอ้าวแต่ว่ามีตัวที่เจ็บครับซิโบ
0: ควาซี่ซิโบนะครับเดินขยกขยเอกอยู่
1: ผ่าน1ชั่วโมงแล้วนะครับเกมที่บอสตันยัง 0-0
0: เด้งยังสกอร์เด้งยัง
1: ยังฮะ
0: ล่ะฮะเตะมุมทงมุมทงด้านขวานะครับเข้ามาเอลเลียตแอนเดอร์สันได้โขกก็ข้ามคานไปเยอะเลยครับ
1: ไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะมงของเอลเลียตแอนเดอร์สันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโดนไปเยอะ
0: ถ้าจบ 0-0 ว่าไงคุณจุน
1: ก็ต้องชื่นชมกาหน้าว่าเกมรับนิ้วจริงเจาะไม่ได้อังกฤษ
0: แล้วเล่นอย่างนี้คุณวาวเขาบอกเป็นแชมป์โลก
1: มันก็อาจจะเป็นเกมที่มันจะต้องมีติดขัดกันบ้างอาเจนยังแพ้ซาอุนัดแรกเลยครับพี่แล้ว
0: แอนโทนีกอร์ดอนครับมีตัววิ่งโอ้ล่ะไปยังไม่ให้กอร์ดอนเลี้ยงให้มันติดซะอย่างนั้น
1: อ้าวกลายเป็นบอลทุ่มของทางกาน่าด้วยครับ
0: คือเนี่ย60นาทีแล้วอ่ะผมว่าแอนโทนีกอร์ดอนน่าจะต้องโดนเปลี่ยนแล้วมั้ง
1: จังหวะนี้แฮร์รี่เคนโดนเตะเข้าไปครับได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับระยะได้ลุ้นเลยครับโทมัสปาเต้เข้าชงฉางไปหน่อยจังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับแล้วเข้าอันตรายด้วยครับการเข้าของปาเต้ไปโดนขาขวาเท้าขวาของแฮร์รี่เคนนะครับจังหวะจะเข้าไปจิ้มบอลของโทมัสปาเต้โอ้โหแต่ดูจากเหลี่ยมนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเจื้องมาทางด้านซ้ายนะครับระยะจะไกลนิดนึงครับฟรีคิกของอังกฤษมีลิสเจมกับเดคลายส์อยู่ที่บอลครับ
0: ฟรีคิกครับเบรคแอนด์ไรส์โอ้โหยืนเอียงอย่างนี้เนี่ยเปิดแน่นอนโดนโคงมายิงสวนครับเอลิสเอเดอร์สันบอลมาเข้าทางอันทิโนกอร์ดอนง้างยังยิงไม่ได้โนนี่มาดูเก้ได้เอียงยิงด้วยซ้ายก็ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
1: พยายามจะเล็งเหลี่ยมแล้วนะครับแต่กดไม่ลงเอาแล้วครับโอไลลี่บุกยศซาก้าเปลี่ยนชุดแล้วนะครับกำลังจะถูกส่งลงสนามมาอยู่ไม่ได้ครับทูเคิล
0: ก็ส่งมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องจะไปเปลี่ยนเอาสเปนเพื่อเนี่ยหรือไม่เป็นลูกชอลูกชอวังแต่แรกนะเกมลุกดิมเส้นด้านซ้าย
1: ไม่นั้นเอาแฮร์รี่แบ็กควายมาหม่งก็ได
0: ้ถูกไหม
1: ครับผม
0: ยัวผมว่าคือบารมีทูเคิลมันน้อยลงเรื่อย
1: ๆคืออ่ะเรียกว่าแฟนมองกรีดหลายคนก็ขัดใจตั้งแต่การเรียกตัวละไม่มีโฟเดนไม่มีโคพาเมอร์ไม่มีแฮร์รี่แม็กควายแต่กาหน้าก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: จุนไม่มีแม็กควายผมไม่เฉยนะถ
1: ู
0: กไ
1: หม
0: แต
1: ่พี่มองว่า
0: โคพาเมอร์นักเตะสไตล์โคพาเมอร์
1: มันควรจะลงมาเป็นตัวพลิกเกมได้โอกาสยิงไกลอะไรพวกนี้มันยังหวังลุ้นได
0: ้อ่ะมาดูอังกฤษเปลี่ยนครับบูกาโยซาก้ากับนิโก้ไรรี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเนี่ยสเปนนะครับ
1: แล้วก็โนนี่น่าจะไม่รอด
0: แตกนี่ก็แตก
1: เหมือนจิลินกี้เนี่ยคิ้วแตกนะครับคิ้วซ้าย
0: บอกดูคู่แรกแล้วเต็งหามจริงๆหามออกนะฮะเอาแลนด์สปอร์ตลงมาได้แล้วบอกไปทั้งหมดเลยแนวลุก3ตัวหลังเคนแย่มากเลยกอร์ดอนจูนมาดูอิเก้นะครับเจอมนดำเล่นไม่ได้ทักคน
1: อ่ะกอร์ดอนออกแน่ๆแล้วเอ้าเท่ากับว่านี่คือจะสลับเอาโนนี่ไปยืนทางฝั่งซ้ายนะถ้าแบบนี้เพราะว่าเอากอร์ดอนออกนะครับซาก้าทางขวา แล้วก็เป็นโนนิโยมาฝั่งซ้ายส่วนโอเลลี่ก็เปลี่ยนกับเจสเปนครับส่วนทางฝั่งกาน่าเอาอุ๊ยแข้งเลสเตอร์มาครับอับดุลฟาตาวูตัวในเกมรุกครับด้านข้างจะถูกส่งลงมาอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นกองหน้านะครับจากวิกเตอร์เพลเซนนะครับพรินซ์คาวาเบนาอาดู
0: ครับ
1: เอาจอร์แดนอายูกับอีกิวิลเลียมส์ออกนะครับเกมรุกของทางกาน่าครับเปลี่ยน2คนในเกมรุกครับ
0: อับดูฟาตาวูเนี่ยเป็นปีกขวานะครับถนัดซ้ายก็ผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยดี
1: จับมาที่เด็กคนนี้ครับ
0: แฟนบอลกาน่าคนนี้ตัวปั่นเลย
1: ลองดูการปรับมาของคลอสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับในเกมรุกครับ2คน
0: ฟาตาวูเองก็ยังอนาคตกับเลสเตอร์ก็ยังไม่แน่นอนนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมอื่นคือเลสเตอร์เองก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะที่ย้ายแล้วพอจะได้เยอะๆหน่อยอ่ะคุณจุนอ้าวพิกฟอร์ด
1: แต่ตรงนี้นี่กลายเป็นทางด้านของพิกฟอร์ดได้ฟาวนะครับอาดูไปปะทะกับพิกฟอร์ดครับ
0: คนที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงมาใหม่นี่แหละครับที่ลงมาแทนอายูเราไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับทะลุแนวรับโอ้คือพิกฟอร์ดเองก็มีจังหวะไปลังเลนิดนึงก่อนออกมาช้าโอ้ใครทำฟาวใครวันเนี้ยคุณจูน
1: คือพิกฟอร์ดเหมือนตั้งใจจะหลบนะ
0: ตั้งใจชนหรือตั้งใจหลบ
1: เนี่ยเขายกขาแล้วพยายามจะหันตัวหลบอยู่เหมือนกัน
0: แต่เหมือนไปคือออกมาจากนอกเขตแล้วนะครับไปขวางผู้สินเนี่ยเป่าให้ฟาวทางกลิดไปแล้วนะครับ
1: กลายเป็นว่าพรินซ์อดูเนี่ยไปกระแทกใส่พิกฟอร์ดแล้วโดนจับฟาวไว้แทนนะครับ
0: คือพรินซ์อดูถึงบอลไม่ได้ถึงบอลก่อนแล้วก็ใช้เท้าแตะบอลหรืออะไรเงี้ยครับก็คือชนกับชนเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะฟาวไปซ้ายครับนิโก้ไรลี่ให้มานี่มาแล้วครับอูไรลี่คือให้ปุ๊บขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เนี่ยครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยลงมาช่วยเชื่อมเกมได้ซึ่งสไตล์แบบนี้สเปนเล่นไม่เป็นนะ อ้าวโดนแฮร์รี่เคนยิงด้วยซ้ายโอ้โหออกแรงอีกแล้วครับอาซาเร่บอกเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะ
1: เริ่มมาละ
0: เคนเริ่มมาแล้วนะขับเป้าได้แล
1: ้
0: ว
1: ได้ยิงด้วยซ้ายนะครับกะหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับแต่ว่ายังตะปบไว้ได้ครับอาซาเร
0: ่ดีนะเหลี่ยมนี้ด้วยยิงด้วยซ้ายนะถ้ายิงด้วยขวาดิงานจะงอกเอานะครับเอลิสเอเดอร์สันให้มาร์กีเอสลีคอนซ่าครับบอลอยู่ในแดนของกาน่ากาน่าลงไปตั้งรับไปอีกแล้วเอ้าเฮ้ยวินซาดูคุณจุนเดินขยเยกอ่ะเหมือนเจ็บอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ฝืนเล่นหรือว่าเนี่ย
1: เดี๋ยวจะต้องดูนะหรือว่าแค่ยังเจ็บอยู่จากจังหวะเมื่อกี้
0: ก็นั่นไง
1: ก็ยังแบบเลยวิ่งไม่เต็มที่เท่าไหร
0: ่ถ้าเป็นคุณอ่ะมีโอกาสลงเล่นบอลโลก
1: โอ้โหแล้วเจออังกฤษผม
0: ฝืนก่อน
1: ฝืนแน่นอนฮะเจ็บก็จะฝืนฮะ
0: แล้วตอนคุณโดนโอ๊ตปาโมดกระแทกกระเด็นให้คุณเจ็บไหมผมยังมีคลิปอยู่นะนั้นอ่ะ
1: ไม่เจ็บผมแค่ลื่นเฉย
0: ๆโอ้โหหน้าคว่ำเลยนะ
1: จริงๆถ้าผมฝืนตัวนี่โอ๊ตไหล่หักนะ
0: เหรอ
1: ใช่ผมเห็นเป็นเพื่อนไงผมก็เลยยอมลงไปแทนด
0: ี
1: กว
0: ่
1: า
0: ตีนะบูโยซาก้าได้โขกครับอังกฤษครึ่งหลังคลำเป้าได้เยอะขึ้น
1: แต่ว่าจังหวะลูกโด่งส่วนใหญ่เปิดเข้าไปลูกมงยังไม่ค่อยอันตรายนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มงก็จริงจากบูโยซาก้าแต่มันก็โหนอยู่ดีครับบอลโด่งออกไปแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักครับเข้าสู่ช่วงไฮโดรชั่นเบรกครับ
0: แฟนก็โหนะครับตามสไตล์ถ ทางผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นไซด์มาร์ติเนสครับผู้ชมวันนี้ 63,983 คนที่บอสตันคือสนามในอเมริกานี่สไตล์จะแตกต่างกับในอังกฤษนะคุณจุนนะเขาจะดีไซน์เขาจะอีกแบบหนึ่ง
1: หัวสนามนี้มันก็ที่ไอจังหวะที่เราจะขึ้นไปด้านบนสุดมันต้องเดินวนขึ้นแบบไกลเหมือนเราขึ้นที่จอดรถพวกแบบซีคอนเลยนะ
0: เ
1: ใช่สนามของนิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
0: ไม่เพเทรียตด้วยไม่เทช็อตด้วย คุณมันสำเนียงเหมือนเกิดที่บอสตัน
1: เรียนแบบพี่ต้นมา
0: เลือ
1: ครับผม
0: นิวแลนด์เพเทรียต
1: เพเทรียต
0: พี่ต้นไหนต้นประวีน
1: พี่ต้นอภกร
0: เอาล่ะอภกรนครสวรรค์
1: นั่นอภพรครับเชฟบะจะบ้าเหร
0: ออาอยู่ในช่วงเบรกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมของอสมทนิดนึงนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนนะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับรางวัลพิเศษนะครับรางวัลหลักเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเป็นแบบจับสลากนะคุณจุนนะลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwan 1รางวัล นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับรางวัลที่4ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็Go Gift Voucher นะครับจาก Super Rich ครับเป็นคนมอบให้5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cod Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ครับผมผมว่าคุณจุนลุ้นซื้อสัก 10,000 บาท
1: ครับผมไม่มีบุญไม่มีดวงทางนี้เลยครับ
0: หมื่นบาทคุณ
1: ผมซื้อประตูดวงไม่ได้อ้าว
0: มีสิทธิ์ลุ้นนะ
1: อังกฤษจะเปลี่ยนเอบิชิเอเซ่กับมอร์แกนโรเจอร์สลงมานะครับจูดน่าจะเป็นคนโดนถอดออกหนึ่งในนั้นครับ
0: จูดเล่นไม่ออกนะครับวันนี้ครับคือจริงๆกับทีมช่างติดเนี่ยมาตรฐานจูดเบลลิงแฮมเองก็ไม่ได้สูงไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนหน้านี้นะคุณจุนนะแม้ว่าเกมแรกเขาจะทำประตูได้นะครับอ่ะเปลี่ยน
1: เดซันอีกคนนึงนะที่โดนถอดออกไปโอ้โหนี่เท่ากับว่าเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอังกฤษ
0: คือจริงๆเอาตัวโฮบอลสักเก็บไว้คนเดียวก็พอเอาไรส์คนเดียวพออ
1: ืมเพราะว่าไม่ค่อยได้บุกอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่คือเซฟเกิน
1: ล้มลงไปบุกุโยซาก้าเรียกฟาวให้กับอังกฤษได้ตรงกลางสนามครับซิเมนโยไปเสียฟาว
0: โรเจอร์แทนจูดเบลลิงแฮมเอเซ่แทนเนเลียสแอนเดอร์สันนะครับ
1: จริงๆคนกระแทกที่เป็นซิโบนะครับเข้าไปกระแทก
0: มาดูเก้ยังอยู่นะครับยังได้เล่นอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายเกฮีครับมากีให้นิโก้ไรรี่คือพอขยับเอาเปลี่ยนเอานิโก้ไรรี่ลงมาแล้วในเกมลุกเนี่ยโอเรดี้ก็ขยับขึ้นมาเล่นเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กเล่นตรงกลางด้วยเนี่ยก็ไม่ยังเป็นต้องมีเลสแอนเดอร์สันแล้วนะจริงจริงอ่ะก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเลสแอนเดอร์สันมาร์แกนโรเจอร์สครับวนอยู่ริมเส้นด้านซ้ายหนีซิโบขอไปหนีโอปคูเตะไปโดนโอปคูออกหลังครับได้ลูกแต่มุ
1: มจังหวะพยายามจะเปิดเข้าไปครับโอ้แต่ว่าอุปกูก็ยังบล็อกไว้ได้ครับอังกฤษก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเป็นจังหวะเตะมุมครั้งที่4นะครับของเกมเป็นครั้งที่5นะครับของเกม เดคลาร์สจะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรซ์เปิดเข้ามาติดที่ฟาตาอูเอามาดูเก้พยายามจะพาบอลหนีฟาตาอูแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ลูกเตะมุมด้วยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโดนใครกันแน่

0: issues with either of the team. Controlled the game really well.
1: So giving something for Kane to chase, and he will give chase.
2: อ้าวผู้เล่นของคาน่าเหมือนเจ็บหลังอยู่แต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอ้าวแหมยังไม่ลุกครับดูว่าเป็นใครหมายเลข26เป็นแบ็คขวาอย่างเซนาย่าโดนแฮร์รี่เคนกระแทกครับ
3: ครับบอกจุนเรียนจบซีแอตเทิลตั้งกำแพงซะเยอะเลยนะครับเอเซ่เรียกมาแต่ไม่ละกะไม่กล้าใช้เรียกมาทำไมนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะบอกโคพาเมอร์ผมว่าดีกว่ากอร์ดอนนะฮะแต่กอร์ดอนเขาเล่นริมเส้นไงโคพาเมอร์เป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ก็คนละตำแหน่งกันเน
2: า
3: ะ
2: จริงๆก็ไปเล่นด้านข้างได้แหละ
3: หลังแน่นจริงๆหวังชนะเลยนะเนี่ยนะครับบอกซีแอตเทิลเมืองเกิดเคิร์ตโคเบนได้ไหมโคเบนใช่ไหมนะฮะสามแนวรุกอัสซอนมาแล้วจะเจาะเข้าหรือเปล่า
2: ก็เดี๋ยวต้องดูครับมีเวลาอีก13นาทีไม่รวมการทดเวลาโอ้โหแต่วันนี้ต้องชมเกมรับการหน้าจริงครับแน่นจริงๆครับโอ้เจาะไม่ง่ายครับอังกฤษโอกาสยิงถือว่าก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสยิงตรงกรอบไปแล้ว2ครั้งในครึ่งหลังแต่ว่าก็ไม่ได้ให้จังหวะที่แบบยากมากมายนะสำหรับทางอาซาเล่เนี่ยมาอีกครั้งนึงครับอังกฤษทางซ้ายจะโยงหนีเอเซ่โดนเบียดเสียการคลองบอลปลายอาเลยครับได้โตกลับมาด้วยฟาตาวูไหลมาจังหวะนี้หลุดเดียวอาดูจะยิงแต่ว่ามาโดนสไลด์ไว้ได้ก่อนแล้วเอายิงไปติดพวกเดียวกันเองสุดท้ายติดจิ้มทิ้งออกหลังไปครับแต่น่าจะออฟไซด์ไปแล้วครับ
3: โอ้โหฟาตาวูไปเบียดแย่งบอลมาได้แล้วก็ไหลมาโอ้โหลูกเนี้ยปรินซ์อาดูทำอะไรคือถ้ามารู้ภายหลังว่าสปีดได้ไม่เต็มที่เพราะเจ็บจากจังหวะแรกแล้วไม่ยอมออกนี่โดนนะเว้ยจังหวะยิงสุดท้ายก็ออกไปนะครับ
2: ติดพวกเดียวกันแล้วกลายเป็นออฟไซด์ด้วยนะ
3: โอ้ลูกหลุดไปถ้าเป็นเซเมนโยนี่ได้ลุ้นนะริงซาดูนี่อายุ22นะครับจากวิกตอเรียพิวเซนกำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ ถ้าเกมจบแบบนี้เนี่ยทั้งสองทีมก็จะมีฝั่งละ4คะแนนนะครับทำให้เกมระหว่างปานามากับโครเอเชียเองโครเอเชียถ้าชนะปานามาก็จะ
2: มี
3: กลับมามีลุ้นลุ้นแชมป์กลุ่มอ่ะ
2: เกฮีพยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ซาก้าโดนมงสกัดมาแต่อังกฤษสุดท้ายมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับอังกฤษโอ้โหนี่เป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อนะพี่เอกนะกี่หาวแล้วครับเนี่ยนี่คุณกี่หาวแล้วครับ
3: สามารถคือไลฟ์นี้ก็ดีมกันนะแฟนๆรายการจะได้เห็นว่าบรรยากาศเราข่วงเหงาเหงานอนเกมมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกจริงคือพริซาดูเองเนี่ยผมว่าการตัดสินใจในการยิงจังหวะสุดท้ายไม่ดีครับแล้วเนี่ยภาพไปเห็นว่าจังหวะที่อาดูยิงอีก3อีกทีก็ไปติดเซเมนโย
2: ก็ต้องชมจังหวะสไลด์มาของทางเกฮีด้วยนะที่ช่วยทำลายจังหวะไว้นะครับ

0: This result by no means detrimental to either of these two nations. In fact, it may very well.
1: เจฮีครับวางมาริมเส้นด้านขวาเอาบูกาโยซาก้าโดนดึงไว้เลยครับไปไม่ได้เมนซ่าครับวันนี้แบ็กซ้ายของทีมดาวดำเองก็เล่นได้ดีนะครับนี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเมนซ่าผ่านยากมากครับเนี่ยนิโก้ไรดี้ลงมาเองก็จริงเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปเล่นริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็เป็นตัวแลบขึ้นไปเปิดจากทางด้านหลังเหมือนอย่างตอนเล่นกับซิตี้นะถูกขยับมาเล่นตรงกลางซะเยอะนะครับนิโก้ไรรี เตะฟรีคิกครับริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้าจะเปิดเข้ามาเปิดมาติดที่เมนซ่าอีกยังไงฮะถึงกับอึ้งไปเลยแหละ
2: ดูแล้วมีโอกาสจะจุนจูนนะครับเนี่ย
1: ก็จะเป็น0-0อีกคู่หนึ่ง
2: อืม
1: ไม่มี0-0ไปคู่หนึ่งใช่ไหม
2: ตกลงมีคู่ไหนสนุกไห
1: มมีอังกฤษเปลี่ยนอีกคนหนึ่งครับเอาลูกรักอย่างโนนี่มาดูไอ้เก้เอาออกไปพักแล้วก็เอามาคัสแรดฟอร์ดลงมาเล่นแทนเน
2: ี่ยอ๋อมีเบลเยียมกับอิหร่านไง
1: ใช่
2: เออสูง
1: มีก่อนหน้านี้อีกคู่หนึ่ง
2: หร
1: อเออ
2: ขอดูก่อน
1: ใช่ไหมมีคู่หนึ่งสูงๆป่ะหรือว่ามีคู่เดียวคุณจุนลองดู
2: คู่เดียวพี
1: ่
2: เออ
1: เกมเบลเยียมกับอิหร่านนี่
2: ที่เบลเยียมครองบอลเยอะแต่ไม่คมแล้วสุดท้ายพอเหลือ10คนนี่กลายเป็นว่าก็เริ่มจะไม่ได้คุมเกมใส่อิหร่านละก
1: ่
2: อน
1: ที่
2: สุดท้าย0-0ไป
1: แล้วคู่แรกดันไปยิงซะเยอะแย่งโคต้าคู่นี้ไปหมดเลยเดคันไรส์ครับให้กับริชเจมส์ถ้าจบแบบนี้ก็พรุ่งนี้สื่ออังกฤษคอลัมนิสต์ต่างๆเองก็น่าจะมีคอนเทนต์เขียนได้ง่ายขึ้นนะ
2: ด่าน
1: ึกอะไรไม่ออกว่า
2: ด่ากระจุย
1: สัตว์อังกฤษไว้ก่อนฟาตาวูฟาตโอ้โดนแรดฟอร์ดเอามาขวางครับเสียฟาว
2: จังหวะจะแตะหนีไปครับแต่ว่าแรชฟอร์ดครับเข้ามาดักไว้ได้กำลังจะได้ผลครับกาน่ากับการที่เน้นเกมรับอย่างมีระเบียบไว้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเก็บ1คะแนนในนัดนี้ครับ
1: นี่ Facebook ล่มเหรอคุณดู
2: ไม่แน่ใจ
1: ผมว่าใช่ไหม
2: ไม่นะผมยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู
1: ่เหมือนมันแปลก
2: ๆแล้วถ้าคิดดูเวลาประมาณ5นาทีถ้าแรชฟอร์ดเป็นคนยิงได้นี่จะเท่ขนาดไหนโยนเข้าไปครับแรชฟอร์ดโดนมงสกัดทิ้งออกมาซาก้าตัดเข้าได้เลยซัดลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่อังกฤษใกล้เคียงสุดในการลุ้นประตูครับซ้ายของบุยโกซาก้าอาซาเล่ยังปัดได
1: ้คือจะมาเร่งเอาท้ายเกมนะครับทีมชาติอังกฤษส่งตัวรุกลงมาเต็มพิกัดในช่วงท้ายอ้าวแรดฟอร์ดทำจับบอลไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับอังกฤษได้ลุยต่อโรเจอร์สให้ลีเจมยอดเอ้าชนคานยิงซ้ำอีกทีครับแหมไม่เข้าครับแฮร์รี่เคนคนที่โขกไปชนคานก็เป็นนิโก้ไรรี่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเคนจริงๆถือว่าซ้ำค่อนข้างจ่อด้วยนะครับ โอ้โหจังหวะขึ้นทางขวาเปิดมาโอเลลี่มงชนคานซ้ำประมาณ8หลาของแฮร์รี่เคนครับโด่งข้ามคานครับเท้าซ้าย
1: โอ้เอาจริงๆลูกนี้ต้องเป็นประตูแล้วครับ
2: อย่างน้อยต้องตรงกรอบอ่ะ
1: นี่ดูลูกยิงของบุโกโยซาก้าโอ้อันนี้สุดเซฟสุดยอดเลยครับบอลโค้งกำลังจะเข้าเสาไกลอยู่แล้วครับquite fortunate the rebound popped up in the air
2: โอ้โหไม่ได้ครับอังกฤษกาน่าจะเปลี่ยนตัวครับเอาเซเนย่าออกนะครับเอาทางโคโจอปปงลงไปเล่นแทนครับตักเตะจากนีส
1: บอกนี้ถ้าไม่ใช่คู่ภาคบอลในดวงใจผมปิดไฟนอนไปแนนไปนอนไปนานแล้วนะครับจากจ่าชาสาก้าโดนเมนซ่าไล่จิ้มออกข้างไปอีกครับการหน้านี้เกือบจะเป็นทีมจากแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศตั้งแต่ในบอลโลก2010นะที่ไปดวล
2: อุรุกวัย
1: เจอกับอุรุกวัยเนี่ยที่ซัวเรสไปทำ
2: แฮนด์บอล
1: เนี่ยเกือบไปนะครับไปอาซามว่ายาซามว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะครับในครั้งนั้นอังกฤษเอาบอลกลับมาบุกอีกมาร์กเกย์ออกมาทางซ้ายครับให้แรดฟอร์ดเอเซ่มีตัวไล่ตามมาให้กับคอนซ่ามาที่เกฮีครับเหลืออีก2นาทีครับจะจบ90นาทีแรดฟอร์ดเจอฟาตาวูยังไปไม่ได้เปิดเข้ามาในเขตโทษจะให้กับเคนก็ไปติดที่แอตเลติกตามฟาวซะอีกครับอ้าวเดี๋ยวเหลืองแล้วครับแรดฟอร์ดหงุดหงิดเลยครับมาคัสแรดฟอร์ดคือไปขึ้นโขกแล้วก็ไปกระแทกด้านหลังใส่ยีเลนคี้นี่ครับ
2: เหมือนไปทับใส่เขานะครับโอ้แต่ว่าโอกาสทองของกรีฑครับโอเลลี่มงชนคานและแฮร์รี่เคนว่าจังหวะที่ชนคานบอลกระเด้งตกอยู่หน้าป่าประตูของกาน่าวิ่งมาตะบันด้วยซ้ายมันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับกดไม่ลงครับแฮร์รี่เคนทูเคิลนี่ไม่อยากจะเชื่อครับ
1: เอมินโยเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะครับไปทำฟาวครับองตุนเซมินโยในเขตโทษ
2: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับparking the bus in the first 45 minutes or as they might do in Ghana park the trotros might have seen them before the colorful mini buses that form a crucial part of Ghanaian transport เอเบเนชีเอเซ่ครับให้กับแรดฟอร์ด
1: แรดฟอร์ดเจอทางผู้เล่นกาน่าขวางทีละคน2คนคือแนวรับกาน่าเองก็วินัยดีมากครับจับบอลปุ๊บถึงตัวแล้วก็มีตัวซ้อนตลอดกอร์ดอนจะเขินบ้างไหมเนี่ยค่าตัวเวอร์วังขนาดนั้นนะฮะงงกับค่าตัวมาก
2: ไปบาร์เซโลน่านะครับ
1: เนแคลไลยกมาเท้าใกล้โขกทิ้งไปก่อนครับ
2: เป็นตัวสำรองนะครับกระป๋องที่มงเคลียร์ทิ้งออกไปอังกฤษได้ลุ้นเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับ
1: อ
2: นิโคลัสครับจะเปิดด้วยเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูครับ
1: เปิดมา
2: โอ้โหเลยไปเสาไกลแต่ว่ามันโค้งหลุดออกหลังไปครับไม่มีใครมงโดนฟาตาวูเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหมือนบังทางฮาริเคนนิดนึงทำให้เคนเองก็เสียจังหวะนะครับheading for a
1: 13th goalless draw in the FIFA World Cup which is more than any other team. บอลยังดวลลูกโขกกันอยู่มอร์แกนโรเจอร์สโรเจอร์สไปเองโรเจอร์ไปเองโดนซีโบ้ไล่ตามแรดฟอร์ดเปิดไปติดทางเปปราครับเสียลูกเตะมุมครับทางกาน่า
2: เอาละครับได้ลุ้นเตะมุมอีกครั้งครับทางฝั่งอังกฤษอังกฤษนี่โอกาสยิงรวม17ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับ
1: คือยิง17ครั้งมันก็ไม่ได้ยิงหวังผลเลยคุณจุน มีหวังผลแค่ลูกของบูโยซาก้าเนาะ
2: กับอันนี้กอร์ดอนก็อาจจะก็ตรงตัวนะเปิดเตะมุมไปเสาไกลเอ้าตวัดกลับเข้ามามงลูกนี้บอบมีตัวคุมเส้นครับมงเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับลูกมงของทางด้านของมาร์กเกฮีเกือบจะทำให้อังกฤษขึ้นนำโอ้ยังช่วยกันดีครับเกมรับของกาน่า
1: ขึ้นมาหมดเลยครับอังกฤษเตะมุมของเดคันไรส์ครับเปิดไปเสาไกลอาซาเร่ทุบทิ้งไว้วันนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกาน่าเลยครับเล่นดีนะครับอาซาเร่ไม่พลาดเลยนะครับไม่มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็นิ่งนะครับเพื่อร่วมทีมเองก็สบายใจนะเป็นประตูเลยคุณจุดนะเล่นนี้นะไรส์ครับโคกกับข้อตรงกลางติดที่ทางโอปุคูครับ
2: จริงวันนี้ต้องชมเกมรับกาน่าทั้งหมดนะพี่เอกนะ
1: อาเจติโอปุคูเมนซ่า
2: ปาเต้เงี้ยลงมาช่วยดักจังหวะสำคัญได้ตลอดจริงพวกเกมลุกก็ลงมาช่วยนะครับ
1: คือต้องบอกว่าถ้าอังกฤษเข้าทำทื่อๆยาก
2: ภาพชาร์ตตัดกลับมาให้ดูจังหวะที่ถอยมามงของบุกของมาร์กเกฮีนะครับแต่ว่ามีตัวคุมเสาพอดีครับตัวสำรองอย่างอปองครับที่มงเคลียร์ทิ้งลูกมงของเกฮีไปได้มีโอกาสจะตรงกรอบนะครับลูกมงของเกฮีเมื่อสักครู่นี้ได้เตะมุมทางขวาครับอังกฤษกาน่ามีการ
1: น่าจะบาบารามันใช
2: ่
1: ไหม
2: อดีตแข้งเชลซีนะครับปัจจุบัน31ปีอยู่กับ PLK นะครับบาบารามัน
1: เหลืออีกประมาณนาทีเศษๆครับทดเจ็บเปิดเข้ามาได้ฟาวด้วย
2: แบบนี้ยิ่งเข้าทางกาน่าเลยครับปาเต้ล้มลงไปครับ

0: เป็นอาดูนะ
1: ที่เจ็บไงคุณจุนเดินกระโผกกระเพกอยู่ตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วนะครับ
0: แต่ก็เปลี่ยนเกมรับอย่างบ้าๆละมันนะหรืออาจจะเป็นแพ็กเกมรับไปเลย
1: ผมว่าเขาน่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆเจ็บด้วยขยุกขยิบ
0: น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับกำลังจะครบ6นาทีของการทดเวลาครับอังกฤษยังย้อนเคาะกับพี่ที่พิกฟอร์ดให้พิกฟอร์ดสาดยาวครับ

0: กล้องก็รู้กล้องก็วายภาพแล้วมุมไกลนะจบเกมครับทีมชาติอังกฤษทำประตูกาตาร์ไม่ได้ครับ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
2: มองหา
3: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: Let's go โอ้โหนานแล้วนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้ได้ยินเสียงของน้องเปิ้ลเนาะใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการดีเจขึ้นลูกทุ่งมหานครของเราอีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ต้องก้าวนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดวิทยุขึ้นนี้สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าเช่นเคยนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ24 มิถุนายน 2569 5:12 นะคะชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ชาวเฟซด้วยนะคะทั่วโลกเช่นกันที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี่แล้วนะคะ396สวัสดีน้องแกนจุฬาพรสวัสดีน้องปูกัญญารัตน์นะคะใครอีกน้องแขกสุดที่รักมาแล้วน้องสมพรก็มาแล้วนะคะประวัติส้มตำชุมพรน้องแต้วสีภัยนี่มาแล้วค่ะใครอีกพี่ไอ้น้องอารมณ์อนุวงศ์นะคะใครอีกรับฟังชมทุกวันที่บ้านนะคะพี่สมศรีเนาะมาแล้วค่ะพี่เพ็ญศรีแล้วก็พี่สิระเมธอ๋อพี่สว่างค่ะพี่สว่างเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ส่งของขวัญอะไรนะคะส่งของขวัญ200 ดาวเดี๋ยวตักหมวยเสียค่ะพี่นะคะพี่สุทัศน์สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่แป้วพี่หนูขำเพลงพี่สนธยาพี่พิษณุอยู่ที่หอวังเช่นเดิมนะคะประวัติส้มตำชุมพรนี่แล้วก็พี่สมพรหูขุนทศจากโคราชค่ะใครอีกใครอีกที่ยังไม่ทักกันนะคะมันเลื่อนเร็วมากเนาะนะคะเช้าวันนี้เลื่อนเร็วจริงๆนะเดี๋ยวพอจะกดไลค์มันก็เลื่อนไปแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆกดไม่ทันบางข้อความนะคะแต่ก็อ่านหมดนะพี่สถิพรนะคะพี่อ้วนค่ะพี่สุวรรณีอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สริญญาพี่ประสิทธิ์ขุนทองมาแล้วนะพี่วันเพ็ญพี่วันมีนี่มาติดกันเลยพี่อุไรบุญสามารถค่ะพี่ประสิทธิ์ตอบยางได้นะคะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะที่ทุ่งไม้ไผ่แล้วก็ใครอีกคะก่อนหน้านี้นายสีดำพี่เนยสีดำพี่อุทัยนะคะอุทัยภูวนาไทยเนาะแล้วก็พี่อุไรค่ะพี่อุไรจริตงามมาทักกันเป็นประจำน้องฉุยสวัสดีด้วยนะพี่กอบแก้วนะคะแล้วก็ใครอีกพี่จำนงจากกุ้ยยอดค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะแล้วก็ญาติพี่อัมพรเดี๋ยวโลมบอกตัดยางก่อนนะค่อยมาทักกันได้ค่ะตอนนี้ต้องรีบก่อนเลยเพราะว่าฝนฟ้าเรียกว่าเป็นใจไม่กี่อย่างได้แต่มาฟังข่าวนี้เดี๋ยวกรมอุตุบอกวันนี้38จังหวัดฝนฟ้าคะนองถล่มบ่ายถึงค่ำโอ้โหใช้คำว่าถล่มอีกแล้วเนาะมันก็ทำให้เราค่อนข้างจะน่ากังวลนะภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะ 20% ของพื้นที่นะไม่ถล่มนะคะภาคเหนือก็ฝนตกนิดๆใจหน่อยบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะคะอีสานก็20นะจังหวัดเลยหนองคายมุงกามนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและโคราชค่ะภาคกลางก็ 20% อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น 30% ของพื้นที่บริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ 40% ของพื้นที่น่าจะมากที่สุดเนาะภาคใต้นะคะทุกจังหวัดมีฝนกรุงเทพ 30% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอ๋อก็ไม่ถล่มนะ 30% ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอ่ะก็วันนี้ก็สบายใจได้นะมีก่อนหน้านี้หลายจังหวัดนะคะที่ถล่มอยู่อ่ะโอ้เวทีหมอลงหมอลำจำได้เนาะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่า อาทิตย์นี้ก็ไม่น่าจะมีถล่มอะไรมากนะนะก็เป็นฝนตกธรรมดาค่ะวันนี้24ตี5เป็นต้นไปน้ำมันลงนะคะราคาขายปีกแก๊สโซฮอลพรีเมียมแก๊สโซฮอล95นะคะลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมนะพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันอื่นๆยังคงเดิมอ๋อเฉพาะพรีเมียมนะพรีเมียมแก๊สโซฮอล95น่ะเหลือ 747.79 นะคะแก๊สโซฮอล99 49.579 แล้วก็พรีเมียมดีเซลเหลือ50บาท5สตางค์แต่น้ำมันอื่นนะคะเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล9195เท่าเดิมไม่ลงนะอันนี้เฉพาะพรีเมียมค่ะตอนแรกดีใจมากเลยโอ้ลงมาทีเดียว3บาทกว่าเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไอตัวพรีเมียมที่มันเราถามอยู่ทุกวันว่าเอ้ยใครเติมประเภทนี้บ้างนะคะก็น้อยเนาะส่วนใหญ่คนก็เติมแบบธรรมดานี่แหละยังไม่ลงนะคะสำหรับน้ำมันแบบธรรมดาค่ะวันนี้ลงแค่ตัวพรีเมียมอ่ะน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็เชิญได้ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะวันนี้มีข่าวเยอะเลยเนาะหลายข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจกันนะคะสำหรับคนที่แบบโอ้โหข่าวนี้พลาดไม่ได้คือบางท่านอาจจะแบบทราบข่าวดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าพอมาฟังอีกทีนึงมันก็อาจจะแบบเข้าใจนะจะย่อยให้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับในแต่ละวันนะคะมีคลิปเมื่อวานนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยชาวบ้านก็ผวากันด้วยนะมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจยืนนะคือจะแต่งคล้ายตำรวจก็ยืนขัดปืนนี่ข่าวสวยว่าอย่างนี้นะกลางร้านขายของอ่ะไอ้ขายประเภทขายทุกอย่าง20บาทนะเมื่อวานนี้ก็ดูคลิปแชร์กันว่อนเลยนะคะก็แค่แต่งกายคล้ายนะไม่น่าจะเป็นตำรวจนะคะอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมของชายคนนี้เนี่ยเข้าไปทำอนาจารอยู่ในร้านทุกอย่าง20บาทเป็นคลิปที่แต่งตัวเหมือนกับตำรวจเนี่ยค่ะเมื่อหญิงสาวที่ถ่ายคลิปตะโกนขึ้นมาว่าทำอะไรอ่ะพร้อมไล่ให้ออกไปเขาก็ตกใจรีบผันหลังเก็บปืนรีบซิปเดินหนีไปเป็นหน้าชัดเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเบื้องต้นระบุว่าร้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านขายของ20บาททุกอย่างในพื้นที่อำเภอบางระกำพิษณุโลกนะคะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่19แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความอะไรกันนะแต่ว่าก็ผวากันไปนะกลัวว่าไอ้คนเนี้ยมันก็จะไปขัดปืนที่อีกที่อื่นอีกนะคะใช่ตำรวจไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่เนาะคิดว่านะคะรูปร่างผอมเพียวก็หุ่นดีอ่ะจริงๆก็เป็นตำรวจได้แหละแต่คิดว่าไม่ใช่แค่แต่งกายคล้ายอาจจะเป็นรปภ.เนาะแต่ว่าไม่แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะคิดว่านะคะโอ้โหมาทำอะไรแบบนี้นะคะนี่คือโอ้โหคนก็แชร์ไม่ใช่แชร์คนก็เข้าไปดูแล้วก็แบบน่าจะมีหนังกระติกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ที่รู้สึกคือเป็นภัยสังคมเหมือนกันนะอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายหรือว่าอะไรใครนะคะแต่มันรู้สึกว่าก็ทำอะไรอย่างเงี้ยงงมากนะคะส่วนคนนี้เป็นชายต่างชาติใจโหดเหี้ยมนะคะตำรวจเร่งล่าตัวเมื่อคืนวานตอนประมาณ2ทุ่ม 2:30 นะคะวิทยุศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกสารเคมีสาดเข้าใส่เหมือนมันน้ำกรดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุเกิดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยอนุโนไทย2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบช่วยเหลือนะคะส่งโรงพยาบาลทันทีทราบชื่อต่อมานะคะเป็นหญิงไทยนางสาววิลาวันอายุ43ปีมีบาดแผลผู้พองบริเวณใบหน้าและร่างกายเกิดจากถูกสารเคมีกัดก่อนอาการสาหัสนะคะเบื้องต้นแพทย์ก็ให้การรักษาแต่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นก็คือไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะชลบุรีจากการสอบถามนายจ้างของผู้บาดเจ็บนะคะให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีต่างชาติไม่ทราบสัญชาติเดินทางเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วขึ้นไปเคาะห้องพักหลายห้องไม่ใช่ห้องเดียวนะมันเคาะไปทุกห้องอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบนอพาร์ตเมนต์จนกระทั่งผู้บาดเจ็บคือทำหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ก็คือพี่วิลาวัฒน์เนี่ยค่ะเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับชายคนดังกล่าวระหว่างการคุยกันก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นก่อนที่ชายต่างชาติคนนี้จะใช้น้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่แม่บ้านที่ดูแลอพาร์ตเมนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวแล้วก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วนะคะเบื้องต้นทราบว่าต่างชาติคนนี้เนี่ยเดินทางมาหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโอ้โหดูสิแล้วพี่ก็บาดเจ็บสาหัสอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องตามตัวต่างชาติคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะอย่าให้หนีออกไปเนาะโอ้อันตรายมากนี่ภัยสังคมจริงๆเลยด้วยเหตุเกิดบ่อยมากนะในเมืองท่องเที่ยวนะจะเป็นพัทยาภูเก็ตเนี่ยท้องที่เนี่ยบ่อยมีข่าวทุกวันโอ้โหแล้วดูดีพี่อ่ะพี่วิลาวันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะต้องมาบาดเจ็บสาหัสอาการอย่างที่บอกนะคะว่าสารเคมีอ่ะมันกัดกร่อนเนี่ยโอ้โหแล้วใบหน้าด้วยนะคะจังๆเลยค่ะอ่ะขอให้พี่เขาอาการหายไวๆนะคะแล้วก็ให้คุณหมอช่วยให้เร็วที่สุดก็ดีตอนนี้ก็ช่วยเร็วอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องผ่าตัดทำอะไรได้บ้างเนาะน่าเห็นใจมากเนาะโอ้โหดูสิแล้วมันเรื่องอะไรกันเนาะที่ทำให้มาทำร้ายกันขนาดนี้น่าจะไม่รู้จักกันหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมาขัดขวางอะไรเงี้ยแต่แปลว่าเขาเตรียมมาเพื่อที่จะทำร้ายคนที่เขารู้จักที่พักอยู่บนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะเป็นแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวรอตำรวจนะคะสอบสวนนิดเองนะคะสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุโออีกแล้วเหรอเขาเรียกเดี๋ยวนี้รถเร่งมรดกโอ้โหตาเลยเมื่อวานนี้นะคะตอนใกล้ค่ำศูนย์ประสานงานสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดสวรรคโลกรับแจ้งเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะคะที่สุโขทัยค่ะตำบลย่านยาวสวรรคโลกนะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์รถเร่งมรดกก็ที่เกิดเหตุก็มีคนบาดเจ็บทั้ง2คนนะขับขี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งนึงเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอีกฝั่งนึงเนี่ยก็บาดเจ็บแต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าเป็นคนแก่อายุ69ปีฝั่ง69เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อหน่วยกู้ชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะคะอุบัติเหตุทั้งคู่เลยเนาะฝั่งหนึ่งนี่เป็นนักเรียนเลยค่ะใส่ชุดนักเรียนอยู่นะคะ นี่ค่ะแล้วฝั่งไหนที่เรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยรถเร่งมรดกแหมเรียกซะขนาดนี้เลยเนาะคือบางทีรถของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรออกถนนใหญ่นะคะเราเห็นหลายรอบแล้วคือบางทีคนแก่เขาซื้อให้ขับในหมู่บ้านนะคะรถเร่งมรดกเป็นคำเรียกรถไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็รถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้กันในหมู่บ้านส่วนใหญ่ลูกหลานซื้อให้คนแก่ใช้แต่ในบ้านเราเนี่ยห้ามใช้ออกถนนใหญ่เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่มีการจดทะเบียนนะรถไฟฟ้าประเภทนี้นะคะไม่มีป้ายก็คือขี่กันเฉพาะในหมู่บ้านใกล้ๆค่ะไปซื้อของหน้าปากซอยอย่างเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวนี้มีคนใช้รถเร่งมรดกออกถนนใหญ่กันเยอะมากเนาะมันคือสมรรถนะมันน่ะมันไม่ได้ออกถนนใหญ่ได้นะคะความเร็วมันต่ำโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงและยิ่งเมื่อวานที่คุยกับน้องโด่งเนาะว่าเดี๋ยวนี้มีคนเอาพลาสติกมาคุมรถเร่งมรดกอีกทีหนึ่งนะโอ้โหเจอลมเข้าไปนี่นะคะไฟทั้งคนทั้งรถอ่ะเนาะพอเจอฝนเจอลมเนี่ยค่ะกลางแดดอ่ะได้แต่ก็ไม่ควรใช้ในทุกสถานการณ์นะคะรถประเภทนี้เนี่ยใช้ในถนนเล็กในบ้านในหมู่บ้านนะคะบางครั้งเนี่ยพี่คุณป้าคุณลุงเอามาขับถนนใหญ่มันเกิดความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุนะคะอย่าหาทำเนาะไม่ต้องขับออกถนนใหญ่นะคะรถเร่งมรดกเนาะขอเถอะอ่ะไปรับสายกันหนึ่งสายนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีครับป้าติ๊กเหรอคะป้าติ๊กอ่อนนุชนี่เองสวัสดีครับป้าติ๊กป้าติ๊กได้ยินไหมเนี่ยยังอยู่ป้าติ๊กคะสวัสดีค่ะตึงตึงเดี๋ยวเช็คสายก่อนเช็คสายก่อนให้น้องเมย์เช็คแป๊บนึงนะเราไม่ได้ยินกันเพราะว่าอะไรยังไงป้าติ๊กคะ เดี๋ยวป้าติ๊กเอาใหม่เดี๋ยวนะอยู่อ่อนนิดนึงเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินกันฟังทางมือถือนะคะป้าติ๊กป้าติ๊กได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนนะคะมันเพราะอะไรทำไมไม่ได้ยินกันเดี๋ยวเช็คสัญญาณ

0: ให้สติ๊กได้คุยหน้าใหม่นะคะหรือน้องเมย์วางหูโทรหาสติ๊กก็ได้นะคะให้เบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนขำรถเล่งมรดกก็นั่นแหละอย่าเอาออกถนนใหญ่นะคะขับได้ค่ะในหมู่บ้านเนาะของเราแล้วก็ไอ้ประเภทที่เอาพลาสติกคลุมเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะถ้าฝนฟ้าคะนองลมแรงก็ไม่ควรนะคะมันเบาเดี๋ยวจะไปทั้งคนทั้งรถมันพับล่วงลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะพี่บุญมาแจ้งอังกฤษจับตาหน้ายังยิงกันไม่ได้นะคะหรือจบเกมไปแล้ว0ประตูต่อ0ใช่ไหมสวัสดีพี่แซมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพี่แซมคงศักดิ์สายวงฟังจากกรุงเทพไปสิงห์บุรีฟังได้ตลอดนะคะแล้วก็มีสถานีที่ที่สิงห์บุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แซมไม่ได้ทักทายกันนานแล้วนะคะสวัสดีมากๆเลยนะคะมาแล้วค่ะป้าติ๊กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศรี
0: โอ้ยกว่าจะได้คุยกันเกือบไปแล้วเกือบไปได้คุยไปแล้วนะคะ
1: มาเป็นตัวสายซ้อนอยู่มันก็เลยไม่ได้ยินเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีสายซ้อนมี
1: ไม่ได้ซ้อน
0: แล้วเหรอคะ
1: ถือสายอยู่แล้วอยู่ๆแบบอ้าวไม่เห็นน้องก็โทรมาก็เลยวางสายเลย
0: ค่ะได้ได้ค่ะยินดีค่ะป้าติ๊กมีเรื่องอะไรที่จะบอกกล่าวเขาวันนี้
1: วันนี้อยากจะถามแล้วแบบอยากจะระบายความในใจหน่อยเกี่ยวกับลูก
0: ระบายความในใจเกี่ยวกับลูกนะคะทำไมคะลูกมาเล่งมรดกป้าเหรอคะ
1: ไม่มีมรดกได้อะไร
0: ค่ะนึกว่าลูกซื้อรถเล่งมรดกให้หนึ่งคันเชิญค่ะป้าใช้เล่นนะคะ
1: มึงจะนี่มาให้ป้าใช้อะไรคะ
0: โอ้เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: คือว่าลูกเขาตอนที่เขาเรียนอยู่อะค่ะเขาเรียนตั้งแต่มัธยมอะเขาก็เรียนหนักมาแล้วก็ถึงมหาลัยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าก็คือเรียนไปเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก็พาไปเขารักษาอันนี้พอรักษามายามันก็ขาดพอจนเรียนจบแล้วตอนนี้เขาจบปริญญามาแล้วความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะทำงานตม.
0: โอ้ยเขาระบุเลยเหรอว่าอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะความฝันเขาก็บอกแล้ว
0: อยากอะไรคะยังว่างานอยู่ยังไม่ได้ทำงานอะไรเหรอคะ
1: ตอนแรกเขาออกมาเขาก็ลองไปทำงานกาแฟปรากฏว่าแบบเขาทำงาน10ชั่วโมงไม่ได้โอ่งเงี้ย
0: ก็
1: เงินเดือนเขาก็นิดเดียว
0: เ
1: ขาก็เลยไม่ทำเขาก็เลยบอกว่า
0: ค่ะอยากทำงานตม.แล้วลูกสาวป้าติ๊กจบอะไรมา
1: จบการท่องเที่ยวมาค่ะ
0: การท่องเที่ยวเหรอคะภาษาเขาได้ไหมภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี
1: ก็ได้ค่ะได้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนเทคโนไทยญี่ปุ่นมาได้ภาษาไทยแล้วก็
0: จบ
1: ปิด
0: เขาจบไทยญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะที่ตรงพัฒนาการใช่ไหมมาอะไรนี่อยู่ตรงไหนสถาบันไทยญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
1: นั่นแหละค่ะพัฒนาการละค่ะ
0: พัฒนาการเนี่ยจำได้ก็เขาอยากทำงานตม.คือเขาได้บุเลยหรือว่าเขาอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะเขาบอกเขาฝันค่ะตอนนี้เขาแบบ
0: เขาฝันเลย
1: ฝันคือเกี่ยวกับโทอิสอะไรพวกนี้เขาก็เลยแบบเขาอยากจะทำ
0: งานนี
1: ้แล้ว
0: ทำงานนี้เขาว่างงานเหรอคะคุณป้า
1: ค่ะเขาว่างงานเขาเริ่มเกมอยู่ในบ้านนะคะเขาไม่ทำงาน
0: เลยถ้าช่วงรอตม.ก็ทำงานไปก่อนบอกลูกว่าทำงานไปก่อน
1: บอกเขาแล้วอ่ะบอกเขาไม่ฟังเหมือนก็แบบเขามีโรคส่วนตัวสูงอ่ะคือไม่พูดอะไรอ่ะเขาแบบจะแย้งมาตลอดเลยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบเนี้ยข้าก็ไม่รู้จะยังไงไม่กล้าไปขัดใจเขาด้วย
0: ถ้าเป็นโรคส่วนตัวสูงเนี่ยทำงานตม.ได้หรอตม.ต้องคุยกับคนนะตม.เนี่ยต้องคุยกับคนต้องแก้ปัญหาที่สำนักงานนะคะอย่างสมมุติอยู่สนามบินแล้วกันอยู่สนามบินก็ต้องเจอผู้คนนะคะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละค่ะก็บอกก็อยากทำแบบน
0: ั้
1: น
0: ก็ได้ถ้าเขาส่งภาษาได้ค่ะก็รับสมัครบ่อยนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็รับสมัครอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นตำรวจเลยนะเป็นตำรวจนะคะ
1: แต่เราไม่มีเส้นไม่มีสายเราไม่รู้มันต้องใช้จ่ายอะไรพวกนี้ก็แบบว่า
0: เราไม่ต้องใช้จ่ายเลยก็ไปสอบปกติค่ะคือก่อนจะเป็นตม.เนี่ยต้องเป็นตำรวจก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็เป็นตม.ได้นะจบตม.6ก็ได้นะคะแต่ว่านั่นแหละเงื่อนไขก็คือต้องเก่งด้านภาษานะคะต้องเก่งด้านภาษาแล้วก็เขาจะรับสมัครบุคคลภายนอกอยู่บ่อยๆเหมือนกันให้ลูกสาวเข้าไปดูในนั่นแหละในเพจก็ได้ในเว็บของสำนักงานตม.ก็ได้นะคะจริงๆจริงก็ทำงานอะไรก็ได้นะบอกลูกนะคะว่าไม่ต้องรอตม.อย่างเดียว
1: ก็ไม่ฟังเลยอ่ะก็ทำไมไม่อยากจะขัดใจเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยกลัวแบบไปขัดใจเยอะๆโรคซึมเศร้ากำเริบขึ้นมาเงี้ยแล้วไปรักษามันก็แพงค่ายาก็แพงมากเลยไม่กล้าก็เลยต้องปล่อยไปก่อนวันนั้นก็โมโหจน
0: แล้วอยู่กันสองแม่ลูกเหรอคะ
1: คะอ
0: ยู่กันสองแม่ลูกใช่ไหมมีคนอื่นอยู่ไหมคะที่บ้าน
1: กันสามคนพ่อเขาก็อยู่ด้วยค่ะพ่อเขาก็มีโรค
0: ก็อยู
1: ่
0: อ๋อเป็นลูกคนเดียว
1: หกสิบกว่าแล้วอ่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วขอโทษนะถ้าเขายังไม่ทำงานแล้วเขาใช้จ่ายอะไรอะคะคุณป้า
1: ต้องโอ้โหเขานี่ได้จ่ายไอ้ครบวันนั้นเขาไปทำงานพอเริ่มทำงานปุ๊บก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วอ่ะพอคิดทำเขาถอยโทรศัพท์มาเลยโอ้โหแล้วไม่ได้ทำงานภาระตกอยู่ที่แม่พ
0: ่
1: ออ
0: ้าว
1: แม่พ่อก็เหมือนแม่ไม่ทัน
0: แม่พ่อยังทำงานอยู่ไหมขอโทษ
1: ทำค่ะทำกับรถส่งสินค้าของบริษัท
0: อ๋อมิหน้าล่ะเขารู้ไงเขารู้
1: เป็นรถรับจ้างคือ1,000นี่ก็จ้างคนเดียวก็ไม่ได้จ้าง2คนไงก็หาค่าใช้จ่ายมันก็เหลือไม่เยอะก็ต้องมาใช้จ่ายในบ้านอีกเนี่ย
0: โอ
1: ้แล้วป้าก็อยากจะหาได้ได้พิเศษเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่มีงานนะคะก็จะมีแม่บ้านว่างๆให้ป้าทำบ้างไหมอะเสาร์อาทิตย์
0: ว่างแม่บ้านว่างไม่ป้าติ๊กหนักเอาทำแค่นี้พอแต่ต้องให้ลูกสาวทำบ้างเพราะว่าเขาจบแล้วนะก็คือพูดตะล่อมมาล่อมเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องเงินเป็นหลักให้เรื่องความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ว่าเรียนจบแล้วต้องทำงานจะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เหงามันก็อะไรอย่างเงี้ยก็ตะล่อมเขาว่าไปทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รู้สึกว่าเราต้องมีความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าเขาจะโฟกัสว่าอยากจะเป็นตม.อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเขาเก่งด้านภาษาแต่ว่ามันต้องเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนนะสมมติไปอยู่ที่ชายแดนอ่ะงานที่อยู่ตำด่านอ่ะด่านตม.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่สนามบินก็ได้อยู่ตม.อยู่ชายแดนเลยพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศต่างด้าวอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องติดต่อกับผู้คนเพราะฉะนั้นให้เขาเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ค่ะถ้าเขาโฟกัสว่าอยากจะทำงานด้านนี้อย่างเดียวอายุเท่าไหร่นะคะลูกสาวป้าปฏิ
1: เพิ่งจะจบมาอายุ24เองอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ24โอเคก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นปลายๆอยู่นะคะ
1: ว
0: ั
1: ยรุ่นติดยังไม่พ้นอกพ่อแม่เลยค่ะ
0: นั่นสินั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจะล่อมเขาหน่อยว่าไปทำงานอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือไปอ่านหนังสือไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็สอบเขารู้สึกเขาสอบบ่อยเหมือนกันสอบทุกปีนะคะ
1: สอบทุกปีมีก็บอกว่าเขาพูดมาว่าหนูจะไม่ทำงานจนกว่าหนูจะสอบตม.ได
0: ้คือเขารู้ไหมว่าตม.นี่ต้องเป็นตำรวจ
1: ใช่ค่ะเป็นตำรวจตำรวจ
0: ต้องเป็นตำรวจนะคะต้องสอบตำรวจนะแล้วก็จะไปอยู่ตม.จะไปอยู่ธุรการอยู่อะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่กับคนอื่นนะจะมาบอกว่าอยู่คนเดียวโดดเดียวหรือไม่ได้นะคะก็ขอให้ทุกคน
1: มาติดงานทำงานป้าก็อยากทำอยู่ว่างๆแล้วมันเครียดทุกวันนี้ก็เครียดจนสมองแตกแล้วเครียดทุกวันเลยค่ะ
0: ร้านสะดวกซื้อเขารับอยู่เป็นพันตำแหน่งเลย
1: เซเว่นอะไรพวกน
0: ั้
1: นใช่ไหม
0: ใช่เขารับสมัครอยู่ เดี๋ยวหาข่าวให้เดี๋ยวหลังจากวางสายแล้วก็หลังจากหนึ่งเพลงเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ให้ก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอให้ลูกสาวประจิตได้งานทำนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะประจิตสวัสดีค่ะ

0: חיי חרצ'ר.
1: ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็แหมเป็นเพลงไม่แน่ใจใครเลือกใครเลือกเพลงนี้มันจะติ๊กน้องด้วงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ

0: ทำใจทำใจบัวพันธ์ปฏิกไปปฏิกเมื่อกี้เขาอยากให้ลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวเขาอยากทำงานตม.คือถ้ายังไม่ได้งานตม.เนี่ยเขาก็ยังไม่ทำงานอะไรค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อคือ
0: เขาอยากทำตม.อย่างเดียว
1: เหมือนเป็นตำรวจเลยใช่ไหมพี
0: ่ถ้าเลยบอกว่าป้าจิ๊บต้องไปกล่อมลูกสาวเนี่ยให้ออกมาทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตม.เขาค่อยอ่านหนังสือสอบไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วไปลงกับแม่ไงแม่ก็เหนื่อยนะเหมือนบัวผันนี่แหละข่าวดีนะป้าจิ๊บนะCPO ร่วมกับพม.เปิดจ้างงาน 1,000 อัตรารับผู้สูงวัย 60-75 ปีค่ะน้องดง
1: ครับ
0: 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของพม.เลยนะก็เขาจะร่วมมือกันนะคะเดินหน้าในการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงพม.ภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดีของ CP นะคะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกับผู้บริหารของ CPO ขยายโอกาสจ้างงานผู้สูงวัยทั่วประเทศรับ 1,000 อัตราระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี62นะคะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมก็เดี๋ยวจะรับวันไหนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
1: โอ้แล้วแกยังไม่ต้องพักเหรอให้แกไปทำอีกฮะ
0: ถ้าก็ป้าติ๊กบอกว่าแกอยากจะมีรายได้พิเศษ
1: อ๋อ
0: ก็ลูกสาวไม่ยอมไปทำงานก็อยากจะเป็นตม.อย่างเดียวภาระก็ตกอยู่กับแม่นะคะนี่ค่ะก็มีคือมีลูกคนเดียวอ่ะเนาะพ่อแม่ก็ต้องยอมอ่ะใช่ไหมแล
1: ้
0: วประมาณว่าเขาแบบเป็นเหมือนอินโทรเวิร์ตด้วยอ่ะแต่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตม.เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้นะต้องอยู่กับคนนะคะต้องบริการเนาะ
1: ครับครับ
0: ตม.เนี่ยต้องบริการนะอย่างเช่นอยู่สนามบินอย่างเงี้ยอยู่พื้นที่ตามด่านชายแดนก็ต้องบริการด่านมีทั้งขาเข้าขาออกมีเป็นผัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะอยู่กับคนต้องคุยกับคนอื่นได้ค่ะใครอยากเป็นอะไรก็
1: ขอให้ได้ขอให้ได
0: ้ขอให้ได้ขอให้ได้แต่ว่าหรือสิ่งใดให้ลูกสาวออกมาจากห้องส่วนตัวแล้วก็ออกไปทำงานก่อนช่วงระหว่างรอเป็นตม.
1: เน
0: า
1: ะ
0: ทำอะไรก็ได้ขายของก็ได้นะอยู่บ้านสมมติว่าไม่อยากเจอผู้คนมากมายเนาะขายของก็ได้
1: ครับ
0: ขายของขายอะไรดีอยู่บ้านที่แบบขายผ่านแอปก่อนยังขายอาหารอย่างเงี้ยไรเดอร์ไปรับส่งก็ได้นะถ้ามีฝีมือใช่ไหมได้นะขายอาหาร
1: ก็ได้นะพี่จะทำนะเดี๋ยวนี้ให้ AI ทำรูปเมนูอาหารขึ้นมาแล้ว5-6เมนูนะที่ง่ายๆที่เราทำได้อะเราก็ลองดูนะสมัครในแอปทิ้งไว้นะ
0: ใช่ไหม
1: ที่บ้านยังเคยคิดไหมพี่บอกลองขายนี่ไหมทำแบบว่าก๋วยจั๊บน้ำใสสูตรโบราณนะแล้วก็เราก็ทำไว้หนึ่งหม้อแล้วก็ลงไว
0: ้ขายมันทั้งวัน
1: มี
0: เหรอแล้วก็พอ
1: ติ้งติ้งมาแล้วก็อุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะหาอะไรให้แม่ทำเหมือนกันนะ
0: ลองดูใช่ไหมได้หมดแหละ
1: ใช
0: ่ทำได้หมด
1: แต่ว่าถ้าขายดีก็พวกเราก็สบายไม่ต้องทำอะไรให้แม่ทำไปต่อไปฮะ
0: โอ้ยนี่กลายเป็นว่าเธอนั่นแหละไอ้บัวผันบาปแค่คิดก็บาป
1: ไม่ได้เหรอนึกว่าถ้ามันติดมันบูมขึ้นมานะฮะสูตรคุณแม่เขาชอบพูดยังไงสูตรคุณแม่สูตรคุณยายเอออย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยติดขึ้นมาแล้วก็สบายเลยฮะ
0: สุดท้ายแล้วก็
1: นั่งรับออเดอร์อย่างเดียว
0: อยู่ในห้องให้แม่ทำงาน
1: เอาแม่ออเดอร์มาอีกสามเอาแม่อีกห้าแม่
0: รีบแม่เลยรีบก็เ

0: ตุกอะไรเนี่ย
1: สั่งเยอะ
0: มันมีเอาพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันไรเดอร์อยู่คนหนึ่งเขาบอกเขาไปรับอาหารประเภทนี้แหละตามบ้านตามแฟลตตามตึกอะที่มีคนเปิดร้านเล็กๆเนี่ยไม่มีหน้าร้านอะไรเดอร์ก็บอกว่าเตือนแค่นี้จะกินต่อหรือพอแค่นี้เขาบอกเขาไปเห็นวิธีการทำของแม่ค้าที่อยู่ตามตึกที่ไม่มีหน้าร้านอะเขาบอกว่
1: าม
0: ันขอโทษนะมันจะกระปุกอะเขาพูดอย่างเงี้ย
1: เออจริงๆนะเดี๋ยวนี้เราบางทีเราดูแต่รูปแบบนี้เราไม่รู้ว่าร
0: ้
1: านที่เราสั่งเนี่ยมันมาตรฐานระดับไหนก็ไม่รู้อะพูดตรงใช่ไหม
0: เออ
1: เราสั่งออนไลน์เราเห็นแต่รูป
0: เออเพราะนั้นไม่มีหน้าร้านไม่เห็นเพราะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็ไรเดอร์เตือนเฉยๆว่าเออคือลูกค้าไม่เห็นสภาพหน้าร้านแน่นอนเพราะเขาไม่มีเขาบอกว่าผมมาเป็นไรเดอร์ดังอยากจะบอกบางร้านในแอปนะว่าไปเห็นแล้วอยากจะอ้วกครับผมบอกแฟนไว้ว่าร้านอาหารตามสั่งห้ามสั่งนะโคตรสกปรกในน้ำเสียนองหน้าบ้านเอาหมูสามชั้นมาตากหน้าบ้านแบบไม่มีอะไรครอบนกบินมาจิกแมลงวันมาตอมขี้มงขี้แมวเพราะว่าร้านอยู่ในจุดที่เรียกซอยแรงงานต่างด้าวคือถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้สั่งร้านที่มีหน้าร้านดีกว่าไอ้ที่มี4คะแนนขึ้นไปอ่ะร้านที่ทำในแอปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจว่าหน้าร้านคุณเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าคนกินก็ไม่รู้ไรเดอร์ก็ไม่กล้าบอกแล้วยิ่งเมนูหมูกรอบนี่ไรเดอร์เขาย้ำนะเมนูหมูกรอบนะไม่รู้ว่าได้ไข่แมลงวันติดไปหรือเปล่าวันหลังจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: โอ้นี่ใช่ไหม
0: นี่ไรเดอร์เตือนเองฮะ
1: ผมนี่นะพี่เคยแบบเวลาสั่งร้านอะไรที่แบบว่าลองครั้งแรกอะแล้วไรเดอร์มาถามมาส่งนะผมจะถามเขาเลยว่าน้องร้านนี้แบบมันเป็นบ้านหรือมันเป็นยังไงน้องมันอยู่ริมคลองแล้วมันอยู่ยังไงน้องเล่าให้ฟัง
0: อะ
1: ไรอย
0: ่าง
1: เงี้ยผมจะถามเขาตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกพี่เราเห็นแต่รูปว่าเราดูโลเคชันเราก็นี่มันเหมือนกับเขาทำแบบไม่มีหน้าร้าน
0: ใช่นั่นแหละไรเดอร์จะเป็นคนที่เห็นคนเดียวเราไม่รู้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเห็นรูปอย่างเดียวเพราะนั้นไรเดอร์ก็จะเห็นแล้วพอน้องคนนี้เขาโพสไรเดอร์คนนี้โพสอะอีกคนนึงเข้ามาบอกว่าจริงเลยครับผมก็วิ่งอยู่บางร้านนะทำอาหารกลางบ้านเลยสภาพคือมีอะไรเชียงกงมืดๆกระทะถังแก๊สก็ตั้งอยู่ข้างอะไรทำเสร็จก็แขวนไว้ตรงนั้นไรเดอร์ก็มารับเออแล้วก็โต๊ะหน้าบ้านมีถังขยะเมลแมงวันตอมหึ่งอันนี้ขอโทษร้านที่คุณไม่มีหน้าร้านนะแต่ว่าพอเขาสะท้อนมาคุณก็ต้องปรับปรุงนิดนึงแล้วกันนะมันจะได้ขายได้นะ
1: ใช่คือมันก็สองมุมนะอย่างที่สี่ว่าเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนก็ขายของได้หมายถึงว่าเนี่ยเราก็ทั้งก็ทำได้อ่ะเออถ้าหาเมนูตั้งเมนูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าอีกในมุมนึงก็ต้องให้มันสะอาดสะอ้านด้วย
0: อ
1: ย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะขายฉันขายออนไลน์มีใครเห็นหรอกเออ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนเนี่ยคอยถามไรเดอร์เลยว่า
0: ร้านที่จริงจังเนี่ยเป็นไงสภาพร้าน
1: เป็นไง
0: ถามข้างหน้าใช่
1: ข้างหน้าพี่คนสั่งอีกไหมเอางี้ดีกว่าถามคนไรเดอร์ตรงเลยน้องครั้งหน้าพี่ควรสั่งไหมถ้าเป็นน้องกินไหมร้านนี้โอเคถ้าน้องเขากินเราก็สั่งต่อถ้าน้องเขาบอกว่าพี่อย่าสั่งเลยพี่สกปรกเราก็เลิกกันไป
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนเป็นผู้ประกอบการก็ช่วยต้องระวังด้วยทีนี้เขาคนที่เขาไปรับออเดอร์เนี่ยเขาเห็นแล้วนะเออ
0: จริงก็
1: คุณจะขายครั้งเดียวเลิก
0: คนไม่พอใจไรเดอร์นะว่ามาแฉเองมาแฉแล้วเดี๋ยวตกงานนะอะไรเงี้ยเอาก็จำเป็นนะถูกไหมก็ทำเพื่อส่วนรวมนะคะใครที่เป็นแม่ค้าต้องแก้ไขนะในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องนะคะเพราะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยก็ระแวงกันไง
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณไรเดอร์ที่เขาแบบจริงใจในการบอกว่าเออเนี่ยถ้าเจอร้านแบบนี้ต้องบอกลูกค้า
1: จริงคิดดูผมเวลาเราอยู่ตรงเราอยู่อสมทเนาะเรากดเนี่ยมันก็จะมีแถวร้านแถวตลาดห้วยขวางร้านแถวตรงดินแดงหลังสถานทูตจีนอะไรตามตอกซอกซอยเยอะแยะไปหมดเราบางทีเราเห็นเราก็แบบ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราก็ถามจริงแล้วเวลาคนมาส่งอ่ะเราก็ถามว่าร้านที่พี่สั่งนี่มันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนอยู่ในใต้แฟลตอยู่ในอะไรยังไงหรออะไรอย่างเงี้ย อยากรู้ว่าแบบว่าเพราะบางทีกดในแถวอสมทเนี่ยร้านมันก็จะขึ้นมาแบบโอ้โหถี่เยอะมากพี่ร้านแบ ร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเยอะมากก็ไม่รู้ว่าหน้าร้านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกก็ใช้ถามเอาฉันถามไรเดอร์เอา
0: จริงถ้าร้านไหนที่โดนไรเดอร์เตือนหรือให้สติก็อย่าไปโกรธเขานะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อย่าไปโกรธขอบคุณเขาเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ผู้บริโภคก็ได้กินของที่แบบอร่อยสะอาดด้วยนะไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแต่ทำมาวิธีขั้นตอนแบบไหนก็ไม่รู้ค่ะ
1: ครับผม
0: ไรเดอร์เตือนมาสักอย่างแล้วก็ตั้งใจเขียนเลยนะเขาบอกว่าวันหลังคุณจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: เนี่ยจริงเราสนับสนุนนะให้แบบว่าทุกคนได้มีรายได้ได้ทำงานเนาะแต่ถ้าขอแค่ให้ท่านหน้าร้านดูสะอาดสะอ้าน
0: อ
1: ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหน้าร้านเลยหรอกไม่ต้องหรอกก็แค่แบบว่าเหมือนทำกินอยู่ในบ้านที่นึกถึงเราอ่ะว่าเราเป็นลูกเป็นหลานคุณแค่นั้นแหละคุณพี่ทำให้ลูกให้หลานกินอ่ะให้มันสะอาดสะอ้านแค่นั้นแหละไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าโอ้โหจัดร้านให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางคนฟังแล้วแบบว่าโอ้โหจะเอาสวยสะอาดอะไรขนาดไหนก็เอาให้เหมือนกับว่าคุณทำกินเองหรือทำให้
0: ให้มัน
1: ใช่เราก็ขอแค่นั้นแหละบางทีอ่ะนะครับ
0: ใช่ค่ะนะอร่อยเป็นหนึ่งปอเต็กตึ้งยืนรอค่ะร้านไหนอ่ะ
1: หรือว่าอะไรนะอร่อยให้6สกปรกเต็ม10อะไรอร่อยให้6สกปรกเอาไป10อย่างงี้ก็ไม่ไหวนะ
0: อร่อยได้6สกปรกเป็น10อย่างงี้เหรอโอ๊ตาย
1: โอ้โห
0: อะไรอย่างเดียวนั่นแหละอ่ะขอให้ร้านค้าทุกร้านนะขายดีก็มันไม่เหลือบากกว่าแรงนะเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับค่ะอ้าวอุ้ยรอบเดียวพักอีกแล้วเหรอนี่มันเร็วจังเลยวันนี้นะคะ
1: ไปพักกันครับผม
0: แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ามีข่าวอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้อง
1: ครับครับครับแป๊บเดียวครับ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6:14 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ24มิถุนายนค่ะน้องโดง
1: ครับผมนะฮะมาแล้วมาแล้วเปิดเพลงพิเศษเพราะว่าวันนี้พี่เสกจะออกแล้วใช่ไหมพี
0: ่ถ้าวันนี้24พี่เสกจะออกจากถ้ำเขาบินเหรอเดี๋ยวนะมันชื่อถ้ำอะไรนะเรือนจำเขาบิน
1: จำ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมเขาบินนี่ลาดบุรีนะพี่ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้เขา
1: แกอยู่เพชรบุรีหรือเปล่าพี
0: ่เขาปลิ้งเหรออ ๋
1: อ
0: เดี๋ยวพี่เสกอยู่เรือนจำอะไรนะอะไรปลิ้งนี่แหละเขาปลิ้งถูกต้องแล้วเป็นเรือนจำชั่วคราวใช่ค่ะ
1: อ๋อเห็นบอกว่าเก้าโมงนี้
0: เขาปลิ้ง
1: ค่ะผม
0: ค่ะที่จะออกวันนี้ก็สน
1: ุ
0: กก็อยู่ในนั้นก็ไม่นานนะพูดถึงว่าไหม
1: ประมาณเห็นในเพจพี่เสกเขาบอก13เดือนนะที
0: ่13เดือน
1: ภาพไป
0: ก็ถือว่าไม่นานปีหนึ่งปีกับ1เดือนก็ได้ออกมาวันนี้นะคะก็เห็นทางภรรยาของคุณเสกได้นัดผู้สื่อข่าวประจำจุดรอตรงคือเขามาร์กไว้แล้วว่ารอตรงนั้นตรงนี้ขั้นตอนจะออกจากตรงนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็นัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะมีผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์เนาะคนเยอะแยะมากมายถึงความรู้สึก
1: ครับ
0: อยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็เราก็ได้เห็นแกบ่อยเหมือนกันนะพี่นะบางทีแบบว่าออกไปตามงานของราชทัณฑ์อะไรแบบเนี้ยอย่างไรขึ้นเวทีได้จับกีตาร์ได้แต่งเพลงอยู่บ้างคือไม่ได้ร้างหายกันไปเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เห็นในเพจเสกโลโซนะครับลงไว้เลยนะพี่ว่าตารางงานเนี่ยนะฮะงานแรกเนี่ยอีก2วันนะครับอีก2วันมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับ
0: รับงานเลยเหรอโอ้
1: รับงานเลยพี่จัดเลยนะฮะงานของโลโซเลยนะครับขายบัตรเรียบร้อยบัตรหมดแล้วด้วยเรียบร้อยด้วยนะครับ
0: งานแรกเลยใช่ไหม
1: งานแรกเลยฮะที่เดอะมอลล์บางกะปิ
0: โอ้นี่คืองานมีไปจนถึงเดือนหน้าก็บอกตารางงานแล้วเนาะเดือนหน้ากรกฎาคมนี้มีโอ้ยเกือบทุกวันเลยนะห้อง31วันน่ะกรกฎาคมรับงานไว้ครบแล้วนะคะ31วันบางวันก็2งานนะคะ
1: โอ้โห
0: ถ้าอย่างนี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เวลาว่างแล้วล่ะ
0: ที่เดอะมอลล
1: ์ครับ
0: งานที่2ที่โรงเล่าแสงจันทร์วันนี้มี2งานนะก็ไม่ใช่วันนี้วันที่26วันแรกอะเนาะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าได้พักผ่อนวันหนึ่งนะวันพรุ่งนี
1: ้
0: หลังจากนั้นก็ไม่หยุดเลยค่ะ
1: ดังนั้นโลโซนะฮะลุยเลยเต็มวง
0: ไทเกอร์พร้อมลูกชายก็ไปอ๋อคือถ้ารับงานเนี่ยเขาต้องไปพ่อลูกเพราะว่าคุณแม่เป็นคนรับงานเนี่ยเขาต้องถ่ายลูกด้วยควงลูกไปด้วย
1: ใช่ใช่อาจจะวงลูกเปิดก่อนนะแล้วก็แล้วก็ค่อยมาปิดท้ายด้วยวงพ่อนี
0: ่นี่ไงใช่มิถุนายนเต็มกรกฎาคมเต็มแล้วนะคะโปรแกรมงานของพี่เสกโลโซตอนเนี่ยค่ะบอกว่าพี่เสกจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันนี้ 9:00 นที่เรือนจำชั่วคราวเขาปิ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในเพจก็มีการเคลื่อนไหวก็บอกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตวันนี้คุณก็แสดงว่าก็มีเจ้าภาพเตรียมมาไว้เรียบร้อยนะงานวันที่26ที่น้องต้องบอกเนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เขาน่าจะจัดของเขาเองนะพี่เพราะว่าเห็นจะโปรโมทน่าดูหรือว่าใครมีบัตรอยู่ในมืออย่าพลาดไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าขายบัตรเนาะขายบัตรนะครับก็พี่เสกบอกว่าชีวิตหลังกำแพงทำให้มีสติมากขึ้นนะครับนี่ แล้วก็บอกว่าจะไม่ก้าวพลาดอีกแล้ว
0: เออค่ะโอ้โห13เดือนนี้ก็แบบเนาะรู้สติเลยนะว่าเออช่วงนั้นพี่เสกก็เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะฝ่ายภรรยาก็โพสต์จริงๆในเพจของเสกโลโซนี่นะคนที่ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นภรรยาคุณกอคุณการนะคะ
1: ครับ
0: พี่พาการสุขพี่ใหม่ก็เขาบอกว่าในภายภาคหน้าเขาอยากให้พวกเราได้พัดภาคจากกันอีกเลยวิบากกรรมของครอบครัวเราทั้งหลายขอให้สิ้นสุดณการบัดนี้เทอญเริ่มต้นความสุขใหม่ๆนะคุณพ่อเสกโลโซแล้วก
1: ็
0: หลายๆเพจก็โพสต์ถึงคุณทวีสอดส่องนะคะ
1: ครับ
0: ก็ขอบคุณคุณทวีว่าที่ดูแลคุณเสกเป็นอย่างดีในช่วง13เดือนที่ผ่านมาประมาณนี
1: ้นะเมื่อวานที่นายเทนเขาได้ไป Exclusive ก่อนที่พี่เสกจะออกนะพี่นะก็คงจะมีการทำหนังสือขอเพราะว่ามีท่านผอ.เดินจำเนี่ยมานั่งคุยอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับ Exclusive Talk ข้างหลังเนี่ยเป็นวิวน้ำตกสวยงามเลยนะที่เดินจำเพชรบุรีเนี่ยนะฮะเดินจำกลางเพชรบุรีเนี่ยที่เขากริ่งเนี่ยนะครับผอ.ก็บอกว่าเชื่อว่าพี่เสกเนี่ยนะจะเอาประสบการณ์ที่ได้ใช้ได้ไปปรับใช้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นแน่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็คงเนาะคงเห็นอะไรมากมายนะแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะกลับมาที่นี่อีกอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกขอพิเศษโชคดีพิเศษก็บอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็บอกทุกคนเลยนะเตือนเลยว่าอย่าลงเข้ามาในเรือนจำ
0: ครับ
1: อย่าขาดสติจนชีวิตต้องเข้ามาลงเข้ามาในเดือนจำเนี่ย
0: เอาจริงตอนนั้นคุณเสกก็ขาดสติจริงอะเนาะ
1: ครับผม
0: เขาเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปอะไรประมาณนี้อันนี้คดีนี้เป็นคดียิงปืนนะคะ
1: ครับ
0: ก็ที่เขาตึ้งนี่เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะใครที่ไปอยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีมาจากเรือนจำก่อนเรือนจำก่อนหน้านี้นะน้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะพาไปอยู่ที่นี่นะเขาต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีแล้วก็มาฝึกอบรมเรื่องระเบียบวินัยฝึกอาชีพฝึกความชำนาญและทักษะทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลังพ้นโทษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เรือนจำเขากลิ้งเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะที่เปิดให้คนนอกเข้าไปได้ด้วยนะคะก็เป็นสถานที่ฝึกอาชีพก่อนจะปล่อยตัวโดยภายหลังพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีอาชีพติดตัวไปไม่ต้องกลับมาที่เดิมอย่างพิเศษไม่ต้องฝึกอาชีพก็ได้นะก็ว่ามีอาชีพตลอดชีวิตแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเพื่อเนี่ยแหละรอปล่อยตัวในเรือนจำเขากลิ้งมีร้านกาแฟไว้บริการนักท่องเที่ยวมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการฝึกเรื่องของการปลูกผักทำปุ๋ยทำทุกอย่างเลยค่ะมีแปลงสาธิตมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะคือทุกคนเอาไปต่อยอดได้หมด
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ดีนะเนี่ยจริงๆพอหลายคนบอกว่ามันไม่ดีหรอกเรือนจำถ้าเป็นแบบนี้ดูแล้วมันสนุกดูมันแล้วมีความสุขเดี๋ยวผู้ต้องโทษจะกลับมาอีก
1: ต้อง
0: กันเลยไม่คิด
1: แล้วเขาก็ให้รับโทษระยะหนึ่งแหละแล้วก็เริ่มก่อนจะออก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาฝึกกันไม่ได้ว่าเข้าไปวันแรกได้มาอยู่ร้านกาแฟนะเห็นที่นนทบุรีนะผมผ่านไปก็เขาก็ทำเป็นทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นตอนนี้ปรับมีทั้งเป็นคาแคร์แล้วด้วยนะพี
0: ่โอ้
1: เป็นที่ล้างรถอ่ะให้ผู้ต้องขังนะได้ฝึกอาชีพอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำคาแคร์ล้างรถ
0: ทำเป็นคาแคร์ดีนะธุรกิจเนี้ยแต่ว่าเขาบอกนะอย่าแพงเกินไปนะบางที่อ่ะเราเห็นรู้สึกว่า เฮ้ยมันถ้าล้างรถทีหนึ่ง 3-400 เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลไหมไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับเราถ้าโอ้โหทีหนึ่ง 400 อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ในห้างเนี่ยนะในห้างก็แต่อย่างว่าในห้างเขาจะได้แบบว่าเหมือนกับได้ที่จอดรถไปด้วยได้อะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบวกราคาไปนิดนึงแต่ถ้าข้างนอกก็300ถือว่าแพงไปนะพี่นะ
0: แพงใช่ค่ะคือมันล้างบ่อยไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่ใช่ที่นี่พี่เสกเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามถึงคิวงานเลยฮะพี่เสกโอ้โหเลยนะเพราะว่าภรรยาแกมาบอกแล้วนะว่ารับงานไปเยอะมาก
0: ก็เดือนกรกฎาคมเต็มอ่ะ
1: เออแกถึงว่าโอ้โหเนี่ยไม่บอกแกเลยนะภรรยารับงานไปเยอะมากเลยนะฮะแต่แกก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังแสดงว่ายังตอบรับแสดงว่ายังมีคนอยากดูมีคนรอฟังรอดูโลโซอยู่ครับ
0: แกก็คงเพิ่งเห็นเลยนะออกมาปุ๊บโอ้โหเลยเห็นคิวงาน
1: ครับผม
0: นะคะก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเสกโลโซก็ยังคงมีสื่อต้องตามติดเกาะติดเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมขนาดอยู่ในเรือนจำมือสื่อก็เกาะติดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละภรรยาหรือไม่ก็น้องสาวของคุณภรรยาชื่อคุณกุ๊กเก๋ก็จะคอยอัปเดตว่าไปเยี่ยมมาอาการเป็นยังไงป่วยไหมอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นอยู่แล้วแฟนของเสกโลโซก็จะตามอยู่ตลอดนะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนาะอยู่ครั้งนึงที่แกบอกว่าแกไม่อยู่เมืองไทยแล้วอ่ะมีเงินร้อยล้านไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมจำได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เนี่ยไปมีเรื่องมีราวจนโอ้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะสู้กันต่อไปส่วนคนนี้พี่ไฮอภาพรนครสวรรค์งานก็เยอะนะที่หายจริงๆอ่ะแกก็มีงานทุกวันนะคะมีคอนเสิร์ตมีอะไรทุกวันแต่ว่าต้องเจียดเวลามาดูแลคุณแม่หลังจากไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นมาก็บอกว่าฟื้นตัวไวพร้อมสู้บอกว่าแม่นี่คือ80กว่าแล้วนะต้องไปผ่าตัดใหญ่จากอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุล้มลงก็เลยสร้างความกังวลกับบรรดาลูกๆแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยผลการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของพี่ไฮเนี่ยปวดหลังเรื้อรังมานานกว่า3ปีตอนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากเส้นยึดจึงให้คนมานวดประคบแบบวันเว้นวันเสียค่านวดต่อเดือนเลย 20,000 นะคะเมื่อคำนวณตลอด3ปีก็เป็นเงินหลายแสนอยู่นวดทุกวันน้องโบคิดดูซึ่งเทียบเท่ากับค่าผ่าตัดถ้ารู้ว่าผ่าตัดแล้วจะหายดีคงตัดสินใจให้คุณแม่ผ่าตั้งนานแล้วยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลค่อนข้างสูงแต่พร้อมสู้ตายรับงานทุกอย่างถ้าจำเป็นต้องขายบ้านเพื่อนานรักษาแม่ก็ยอมเพื่อให้แม่ได้อยู่ใกล้หมออย่างปลอดภัยที่สุดนะคะบอกว่าพร้อมจะดูแลในทุกสถานการณ์ต้องชิดขี้ชิดเยี่ยวก็ยินดีทำด้วยความเต็มใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่อายุยืนยาวถึง99ปีตามที่หมอดูทักไว้อ๋อแล้วก็บอกว่ารอบนี้แม่ผ่าตัดใหญ่วัย80กว่านะหายดีแล้วมีแผนจะพาแม่ไปชมหิมะในประเทศอเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหบอกว่าเพื่อสารฝันที่จะพาแม่ไปเที่ยวไปชมหิมะสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คุณไฮแกพูดเนาะก็ไปเฝ้าใกล้ก็ไปเฝ้าไข้อยู่ใกล้เตียงเลยนะคะก็ดูแล้วสดชื่นดีนะหมอเก่งแม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ฟื้นตัวฟื้นตัวเร็วเลยค่ะ80กว่าแล้วยังผ่าได้เนาะ
1: ครับก็ถ้าอยู่ในความดูแลของหมอก็สบายใจได้
0: ใช่หมอเก่งนะคะ
1: มาที่เรื่องของคุณหนิงปัทมานะครับ
0: โอ้
1: ข่าวว่าเป็นมือที่สามของคุณเป๊กกับคุณธัญญาเขา
0: ก็คุณธัญญาถามในนี่ไงในคอมเมนต์แล้วก็บอกก็ไม่นะเป็นพี่ที่เคารพนะ ก็ตอบมาเองเลยบอกเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: อือคือคุณรัญญาเนี่ยเขาคอมเมนต์เลยเนาะใช่ไหมเขาคอมเมนต์นะนะฮะเธอไปคอมเมนต์แท็กถึงเลยนะแท็กถึงเจ้าตัวหนิงปัทมาเลยนะแล้วก็บอกว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะนะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะพี่บุ๋มวัฒดาเมื่อวานเนี่ยเขาจัดรายการนายเขาจัดรายการตกมันบันเทิงเนาะนะครับเนี่ยก็บอกว่าก่อนจัดรายการยกหูโทรหาคุณธัญญานะครับก็ได้บอกกับคุณธัญญาบอกว่าธัญญาเดี๋ยวเราต้องอ่านข่าวเธอนะจะให้เราพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงเห็นพี่บุ๋มบอกคุณธัญญาเนี่ยก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแต่เธอบอกว่าเธอขอยังไม่เอามาสื่อสารเดี๋ยวให้ธัญญาเป็นคนออกมาเล่าให้กับนักข่าวฟังเองดีกว่านะครับแต่ถามว่าไอ้คอมเมนต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ไปพูดคุยว่าเอาแล้วไปแท็กถึงเขาทำไมคุณธัญญาก็เล่าแล้วก็บอกว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อยพี
0: ่
1: หมายความว่าตอบคุณบุ๋มว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อย
0: ก็เลยต้องถาม
1: ก็เลยแท็กขึ้นมาการโซเชียลหรืออย่างนี้เลยก็เท่ากับประกันประกาศโต้งเลยพี
0: ่
1: นะครับแต่อย่างว่าคุณบุ๋มก็บอกคุณเป๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่เฟรนลี่นะชอบเลี้ยงข้าวชอบเลี้ยงเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นสายเปย์พวกเยอะน้องเยอะบรรดาสาวๆสวยๆนะฮะก็เยอะนี่ไม่ใช่คนแรกที่อยู่ในจักรวาลของพี่เป๊กหรอกยังมีคนสวยๆอีกหลายต่อหลายคนแต่ทำไมคุณธัญญาถึงให้ความสำคัญและถึงขนาดแท็กถึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ถึงถามขนาดนั้น
1: มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนาะหรือมันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
0: ระบบมีภาพหลุดด้วยเหรอ
1: มีอะไรนะครับพี
0: ่ภาพหลุดว่าเหมือนคุณเป๊กเดินควงคู่ไปกับคุณปัทมาเนี่ย
1: ที่เชียงใหม่เหรอเห็นเขามีประเด็นว่าที่เชียงใหม่กันใช่ไหม
0: ไม่รู้ที่ไหนที่ใส่เสื้อดำ
1: ไม่รู้ที่ไหนแต่เห็นเธอปฏิเสธเนาะว่าเธอไม่ได้ไปเชียงใหม่อ่ะเธอบอก
0: เ
1: ลยว่า
0: ไม่ใช่เธอ
1: เป็นแต่เคยไปร้องเพลงที่ร้านดังของเชียงใหม่แล้วก็มีพี่เป๊กเนี่ยขึ้นมาร่วมแจมด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันเขาบอกก็เจอกันที่ร้านแค่นั้นเองจริงเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนนะพี่ใช่ไหมแกอยู่แกไม่โกง
0: ก่อน
1: นะ
0: ใช่เลยค
1: ่ะแล้วก็ไปโด่งดังตอนเนี่ยที่เป็นมิสแกรนด์เนี่ยนะ
0: มิ
1: สแกรนด์ปี2026นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละก็ดังเพราะเรื่องนี้นะฮะคงมีข่าวข่าวคราว
0: ดังเพราะเรื่องนี้จริงๆจะเป็นยังไงไม่ทราบมาดูคุณบุ๋มบรรณดากันนิดนึงนะคะแกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดเพื่อเอาเสบียงไปให้กำลังใจทหารพรานและทหารนาวิกโยธินนะคะทุกคนก็เลยได้รับทราบว่าสถานการณ์ของกำลังพลตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคุณบุ๋มบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ตั้งใจจะไปสนับสนุนเองโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่ฐานปฏิบัติการและนำเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ไก่ก่อนที่จะมีแฟนคลับร่วมกันระดมทุนเพิ่มเติมส่งทีมช่างมืออาชีพลงพื้นที่ไปติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้นะคะใช้เวลาติดตั้งเฉลี่ยฐานละประมาณ20นาทีจนสามารถส่งมอบระบบไฟให้กับทหารได้รวม30ฐานเนี่ยโอ้ปั๊บเดียวเองมีไฟฟ้าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะส่งสว่างตามแนวชายแดนให้แล้วก็นอกจากนี้จะช่วยป้องกันการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ยามค่ำคืนช่วยลดความกดดันของกำลังพลที่ต้องเฝ้าระวังทุกความเคลื่อนไหวภายในป่าทึบด้วยทำให้สามารถตรวจตราพื้นที่ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคุณบุญบอกว่าที่ชำรากตรงนั้นมันเป็นพื้นที่หุบเขาติดแนวชายแดนโดยตอนที่คุณบุ๋มลงพื้นที่อ่ะไปเจอกับกองกำลังฝั่งกัมพูชาด้วยนะระยะห่างกันแค่200เมตรแล้วก็มองไปฝั่งนู้นมีพฤติกรรมคือคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยมีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูหน้าก่อน2คนจากนั้นก็ไปพาพวกมาเพิ่มเป็น6คนและมีการใช้กล้องส่องมาตรวจการทางฝั่งไทยแล้วก็แซวขำๆกันว่า เขาอาจจะลือกันว่าเราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของกองทัพตามที่สื่อคอยช่วยลงข่าวเลยเดินทางมาแอบดูนี่คุณบุ๋มก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะก็ระทึกเหมือนกันเนาะก็บอกว่าอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนก่อนเนาะมีกองกำลังฝั่งตรงข้ามพยายามลักลอบตัดลวดหนามตามแนวชายแดนร่วมฟอร์ดแมนแต่เกิดพลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ตัวเองวางทิ้งไว้จนระเบิดขึ้นและเสียชีวิตซึ่งคาดว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้คว้างระเบิดใส่หรืออ้างเสียงว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากกวางป่าที่คุณบุ๋มอธิบายแบบนี้ให้นักข่าวฟังเลยว่าเนี่ยมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยนะคะเกิดตื่นเต้นเนาะไปเผชิญหน้ากันตรงนั้นน่ะ200เมตรเองที่ห่างกันอยู่เนี่ยค่ะ
1: ฟังนี้คือถ้าเราก็นึกว่าอยู่กันแบบสงบนะ
0: ไม่
1: ก็ยังมีอะไรแบบนะมันก็ยังมีใครบึมบำตุ้มตั้มตุ้งตั้งกันเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่ายังไม่ได้สงบเลยเนาะ
1: ครับ
0: มันเหมือนก็ยังระแวงกันอยู่แหละว่าไหมค่ะฝั่งนู้นก็ระแวงฝั่งนี้ก็ระแวงค่ะแต่ว่าก็เนี่ยพอมีคนบันเทิงนะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะฮือฮาแต่ว่าทหารที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบโดยที่เราไม่ทราบข่าวนะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งข่าวอะไรแล้วพอมีคนเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างคุณบุ๋มก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่เนาะคุณกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปตลอดค่ะโอ้นี่พูดถึงย้อนไปที่คุณหนิงปัทไมนิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: บอสนวัตก็คือมันตอนนี้มีข่าวเขาเซฟธัญญากันนะฝั่งคุณนวัตเซฟหนิงปัทมา
1: อ๋อก็เด็กในสังกัดอ่ะนะ
0: เ
1: ห็นคุณนวัตเขาออกมาบอกว่าฝ่ายชายอ่ะพูดสิฝ่ายชายอ่ะพูดจะได้จบ
0: ทำไมเหรอ
1: ว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็เขาก็พร้อมรับแรงกระแทกทุกมุมแหละแต่อยากให้ฝ่ายชายเป็นคนออกมาพูด
0: ค่ะพูดสี่อย่างนี้เหรอไม่พูด
1: ครับผม
0: ซึ่งส่วนใหญ่เอาจริงๆนะเวลาคุณเป๊กเขามีข่าวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะเงียบนะจนกว่าข่าวนั้นก็จะแบบว่าหายไปเองไม่มีอะไรกอไผ่ประมาณเนี้ยอย่างช่วงนี้ก็มีภาพปริศนาหลุดมาก็ไม่พูดไม่อะไรกีฬาเป็นยังไงคะวันนี
1: ้กีฬานะครับที่ก็ฟุตบอลโลกในช่วงนี้น
0: ะ
1: มีเรื่องอเมริกากับอิหร่านละ
0: เอามีแล้วนะ
1: อเมริกาเนี่ยนะครับพี่บอกว่าเดี๋ยวจะให้อิหร่านเนี่ยเข้าประเทศได้เร็วขึ้น1 วัน
0: โอ้
1: ให้เข้ามาซ้อมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เริ่มใจดีหรอ
1: เริ่มใจดีขึ้นมานิดนึงแต่วันเดียวให้เข้ามาก่อนได้1วันนะฮะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือว่า DHS นะครับยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐเร็วกว่าเดิม1วันนะคือถ้าเทียบกับนัดก่อนเนี่ยเข้ามาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะอันนี้ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1วันอาจจะเข้ามามีเวลาวันแรกเดินทางวันที่2ซ้อมแล้ววันที่3เตะอะไรแบบน
0: ี
1: ้ก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับแต่เรื่องของวันกลับเนี่ยเห็นบอกว่าจบเกมต้องกลับทันทีเหมือนเดิมก็เพื่อมาเพ
0: ื่อ
1: ความปลอดภ
0: ั
1: ยด้วย
0: จบปุ๊บกลับป
1: ั๊
0: บอ
1: ย่าง
0: น
1: ี
0: ้หรอ
1: จบปุ๊บกลับปั๊บไม่ต้องมีเวลามาไม่ต้องมาพักไม่ต้องแบบให้หายเหนื่อยไปพักที่เม็กซิโกนี่แหละแต่ให้มาเร็วขึ้นก็คือมาก่อนได้2วันอย่างที่บอกวันแรกจะเดินทางอีกวันหนึ่งซ้อมแล้วก็อีกวันหนึ่งเตะนะครับจากเดิมเนี่ย จากเดิมคือเดินทางมาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะเลยอาจจะไม่มีเวลาซ้อมมันอาจจะเหนื่อยมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลเนาะนั่งเครื่องบินมาหลายชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นัดสุดท้ายอิหร่านจะลงเตะนัดชี้ชะตานะครับอียิปต์นะครับที่วอชิงตันด้วยนะวอชิงตันทำเนียบขาวเลยนะ
0: นะครับ
1: 26มิถุนายนนะฮะสำหรับทีมชาติอิหร่านสู
0: ้ๆ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเลยประธานฟีฟ่านะคะยืนยันแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาชมนัดชิงชนะเลิศด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคนทำหน้าที่มอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมชนะเลิศหูยสมมุติ
1: ม
0: ิลานเป็นผู้ชนะเลิศทำไงก็
1: ทำหมดติดภารกิจ
0: เมื่อวานประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่ายืนยันแล้วนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่มาจะไม่หรอกไม่มาชมหรอกฟุตบอลอ่ะไม่เลยแมตช์นึงก็ไม่มานะคะแม้แต่ทีมชาติสหรัฐเจอกับปารากวัยหรือเจอกับออสเตรเลียก็จะไม่มาแต่ล่าสุดเปลี่ยนใจบอกว่าจะมาร่วมดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศและจะร่วมมอบถ้วยให้กับทีมชนะเลิศแน่นอนน
1: ี
0: ่เปลี่ยนใจมาแล้ว
1: ก็ถือว่าเขาเป็นคนกีฬานะพี่เขาเล่นมวยปั้มอะไรอย่างนี้มาก่อนธุรกิจกีฬากีฬาอะไรพวกนี้เขารู้หมดแหละเขาเข้าใจหมดแหละ
0: เรายังจำภาพเลยที่เขาเอามือขวากระแทกบนเวทีมวยปั้มอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นนักธุรกิจอยู่เลย
0: ใช่ใส่สูตรไปอ่ะจำได้เลยตอนนั้นอ่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะโดนนั้นทำเป็นคนโอ้เล่นมวยปั้มเองอ่ะคอเป็นคอกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเพราะทำไม

0: หมวกแก๊ปใบสีแดงของเขาอ่ะ
1: หนูน้อยหมวกแดงเชิญเข้าสนาม
0: นะคะส่วนผลเมื่อสักครู่ใช่ไหมอังกฤษก็เสมอใช่ไหมกับตาหน้านะคะ
1: 0-0ครับ
0: ไม่ได้เนาะตาหน้าเนาะโอ
1: ้ผิดฟอร์มมากๆนะอังกฤษโอ้โหต
0: ่
1: างกับโปรตุเกสของโรนัลโดนะฮะกดไป 5-0 นะฮะโปรตุเกสก็คือชนะทีมจากเอเชียคืออุซเบกิสถานนะฮะโรนัลโดเริ่มทำประตูได้แล้วนะพี่นับ1แล้วยิงไป2ประตูเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นถึงความมาตรฐานเลยพี่บอลยุโรปกับบอลเอเชียนะยังไงก็ยังคนละชั้นกันดีนะ
0: ชัดเจนใช่ไหมเห็นได้ชัดเจนเนาะ
1: ใช่แต่อุซเบกนี่ก็อันดับ3อันดับ4เอเชียเราเหมือนกันนะหมายถึงว่าหลังๆนี่ก็นักเตะก็หุ่นแบบไซส์ยุโรปเลยนะเล่นในยุโรปก็มีนะครับแต่ว่าพอมาเจออย่างโปรตุเกสเนี่ยมันก็ยังห่างชั้นนะพี
0: ่
1: วันก็แพ้ไป 5-0 นะครับส่วนอังกฤษเสมอ 0-0 นะครับ
0: ค่ะ
1: เชียร์กันต่อไปฟุตบอลโลกคราวนี้มีอีก2คู่นะครับเดี๋ยวยังเตะอยู่1คู่แล้วก็รอเตะอีก1คู่นะครับ
0: โอ
1: ้นี่โครเอเชียเจอปานามากำล
0: ัง
1: เตะอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เราจัดรายการนะครับพี
0: ่อืมๆๆผ
1: ม
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะเอาไปดูสับปะเลอสาวกันหน่อยส่วนใหญ่ว่าเราสับปะเลอก็จะเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีละเป็นผู้หญิงมาทำหน้าที่สับปะเล
0: อ
1: ประจำวัดต่างๆใช่ไหมคะ
0: เออไม่ตัวเหรอ
1: จริงแม่
0: เออเนี่ยต้องอยู่กับใช่ไหมต้องพูดตรงก็อยู่กับศพอะ
1: อยู่กับศพอยู่กับโอ้โหคือสารพัดมันที่มันจะแบบคือคนกลัวนะอะไรก็กลัวแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่กลัวน้องเนมเขาชื่อเนมเนมนะคะทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธาตุสิริชัยอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนางดงเขาบอกว่าสับปะเลอเจอทองในเตาเผาคืนเจ้าภาพเรียบร้อยน้ำหนักทองเนี่ยบาทกว่านะคะเออเธอบอกว่าตั้งแต่ทำหน้าที่เก็บกระดูกมาก็ยังไม่เคยเจอกระโหลกที่ยังสมบูรณ์อยู่แบบนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากสำหรับหนูเองเพิ่งเริ่มทำสับปะเลอมาได้2ปีกว่าเช้าวันที่21หนูก็ไปเก็บกระดูกคนเดียวที่วัดพร้อมกับญาติๆที่ยังเดินมาทางมาไม่ถึงและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอทองปนมาในขณะเลือกเก็บกระดูกให้เจอหนึ่งชิ้นแรกก่อนก็เลยเคลียร์ไปเรื่อยทีแรกคิดว่ามันเหมือนในข่าวไม่ที่ฟันเลี่ยมทองแต่สอบถามญาติบอกว่าผู้วายชนไม่มีการเลี่ยมทองที่ฟันทีนี้ทุกคนก็เลยงงว่าทองที่เจอในเท่ากระดูกนี่มาจากส่วนไหนแต่สันนิษฐานได้ว่าคุณลุงที่เสียชีวิตน่าจะฝังตะกรุดทองไว้เพราะเชื่อในเรื่องแคล้วคลาดส่วนเลขฝาโลงหนูก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้จำเพราะว่าหวยมันกินหนูนับครั้งไม่ถ้วนแต่พอดีนะอายุคุณลุง73ปีและทองที่ได้มานะเยอะมากค่ะ1บาททองลุงคือสภาพเรียบร้อย
0: ครับฝังมาถึงตะกุดทองฝังเข้าไปในร่างเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ใช่คือทุกคนบอกว่าไม่ใช่ฟันทองไม่ใช่ฟันแบบไม่ใช่ทองคำที่มาเลี่ยมที่ฟันน่าจะเป็นตะกรุด
0: โอ้ครับผม
1: รวมทองคำแล้ว1บาทแล้วดูสิเขาขนาดนี้นะยังอยู่ค่ะ
0: โอ
1: ้ไม่หลอมไม่อะไรด้วยทางตรงนี้ทองออกมาเป็นก้อนๆเลย

0: แปลก
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะที่ทองคำไม่หลอมไม่อะไรเลยเนาะ
0: ครับ
1: ก็เธอบอกว่าเธอก็โพสต์บอกว่าหนูคืนเจ้าภาพเรียบร้อยหนักกว่าบาทหนักบาทกว่าสาธุให้หนูโชคดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือแสดงว่าทองคำนี้เป็นของญาติไปไม่ได้เป็นของสัปเหร่อนะคะ
0: ใช่ไหมต้องให้ญาติเขาคืนใช่ไหมพี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แต่เป็นเราก็ไม่กล้าเก็บเองหรอกเนาะแต่เขามาทวงคืน
1: ก็เอาไปขายได้นะเอาไปล้อมใหม่อ่ะทำเป็นนองคำเอาไปขายได้แต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าอุณหภูมิของเตาเผาของเมนเผาศพเนี่ยมันก็น่าสูงอยู่มากนะทำไมทองถึงไม่ละลายเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พิสูจน์ไม่ได
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับพักกันสักเพลงเลยครับพี
1: ่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอไปเลย
4: โอเค
5: พง
6: เลี้ยง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกองค์เพีย
13: รจะใช้ตราฉลากทองไง
14: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดงเชิญค่ะ
4: ครับพี่สีถ้าเกิดว่าใครมาว่าจ้างเราบอกว่า
5: ให้ช่วย
4: ขับรถขนสินค้าหน่อยเนี่ยจากชายแดนเข้ากรุงเทพเนี่ยให้เที่ยว 3,000 5,000 เนี่ยนะฮะบางทีก็ต้องตรวจสอบกันดีๆนะว่าของที่ให้ขนเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับสรรพสามิตเขาไปตรวจเจอครับพี่นะฮะลักลอบขนบุหรี่เถื่อนแหละบุหรี่หนีภาษีนะครับขนมาเนี่ยเต็มท้ายกระบะเลยนะฮ
3: ะ
4: ก็รับจ้าง 3,000 ไม่คุ้มเลยพี่โดนปรับเกือบ3ล้านนะ
3: โอ้โห
4: นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขนบุหรี่เข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของกลางประมาณ 260,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้ารวมค่าปรับรวมภาษีสรรพสามิตอะไรที่ต้องเสียแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ 2.5 ล้านครับพี่เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยในการรับจ้างขนของผิดกฎหมายนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมชดใช้กับคุณนะคุณต้องจ่ายเองนะฮะต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกนะแต่ว่าใครมาว่าจ้างอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีระวังจะเจอแบบนี้อีกนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าได้ 3,000 ไม่คุ้มเลยเพราะเขาคิดว่าเป็นผลบุหรี่ก็นึกว่าจ้างขับมานะครับที่ไหนได้โดนจับเลยครับพี่
3: ไม่แล้วเขารู้ไหมว่าเขาจ้างให้ขนอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาทราบครับพี่เขาก็ทราบด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะแรงขนาดนี้มันบุหรี่ทั้งหมดมัน 2,990 ซองนะพี่2,000 กว่าซอง
3: ครับอันตรายเน
4: า
3: ะ
4: ใช่เราต้องรับสภาพไปนะครับ
3: คือถ้าไม่มีก็ติดคุกนี้เหรอ
4: ใช่โอ้โหถ้าไม่มีก็ทำยังไงเนาะ
3: เนาะก็ระมัดระวังเนาะคนที่แบบรับจ้างมีอาชีพรับจ้างแล้วจะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
4: ใช่
3: ค่ะเรื่องของเกี่ยวกับการโกงสอบ 4,500 ล้านเดี๋ยววันนี้ติดตามเนาะเพราะว่าล่าสุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกหนังสือแถลงการแล้วนะคะนะว่ามีพบหลักฐานการลักลอบแก้ไขกระดาษคำตอบจริงในการสอบท้องถิ่นปี68มูลค่า 1,500 ล้านที่ว่านี้นะคะตามที่ปปช.ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานกรณีไปค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่นนทบุรีนะคะที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบพนังลงเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของคนที่ยอมจ่ายเงินค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเจอผู้ต้องสงสัยคนสำคัญแล้วนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองคนหนึ่งอยู่แถวเพชรบูรณ์ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
4: ครับผม
3: นะคะ
4: ทำในวันนี
3: ้ทุกวิถีทางเนาะเดี๋ยวคนที่จะให้แบบได้รับราชการได้อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่เขาบอกว่ากระดาษคำตอบนั้นตอนนี้มันเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ม.สว.ใช่ไหม
4: ครับ
3: เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามนะคะเรื่องนี้ต้องตามตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะ
4: ครับผม
3: เป็นเรื่องใหญ่ 5:00 พรุ่งนี้เราสองคนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
4: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราก็ออกอากาศนะครับทั้งทางสถานีวิทยุและทางคลื่นของ TikTok นะครับเป็นคลื่นข่าว FM 100.5 รวมทั้งทาง Facebook ด้วยนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทาง TikTok เนี่ยฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะได้ส่งข่าวสารดีๆเหล่านี้ไปสู่คุณผู้ฟังที่ใช้แอปพลิเคชันนี้กันได้มากขึ้นนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้น